0: ินค้าท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมคะคุณครูจะยังไม่ให้เด็กๆสรุปก่อนแต่ขอเสนอก่อนนะคะว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ไว้ดูสิคะว่าเด็กๆมีความคิดเห็นยังไงเด็กๆคะลองอ่านข้อความนี้พร้อมกันอ่ะลองอ่านดูค่ะ1 2 3
1: ซอฟต์พาวเวอร์

0: นี้นะคะก็เป็นคำพูดของศาสตราจารย์กิติคุณดร.สุรพลวิรุณรักนายกราชบัณฑิตยสภานะคะได้กล่าวไว้เมื่อปี2565ซึ่งเป็นช่วงแรกๆที่คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้เข้ามาอยู่ในวงการเศรษฐกิจรวมไปถึงปัจจุบันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นคำหนึ่งที่แม้กระทั่งวงการการศึกษาเองพยายามจะให้นักเรียนได้รู้จักคราวนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะลองถามนักเรียนนะคะว่าแล้วอ่านมาแบบนี้แล้วหนูคิดว่าจริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรมีใครอยากสรุปให้คุณครูฟังบ้างไหมคะไม่ต้องกลัวผิดนะเราแค่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไหนลองดูสินักเรียนปลายทางว่าไงดีซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรลองอภิปรายกันดูใครได้แล้วลองยกมือแล้วก็ลองสรุปให้ครูฟังนะคะได้ไหมงงใช่ไหมมีความสับสนนิดหน่อยอ่ะลองดูทบทวนค่ะลองดูนะคะว่าเพื่อนจะเข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไร
1: ซอฟต์พาวเวอร์ในฐานะที่หนูเข้าใจนะคะก็คือเป็นการที่เราไปเผยแพร่แล้วเขาทำตามค่ะไม่ใช่ว่าอย่างอันนี้เป็นการเอาโนราไปรำที่เวทีที่เวนิสใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเหมือนเราแค่ไปเผยแพร่ว่าโอเคเรามีวัฒนธรรมนี้นะแต่ว่าเขาไม่ได้มีการทำตามหรือว่าไม่ได้มีการเรียนรู้ในแบบปฏิบัติตามจนแบบโนราเป็นที่ยอมรับอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเขาจะต้องปฏิบัติตามเราเช่นมันมีช่วงนึงที่ข้าวเหนียวมะม่วงมันบูมใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนั้นก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะเพราะว่าที่มิลลี่เนี่ยได้ไปกินต่อหน้าแบบที่เวทีโคเชล่าใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ทุกที่เนี่ยแพร่หลายในการที่มีข้าวเหนียวมะม่วงในพื้นที่ในหลายๆประเทศหรือว่าในพื้นที่รอบๆค่ะประมาณนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนอกจากจะสรุปความรู้ได้แล้วนะคะนักเรียนสามารถยกตัวอย่างกรณีอื่นให้เห็นด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งของใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่นำเสนอไปแล้วสิ่งนั้นเกิดความนิยมเกิดการยอมรับนั่นล่ะค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์พลังแห่งการโน้มน้าวใจที่สำฤทธิ์ผลนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะเราสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในท้องถิ่นได้อย่างไรถ้าเรารู้แล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเกิดอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราจะสร้างได้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นเด็กลองดูสิอย่างบ้านเราประจวบคีรีขันธ์นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะยังไม่เคยมาประจวบคีรีขันธ์คุณครูจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะครูปูเองก็เป็นคนต่างจังหวัดมาอาศัยอยู่ในประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลา6ปีแล้วดังนั้นสิ่งที่คุณครูเห็นเด่นชัดเลยคือเรื่องของเกษตรกรรมของที่นี่ค่อนข้างโด่งดังเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนจากป่าละอูหรือว่าสับปะรดใช่มั้ยคะคราวนี้ค่ะสินค้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะเราจะทํายังไงให้มีพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์มาขับดันผลงานของสินค้าหรือว่าเป็นบริการของประจวบหรือเพชรบุรีเองเนี่ยให้มีความที่นิยมให้มีใช่มั้ยทํายังไงคะ
2: เอาของขึ้นชื่อของจังหวัดนั้นๆมาแปรรูปครับเช่นอันนี้คือจังหวัดประจวบใช่มั้ยครับแล้วก็จะใช้พวกสับปะรดครับในการมาแปรรูปให้มันเป็นสิ่งขนมชนิดอื่นๆครับ
0: สร้างรูปในลักษณะใหม่คราวนี้ค่ะคุณครูจะให้เพื่อนเป็นสารตั้งต้นไว้ก่อนขอบคุณค่ะเด็กๆคะตอนนี้เกิดซอฟต์พาวเวอร์หรือยังคำพูดของเพื่อนเกิดซอฟต์พาวเวอร์หรือยังลูกตอนนี้จากสับปะรดแปรรูปเป็นขนม

0: มแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยังยังไม่เกิดพลังใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อนๆคะเสริมต่อจากเพื่อนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้สิทำยังไงเอ่ยค่ะมีไอเดียใช่ไหมกลุ่ม2นำเสนอสิทำยังไงดี
1: ก็อาจจะนำไปเผยแพร่ค่ะจนหรือว่าอาจจะใช้การแบบว่าทำให้มันบูมขึ้นมาค่ะจนสังคมต่างชาติยอมรับค่ะ
0: ทำให้มันบูมนี่ขยายให้ครูฟังหน่อยสิทำบูมยังไง
1: ก็อาจจะใช้โซเชียลมีเดียค่ะในการขยายในขยายสินค้าของเราค่ะ
0: น่าสนใจมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะและคุณครูเองก็อยากจะเสริมให้เห็นว่าทำยังไงให้เกิดพลังความนิยมเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเราใช้พลังโซเชียลหรือกระแสออนไลน์อย่างที่เพื่อนบอกว่าสร้างความรู้จักในพื้นที่ออนไลน์และนำไปสู่พื้นที่จริงให้คนได้เห็นว่าจากสับปะรดตรงนี้เป็นจุดเด่นของประจวบคีรีขันธ์เมื่อเห็นปุ๊บอ๋อเด็กคนนี้มาจากประจวบแน่ๆเพราะมีผลิตภัณฑ์ของประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะก็จะสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ดังนั้นค่ะวันนี้เราจะใช้ความรู้จากการที่เราเรียนมาเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจมาสร้างพลังขับเคลื่อนให้สินค้าที่อยู่ตามบ้านของหนูเนี่ยไม่ธรรมดาอีกต่อไปนะคะพร้อมที่จะไปเรียนรู้ไปด้วยกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเติมเต็มความรู้ก่อนเข้าสู่ขั้นปฏิบัติในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้มาลองเขียนโฆษณาสินค้าท้องถิ่นกันคราวนี้ดูนะแล้วเราจะเขียนอย่างไรจุดเริ่มต้นเลยนะลูก1เราจะต้องกำหนดจุดประสงค์ในการสื่อสารก่อนว่าเราจะสื่อสารในทิศทางใดเช่นนักเรียนบอกว่าสร้างความเป็นกระแสอย่างเช่นการสร้างคำสั้นๆเพื่อให้เกิดไวรัลหรือเกิดกระแสชั่วข้ามคืนหรือจะเป็นการขายตรงไปตรงมาใช่ไหมคะแกทำอย่างไรดีนะคะกำหนดจุดประสงค์การสื่อสารให้ชัดจะขายตรงๆหรือจะมีเรื่องราวมาสอดแทรกอันนี้เราต้องคิดเองนะต่อไป2เมื่อเราได้จุดประสงค์แล้วใช่ไหมคะเราต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวค่ะเราในฐานะคนท้องถิ่นเราสามารถอ้างตนเองได้ว่าในฐานะลูกเด็กเมืองเพชรชาวเมืองเพชรหรือเด็กหัวหินเด็กประจวบนะคะอ้างความเป็นท้องถิ่นได้เลยนะคะแล้วต่อไปแสดงถึงความสมเหตุสมผลนักเรียนจะโน้มน้าวใจอย่างไรก็ได้แต่อย่าโน้มน้าวใจแล้วมันกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณาเกินจริงใช่ไหมลูกเราจะต้องใช้ความสมเหตุสมผลตามหลักวิทยาศาสตร์และความเป็นไปได้มาอธิบายว่าคุณสมบัติหรือสรรพคุณของสินค้าเราเนี่ยมันอร่อยมันดีมันส่งผลดีกับผู้บริโภคอย่างไรย้ำไว้ว่าห้ามเกินจริงนะไม่อย่างนั้นโฆษณาเราจะเป็นยังไงมันกลายเป็นโฆษณาเกินจริงที่ไม่สามารถเชื่อถือได้เดี๋ยวสคบมาจัดการเรานะต่อไป4ค่ะแสดงให้เห็นถึงด้านดีและด้านเสียเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนะคะนักเรียนคะเรากล้าที่จะนำเสนอข้อเสียของสินค้าไหมคะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดว่าเป็นข้อเสียอาจจะเปลี่ยนคำว่าข้อเสียเป็นอะไรได้บ้างเก่งมากเราจะไปบอกทำไมว่าเป็นอย่างใช่ไหมลูกข้อจำกัดของเราอย่างเช่นสับปะรดของคุณครูอยู่ได้ในตู้เย็นประมาณ 15-20 วันแต่ถ้าใส่ช่องฟรีซจะอยู่ได้ถึง1เดือนแบบนี้นะคะแทนที่จะบอกว่าสินค้าของเราอยู่ได้ไม่นานนะคะถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าลูกค้าครูจะซื้อไหมลูกไม่ซื้อเราต้องมีกลวิธีในการพูดนะคะแต่ว่าข้อความก็ต้องเป็นความจริงต่อไปนอกจากนี้ค่ะเราจะใช้กลวิธีการใช้ภาษาสร้างความหันษาให้แก่ผู้รับสารอาจจะสร้างความประทับใจหรือรู้สึกสนุกเพลิดเพลินแต่อย่าลืมนะคะความตลกขบขันสามารถใส่เข้าไปได้แต่อย่าลืมว่ามันอาจจะไปลบคุณค่าความน่าเชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำเสนอแบบไหนขอยกตัวอย่างค่ะการสร้างความหันษาบางครั้งเกิดเป็นกระแสได้ชั่วข้ามคืนอย่างเช่นรู้จักคำว่าบูลลี่มาร์เก็ตติ้งไหมคะบูลลี่มาร์เก็ตติ้งคือการล้อสินค้าตัวเองล้อเลียนสินค้าตัวเองจนเกิดกระแสไวรัลเช่นกิน3คำอภิธรรม3คืนหยอกสินค้า

ชิ้นนี้ก็คือขนมปังอบกรอบจากประจวบคีรีขันธ์แบบนี้นะคะแต่ว่ามันต้องเกิดกระแสนิยมนะคะถ้ากระแสเชิงลบมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำลายแบรนด์ของตัวเองถูกต้องไหมคะดังนั้นเราต้องสร้างสรรค์ให้เป็นนะว่าจะตลกยังไงให้คนรู้สึกเอ็นดูและอยากซื้อค่ะต่อไปใช้ภาษาเร้าอารมณ์อย่างแรงกล้าอย่างที่บอกไปว่าภาษามีพลังใช่ไหมคะสามารถโน้มน้าวให้เชื่อได้ขนาดเพื่อนบอกว่าเห็นเลขเกตแล้วสะท้านใจเลยขาวขึ้นภายในเจ็ดวันสามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยใช่ไหมคะนั่นคือการเร้าอารมณ์ด้วยตัวเลขนะคะหรือใช้คำนี้ค่ะคำว่าใหม่ใหม่พอพูดใหม่ปุ๊บเป็นไงใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าใหม่ขึ้นมาทันทีหรือนะคะดังนั้นเราต้องเลือกคำที่มันสร้างพลังนะคะทำให้ภาษานั้นสามารถสะกิดใจของผู้ที่บริโภคได้นะคะต่อไปเด็กๆคะแล้ววันนี้หนูจะเขียนอย่างไรคุณครูขอ3ส่วนนี้ดูนะสังเกตนะคะตอนนี้คือส่วนที่หนูจะต้องรับผิดชอบในวันนี้ให้เสร็จในชั่วโมง1เนื้อหาที่เราจะต้องนำเสนอก็คือเราต้องชี้ถึงคุณสมบัติที่ดีของหรือว่าเป็นลักษณะเด่นของสินค้าหรือบริการนั้นๆ นะคะซึ่งวันนี้เราจะกำหนดให้เป็นสินค้าท้องถิ่นใช่ไหมลูกดังนั้นหนูต้องชี้ลักษณะเด่นของสินค้าให้ได้ว่าของเราอร่อยหรือดีอย่างไรนะคะต่อไป2คือกะรูปแบบการนำเสนอเราจะนำเสนออย่างไรอาจจะเป็นคำคมคำขวัญข้อความสั้นหรือจะเป็นบทสนทนาสร้างความจดจำให้กับสินค้าของเรานะคะนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องคิดต่อไปและ3การโน้มน้าวใจที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เช่นโดยปกติแล้วง่ายๆเลยคือกินแล้วก็อิ่มกินแล้วก็อร่อยใช่ไหมคะหรือเกิดผลดีอย่างไรกับร่างกายหรือมากไปกว่านั้นถ้าอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นแล้วสร้างความภาคภูมิใจได้อย่างไรนะคะเช่นเราอุดหนุนสินค้าไทยเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยไปในตัวก็เป็นเรื่องของการโน้มน้าวเพื่อให้ตอบสนองถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะนำเสนออย่างไรเอาละค่ะนี่คือความรู้และสิ่งที่คุณครูอยากให้นักเรียนคำนึงถึงเมื่อจะออกแบบการเขียนโฆษณานะคะนักเรียนคะตอนนี้จะเข้าสู่การปฏิบัติของนักเรียนแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมกลุ่ม3พร้อมไหมลูกพร้อมนะลูกถ้าอย่างนั้นขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันในช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้สร้างสรรค์โฆษณาสินค้าในท้องถิ่นกันโดยทำยังไงบ้างอันดับแรกเราจะสร้างเป็นกลุ่มพื้นบ้านขึ้นมานะคะก็คือเราจะแบ่งกลุ่มเป็น 5-6 คนแล้วตั้งชื่อกลุ่มตามหมู่บ้านในท้องถิ่นของตนเองหลังจากนี้ไปครูปูจะเรียกแต่ละกลุ่มเป็นชื่อหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านกุยบุรีทับสแกหรือจะเป็นฝั่งเพชรบุรีนะคะขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นมาจากไหนต่อไป2ให้นักเรียนคัดเลือกสินค้าประจำท้องถิ่นของนักเรียนมาเพื่อใช้ออกแบบโฆษณาพร้อมกับบอกอะไรเหตุผลในการเลือกนะคะและ3ก็คือกำหนดข้อมูลสินค้าว่าหนูจะนำเสนออะไรบ้างแล้วถัดมาก็คือให้ออกแบบเป็นป้ายโฆษณาคุณครูปลายทางคะในส่วนนี้นะคะคุณครูอยากจะให้คุณครูปลายทางลองพิจารณานะคะว่าเราจะสร้างสรรค์โฆษณาในรูปแบบใดได้บ้างส่วนนักเรียนต้นทางนะคะเราจะนำเสนอโดยการใช้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือใช้โปรแกรมออนไลน์ในการออกแบบโฆษณาด้วยส่วนนักเรียนปลายทางคะถ้าหนูสะดวกเราสามารถใช้แอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีมาช่วยด้วยได้นะคะแต่ว่าหากนักเรียนบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเราสามารถสร้างสรรค์เป็นป้ายโฆษณากับกระดาษก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความสะดวกดังนั้นอยากให้คุณครูปลายทางได้เป็นผู้กำหนดให้นักเรียนนะคะเอาละค่ะคราวนี้ค่ะก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำครูมีไอเดียมาขายว่านักเรียนจะหาสินค้าใดมาสร้างสรรค์เป็นสื่อโฆษณาได้บ้างเดี๋ยวขอเชิญผู้ช่วยของคุณครูมาค่ะเชิญค่ะมาดูซิว่าแล้วสินค้าท้องถิ่นเรามีอะไรบ้างเนื่องจากว่าเราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากประจวบทั้งนั้นเลยสับปะรด

างกุยบุรีเปรี้ยวก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือแต่ถ้าเป็นกุยบุรีไม่จิ้มอะไรก็อร่อยถูกใจค่ะนี่ก็คือสินค้าชิ้นแรกนะคะต่อไปค่ะชิ้นที่สองลูกเมื่อมีสับปะรดแล้วใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์จากสับปะรดก็มีเราสามารถนำแครกเกอร์สับปะรดนะคะมาสร้างสรรค์แบรนด์ได้แต่นักเรียนคะดูสิสินค้าครูเป็นไงมันดูราบเรียบไปเนาะถ้าใครจะช่วยออกแบบให้การโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ดีขึ้นดีกว่าของคุณครูเนี่ยทำยังไงดีคุณครูก็ออกแบบได้แค่นี้ค่ะแครกเกอร์สับปะรดขนมของฝากจากเมืองปราณและถ้าเป็นนักเรียนล่ะคะลองหยิบขนมในท้องถิ่นมาสักชิ้นซิแล้วนำเสนอออกมาให้น่าสนใจค่ะชิ้นที่สองผ่านไปหรือบางครั้งไม่จำเป็นต้องไปซื้อมีอะไรอยู่ในครัวก็หยิบมาใช้ได้ค่ะอันนี้ของคุณครูเองนะคะอยู่ในตู้เย็นมานานแล้วนี่ก็คือของดีจากป่าละอูน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะหวานฉ่ำและมีสรรพคุณทางยามากมายเลยทีเดียวค่ะต้องมาดูกันนะคะน้ำผึ้งป่าละอูใส่เครื่องดื่มก็อร่อยค่ะถัดมาค่ะมีอีกไหมลูกอีก1ชิ้นใกล้ๆนี่เองวังไกลกังวลอยู่ใกล้หัวอยู่ใกล้ชายหาดก็ต้องเป็นอะไรหอยเสียบดองน้ำปลาผลิตภัณฑ์ของหัวหินนะคะยี่ห้อลองดูนะคะลองกินดูค่ะคลุกกับข้าวก็อร่อยกินเปล่าๆก็อร่อยค่ะเอาละค่ะนี่คือไอเดียที่คุณครูนำเสนอมานะคะดังนั้นนักเรียนน่าจะมีแนวทางแล้วใช่ไหมลูกนักเรียนปลายทางคะพอนึกออกหรือยังว่าสินค้าเหล่านี้พอจะสามารถหยิบยกมาเป็นโฆษณาของหนูได้หรือไม่ถ้าเรียนพร้อมแล้วให้ปรึกษากันได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: หลังจากเด็กๆได้มาวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณากันเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็สามารถที่จะคิดคำโฆษณาหรือสโลแกนสินค้าได้แล้วรวมไปถึงสามารถระบุพาดหัวรองได้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงนี้เป็นการนำเสนอความคืบหน้าเท่านั้นเด็กๆอย่าเพิ่งกังวลเพราะว่าหลังจากนี้ไปคุณครูจะมีเวลาให้หนูได้ตกแต่งชิ้นงานของตัวเองแล้วมานำเสนอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอตรวจความคืบหน้ากันก่อนเด็กๆคะคุณครูขอสุ่มนะคะโดยจะเริ่มที่กลุ่มไหนดีดูนะกลุ่มแรกที่อยากจะให้มานำเสนอความคืบหน้าก็คือกลุ่ม5ค่ะการนำเสนอนะคะ1ต้องระบุว่าเป็นกลุ่มอะไรได้สินค้าอะไรแล้วก็จะนำเสนอรายละเอียดอย่างไรบ้าง
1: ครับผมกลุ่ม5ชื่อกลุ่มหม้อแกงเพชรรีครับชนิดของสินค้าเป็นขนมไทยครับเหตุผลในการเลือกเป็นขนมท้องถิ่นของเพชรบุรีเพชรบุรีครับคำโฆษณาขนมหม้อแกงของแร่แม่ตูนครับ
0: ของแร่แม่ตูนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ซึ่งหนูใช้คำภาษาอังกฤษร่วมด้วยพาดหัวรองได้นำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือยัง
1: ให้ความหวาน
0: ให้ความหวานนะคะดังนั้นหนูไปชูจุดเด่นมาให้ชัดในส่วนของพาดหัวรองส่วนคำโฆษณาครูให้ผ่านค่ะคราวนี้กลุ่มนี้อยากฟังการรายงานของกลุ่มไหนต่อคะกลุ่มไหนต่อดี1 2 3 4กลุ่มไหนดี
1: กลุ่ม4ครับ
0: กลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ

0: ครับผมสำหรับชื่อกลุ่มนะครับก็เป็นชื่อหมู่บ้านเพชรบุรีครับชนิดสินค้านะครับก็คือเป็นแจกันจากเชือกป่านสอนารายครับเหตุผลในการเลือกครับเพราะว่าเชือกป่านสอนารายมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือว่าเป็นที่นิยมเท่าไหร่ครับคำโฆษณานะครับก็คือเติมเสน่ห์ของชีวิตด้วยวิถีแห่งเพชรบุรีครับ
1: น่าสนใจค่ะทีนี้สิ่งที่ข้อสังเกตนะคะลองเพิ่มจุดเด่นบางอย่างค่ะอย่างเช่นเติมเสน่ห์ของชีวิตตรงนี้มันกว้างใช่ไหมคะทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชือกป่านเข้ามาอีกนิดนึงหรือไม่ก็คือตัวแกกันนะคะก็ปรับอีกนิดนึงนะคะถึงจะมีใจความสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นพาดหัวรองจากข้อความที่หนูพูดมาน่าสนใจมากคืออยากให้เชือกป่านผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นที่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่รู้จักดังนั้นลองนำเสนอในพาดหัวรองเพิ่มเติมก็จะสมบูรณ์มากขึ้นค่ะแล้วหนูอยากฟังกลุ่มไหนต่อคะลูก
0: กลุ่ม3ครับ
1: เชิญค่ะกลุ่ม3
2: ค่ะชื่อกลุ่มของพวกหนูนะคะก็คือของดีเมืองประจวบค่ะชนิดของสินค้าก็คือกระถางต้นไม้จากกะลามะพร้าวค่ะเหตุผลในการเลือกนะคะเพราะว่ามะพร้าวนะคะเป็นของขึ้นชื่อในถิ่นค่ะหนูก็เลยอยากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนำไปทิ้งค่ะคำโฆษณาของพวกหนูก็คือถ้ารักขอโทษค่ะถ้ารักแล้วมันแย่ลองหันมาแคร์กะลาน้อยปลูกฝันของพวกเรานะค่ะ
1: น่าสนใจนะคะก็กลุ่มเป้าหมายหนูตั้งใจว่าจะขายกลุ่มไหนคะพอได้กำหนดเลยไหม
2: ยังไม่ได้กำหนดค่ะ
1: แต่ว่าคำพูดของหนูมันสามารถดึงใจนักเขาเรียกว่านักเรียนกลุ่มนักเรียนหรือว่าเป็นวัยรุ่นก็ได้เหมือนกันดังนั้นตรงพาดหัวรองอะค่ะลองเพิ่มเรียกว่าเป็นวิธีการใช้งานของสินค้าหนูดูนะคะก็จะน่าสนใจมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอยากฟังกลุ่มไหนต่อจ๊ะกลุ่มไหนดีกลุ่ม
2: 2ค่ะ
1: กลุ่ม2เชิญค่ะกลุ่ม2
3: ค่ะชื่อกลุ่มนะคะคือชาวเพชรบุรีค่ะชนิดของสินค้าที่กลุ่มหนูจะทำนะคะเป็นน้ำตาลสดค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะเพราะว่าเป็นของดีเมืองเพชรค่ะหนูจะชูของเพชรบุรีนะคะเพราะว่าเกิดที่เพชรบุรีก็อยากชูของเพชรบุรีให้ทุกคนได้รับรู้ค่ะ
4: คำโฆษณานะครับน้ำตาลสดอร่อยหมดจดสดทุกหยดถึงขั้นเลียขวดนะครับพาดหัวรองคือน้ำตาลสดคั้นจากอ้อยแท้หวานชื่นใจเก็บได้2อาทิตย์ในตู้เย็นไม่ใส่สารกันบูดไม่ได้อ่อยแต่ลองมาชิมจะได้รู้ว่าอร่อยของจริงครับขอบคุณครับ
1: จากนักเรียนสามารถทำงานได้เกือบ 100% เลยนะคะก็คือตอนนี้มีข้อมูลในมือพร้อมมากขอติ่งนิดนึงอร่อยจะเลียขวดเปลี่ยนได้ไหมมันดูแปลกๆนิดหน่อยปรับได้ไหมคะแล้วก็อะไรนะไม่ได้อ่อยอะไรนะคะขออีกรอบนึง
5: เก่งเล
4: ยไม่ได้อ่อยแต่ลองมาชิมจะได้รู้ว่าอร่อยของจริง
1: จริงๆก็ได้นะคะก็ติดความเล่นสร้างความหันษาได้แต่ว่าสโลแกนปรับให้ครูหน่อยนะคะเอาละค่ะกลุ่มนี้ไม่ให้เลือกเนาะเพราะว่าเราจะต้องฟังกลุ่มหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะกลุ่มหนึ่ง
6: ชื่อกลุ่มของผมนะครับก็คือชาวเมืองปราณบุรีครับสิ่งของที่ผมจะเอามานะครับก็คือแครกเกอร์สับปะรดครับเหตุผลนะครับก็เพราะว่ามันเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายครับคำโฆษณานะครับกินแครกเกอร์สับปะรดอร่อยหมดจดรับประทานหมดกล่องครับพาดหัวรองนะครับก็คือสินค้าชนิดนี้ครับใช้สับปะรดสดใหม่ครับไร้สารพิษครับผมมีรสชาติที่หอมหวานนะครับส่งตรงจากชาวเมืองปราณบุรีครับราคาเพียง39 บาทครับรายละเอียดของสินค้านะครับแครกเกอร์สับปะรดครับทำสดใหม่วันต่อวันครับพิเศษนะครับซื้อ3กล่องครับราคาเพียงแค่115 บาทครับ
1: ข้อมูลครบถ้วนขนาดนี้นะคะแทบจะส่งผลงานให้ครูได้เลยใช่ไหมคะดังนั้นส่วนนี้นะคะหนูลองตัดคำว่ากินแครกเกอร์เป็นแครกเกอร์ก็คือชูตัวแครกเกอร์ไปเลยนะคะก็สมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะก็ไปออกแบบมาว่าจะนำเสนออย่างไรนะคะค่ะนักเรียนคะปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะนี่เป็นเพียงข้อเสนอแนะเพียงเล็กน้อยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอความคืบหน้าแล้วต่อไปให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการออกแบบชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วครับชั่วโมงต่อไปนั้นเด็กๆจะต้องนำเสนอขึ้นมาเป็นคำโฆษณาเป็นสื่อโฆษณาภาพนิ่งและออกมานำเสนอสินค้าเหมือนกับการเปิดตลาดจริงๆแล้วในชั่วโมงถัดไปนั้นเราจะเรียนรู้ในลักษณะของกิจ

0: กรรมฝากคุณครูปลายทางนะคะหากท่านพร้อมที่จะนำเสนอให้นักเรียนของท่านนำเสนอผลงานก็สามารถใช้เวลาช่วงนี้เป็นการนำเสนอได้เลยหรืออยากจะได้แนวทางจากพวกเราก็สามารถเปิดเข้ามาดูพวกเราก่อนได้ค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆคะเตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราในช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าฉะนั้นนะคะหมายถึงฉันนั้นเช่นนั้นอย่างนั้นหรือดังนั้นคำไหนถูกดีมีต้องมีอะนะคะถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและครั้งต่อไปค่ะเรามีนัดกันในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาจาก สินค้าในท้องถิ่นครั้งที่2พร้อมกับการนำเสนอแบบเต็มรูปแบบนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือหลักภาษาและก็สื่อที่จะนำเสนอมาด้วยสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วคุณครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นที่ส่งเสริมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวันมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและติตูเน่ที่สุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้ามีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้ามีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
3: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
4: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
5: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
6: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
7: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
8: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
9: มาออกกำลังกายกันครับ
10: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
11: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
12: ทีมอสมบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้ผู้ดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอัมพฤกษ์เปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันเนี่ยเจ้าอสมไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ๋กะ
0: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
13: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เราก็จะไปพึ่งกำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
14: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
4: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชีพครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
0: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอ

0: พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกแล้วสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอาเหรอไปก็ได้
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมือง

0: ลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
1: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
0: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
1: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรถใช่ไหม
2: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
1: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: that you know, some ingredients. How to make papaya salad? What are the ingredients to make papaya salad? Shredded papaya. What else? Kind of vegetable. Chili. What else? Tomato, right? And we have fish sauce. We have fermented fish, for example. Okay, and let's see the objective of today's lesson. Today, you will be able to make sentences by using future symbols and future continuous tense. And it's going to be a little complicated, but I'm sure you all can get to it, okay? All right, everybody, first of all, I want you all to bring up handout number 6, Lisa's special day from last time. ใบงานใบความรู้จากครั้งที่แล้วนะครับใบความรู้ที่6นะครับให้นักเรียนทุกคนนำขึ้นมาเลยนะครับผมจากครั้งที่แล้วเรื่อง Lisa Special Day นะครับนักเรียนนำขึ้นมาเลยนักเรียนต้นทางด้วยนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับลองนำขึ้นมาเลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถนำใบความรู้ครั้งที่แล้วขึ้นมาใช้ต่อได้เลยเราจะเรียนต่อเนื่องกันนะครับเราจะเรียนต่อเนื่องกันที่เป็นบทอ่านของลิซ่านะครับที่เป็นลิซ่าเขาเตรียมตัวสำหรับอาหารทั้งหมด3มื้อนะครับ3มื้อนะครับเราลองนำใบงานความรู้นี้ขึ้นมาเลยนะครับล่าสุดที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วโอเคที่คุณครูให้เราขีดเส้นใต้นะครับคุณครูให้เราขีดเส้นใต้โครงสร้างบางอย่างนะครับคำศัพท์ให้เราขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่เราเรียนไปมีคำศัพท์มากมายเลย Can you remember anything Can you remember like vinaigrette olive oil นะครับ olive oil for example spinach นะครับ what does spinach mean can you remember do you know Popeye I know you were born like in a new gen นะครับ with a new gen so you might not hear the word Popeye before Popeye is a character is very famous in the past Popeye ใครเคยได้ยินคำว่า Popeye บ้างเป็นตัวการ์ตูนหนึ่ง Popeye นะครับเขาชอบกินอะไรครับที่ทำให้เขาเพิ่มพลังได้ผักโขมนะครับเพราะว่าเราอาจจะดูการ์ตูนเป็นภาษาไทยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันกินเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาชอบทานสปินาชมากๆสปินาชก็คือผักโขมนั่นเองนะครับเวลาเขามีกระป๋องใส่ผักโขมเขาจะเรียกว่าสปินาชนะสปินาชแคนนะครับโอเคคุณครูพูดรอระหว่างเราเตรียมใบความรู้ขึ้นมานะครับโอเค everybody shark โอเค let's seeCan you see any pictures here? We are talking about nutrients. Can you give me some example of nutrients? We have proteins. What else? Carbs. Carb stands for carbohydrates. What else? Fats. Vitamin and minerals. And one more extra. Water. Okay. In this handout number 6, everybody, I want you all to.Circles. I want you all to circles the word will. Everybody repeat after me. Will.
1: Will.
0: Will is a modal verb in the context, in this story. I want you to find will as many as you can. หาให้ได้เป็นไงครับ As many as you can. มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ And then circle it. Okay? Circle it. นะครับ Let's see. You can find all of them here. นะครับCircle the word will. Okay? I give you some time to learn ปลายทางเช่นเดียวกันนะครับ If you find will, if you spot will in the Lisa special day story, you circle it. Okay? ถ้าเห็นคำว่า will ในตรงไหนก็ตามให้ circles. Okay? Let's give you some time. Let's start.

0: All right, everybody, are you done?
1: Yes.
0: Have you finished?
1: Yes.
0: เรียนปลายทางแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างได้จำนวนวงกลมกี่อันครับก็ได้เจอวิวกี่คำนะครับ So how many wheel do you have? So far, can you count? How many wheel do you have?
1: 16.
0: We have 16. Who has more than 16? ใครได้มากกว่า16ไหมครับ More than 16. Okay, around 16ครับใครได้น้อยใครอาจ16อาจจะเกินหรือว่าขาดคุณครูก็ไม่ทราบกันเดี๋ยวเราลองมาเช็คพร้อมกันนะครับ Let's see everybody Let's see wheel together Let's see All right everybody I want some volunteer from any groups to come up and circle the wheel here in front of the class for your friends back home Okay let's see the current score of your scoring sheets นะครับคะแนนสะสมตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูต้นทางก่อนนะครับ Group 1 how many score do you have How many score do you have 19Right, 19, right? Group 2? 34. Total 20.

0: Okay, that's all. Can you count like 1, 2, 3? How many? Can you count 1, 2, 3? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many for this page? How many?
1: Six.
0: Okay, giving hand to Bao. Okay, my pen. Sorry. Okay, my pen. So we have 6. Let's see if it's correct. Okay. So everybody, let's check together. The same thing. Who has 6 for this one? ครับตรงช่วงนี้นะครับพารากราฟที่1และ2นะครับได้ประมาณ6วิวนะครับใครได้เหมือนครูใครได้ขาดตรงไหนไปวงกลมเลยนั่นเรียกปลายทางด้วยนะครับผมเลยซีว่าหาวิวเจอหรือเปล่านะครับอันแรกเป็น Lisa will be preparing number 2 she will focus number 3 she will make a variety of options number 4 she will be making number 5 she will prepare scrambled eggs and number 6 Lisa will also includes a sign of Greek yogurt นะครับ let's see next paragraph oh group 2 you get 2 points นะครับ 2 points นะครับ group 1 can you stand up and send one person to be here can be a lady please a girl please okay just find wheel here how many can you get

that's all? Not yet. Okay, is that all? Okay, can you count like how many? Five, okay. Everybody, นักเรียนประธานนะครับ can you get five from here? นะครับได้5เหมือนเพื่อนไหมครับสำหรับพารากราฟนี้นะครับโอเค five wheels up. Give a big hand to group number one. Two points นะครับ Group number four. Okay. เดี๋ยวหน้านี้คุณครูเฉลยก่อนนะครับหน้านี้คุณครูเฉลยก่อนนะครับโอเคสำหรับหน้านี้นะครับ5อันไหม5อันตรงกันนะครับ5อันตรงกัน and the last paragraph นะครับ paragraph this paragraph นะ for dinner นะครับ can you find will group number 4 welcome นะครับ group number 4โอเคนักเรียนปลายทางลองดูตามไปด้วยเลยนะครับผม

0: Okay, can you count like how many wheel do you have? How many wheel? 1, 2?
1: 5.
0: Okay. Everybody giving hand to group number 4. 5. นะครับผม Group number 4, you get 2 points. นะครับ Everybody, let's see if you get the same thing with me. นะครับ Okay, and here we have Lisa will be organizing. She will be grilling. She will prepare and she will make sure to include some healthy fats. And Lisa will prepare a night dessert. Okay.Everybody, do you know why there are many wheels here in the story? Why there are many wheels? ทำไมถึงมีวิวเยอะมากเลยในเรื่องราวนี้นะเพราะว่าเขาพูดถึงอะไรคิดว่าเหตุการณ์ in the present, in the past, or in the future? In the future, it's not happening yet นะครับยังไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูประโยคเหล่านี้กันนะครับ Everybody, can you read the sentence, the upper one together? 1, 2, go. 2 finished. 1, 2, go.Of the day, Lisa prepares a light dessert of mixed berry salad with a hint of mint. And the second sentence, one to go, as the day progresses, one to go. As the day progresses, she will be preparing lunch. Can you tell me what do these two sentences have in common?สองประโยคนี้ have in common something in common มีอะไรเหมือนกัน you ring a bell มีอะไรเหมือนกันนะ ring a bell I ring a bell please okay group three
2: มีคำว่า view เหมือนกัน
0: มีคำว่า view เหมือนกันถูกต้องนะครับ give a big hand to group number 3 one point นะครับยังไม่หมดครับมีอะไรเหมือนกันอีกที่คุณคิดว่าที่ไม่ใช่จุด full stop แล้วก็ comma มีอะไรเหมือนกันอีกนะให้กลุ่มอื่นกรุ๊ปโก้ 5 ครับมีคำว่าอะไรเหมือนกันอีกนะครับผม
3: คำว่าพีแพรครับ
0: คำว่าพีแพรถูกต้องเลยครับกรุ๊ป5นะครับ2 points นะครับกรุ๊ป5 2 points นะครับผมอันนี้คือคำที่ครูอยากได้นะครับ2คำนี้มีวิวเหมือนกันแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนกันคือคำว่า prepare แต่เขาหน้าตาต่างกันนิดหน่อยนะครับผมใครบอกคุณครูได้ว่า will prepare and will be preparing นั้นต่างกันอย่างไรครับผม2 point เลยยากนิดนึงนะครับ preparegroup 3 again okay นะ
4: different tenses
0: different tenses do you can you identify the tense maybe you can try
4: มีมี future อันนึงแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็น present perfect continuous
0: okay good try giving hand to group 3 one point นะครับคุณยังไม่เฉลยว่าคำตอบของเพื่อนถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับเราจะเห็นว่าทุกคนตัวนี้นะครับ will prepare ตัวนี้เป็น verb ตัวหนึ่งนะครับและ will be ตามด้วย preparing นี่คือ verb to be ตามด้วย verb ing ส่วนตัวนี้ will ตามด้วย verb ที่เรียกว่า verb อะไรนะครับใครทราบบ้างครับ no s no e d no i n g you ring a bell ครับ group 3ครับผม again นะครับผมWhat do we call? No S, no E, D, no I, N, G. ใครจำได้บ้างนั่นนักเรียนปลายทางใครจำได้บ้างเขามีชื่อด้วยนะครับเราเรียกว่า
4: verb infinitive
0: verb infinitive หรือ infinitive verb give me hand to group 3 again one point นะครับผมคุณครูจะย่อว่า verb I, N, F ละกันนะครับ infinitive นะครับ I, N, F infinitive verb คือ no S, no E, D, no I, N, Gอันนี้ง่ายสุดแล้วถ้าใครจำได้แต่ต่อไปนะครับ ing ตัวนี้ดีกว่าขอให้กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่ม3มากลุ่ม3เหมาคะแนนเยอะแล้ววันนี้นะครับ ing ตัวนี้ก็มีชื่อเหมือนกันซึ่งยากด้วยนะครับเคยแจกคะแนนไปแล้วด้วยใครจะจำได้บ้างนะครับนักเรียนปลายทาง verb ing นี้เขามีชื่อเหมือนกันนะครับชื่อน้องชีชื่อว่าอะไรครับ bell time bell time bell ring a bell ring a bell ring a bell กลุ่มไหนดีนะ2คะแนนไปเลยครับ2คะแนนไปเลยครับมันที่เขาเป็นหน้าตาเขาจะมีชื่อคล้ายๆกับแฝดคู่น้องของเขาคือ verb 3ครับถ้าจำชื่อ verb 3ได้จะจำชื่อ verb ing ได้ครับผมโอเค group 2ครับผม
3: presence participle ครับ
0: presence participle giving hand to group number 2นะครับผม verb ตัวนี้นะครับ verb ing ตัวนี้นะครับชื่อว่า presence participle นะครับคุณครูเขียน presence participle นะส่วน verb 3จะชื่อว่า past participle นะครับผมโอเคคุณครูขออนุญาตลบนิดนึงอันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมเผื่อใครจำได้จำไม่ได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวคุณครูลบก่อนสักนิดนะฮะ นักเรียนปลายทางนะครับใครจำชื่อต่างๆได้ถือว่าเป็นคนที่ความจำดีมากๆเลยแต่ใครยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆเจอบ่อยๆเดี๋ยวเราจะจำได้เองนะครับ and here you can see we have will verb infinitive นะครับ infinitive verbs and will be verb ing or present participle นะครับ so today we're gonna take a look at these two tenses นะครับ will infinitive verbs and will being okay can you remember will infinitive and will be ing okay let's see the first one everybody I have this sentence นะครับ can you see which one is will infinitive what is an infinitive verb here in this sentence infinitive verb comes after will follow will นะครับอะไรมาหลัง will เป็น infinitive verb which word is

an infinitive verb. Prepare. What about this one? To add some proteins, she will prepare scrambled eggs with spinach. What is the infinitive verb? Prepare again, and the last one. Alonso will prepare a quinoa salad with diced vegetable. What is an infinitive verb? So we have will prepares, and will prepare is called will infinitive verbs. Will infinitive verbs is the structures of the tense, one tense. เมื่อเราเห็น will แน่นอนมันเป็น present, past or future. ถ้ามี will แปลว่าจะทำแสดงว่าเกิดขึ้นหรือยังครับอย่างแสดงว่าเราพูดถึง present ตอนนี้ past in the past or in the future future แสดงว่าเทนนี้ต้องเป็น future อะไรบางอย่างแน่นอนแต่มันตามด้วย infinitive no s no ed no ing แสดงว่ามันเป็น future แบบธรรมดาแบบง่ายๆที่ไม่เติมอะไรเลยเราเรียกว่า future simple tense โอเคทุกคน everybody bring up your notebook and take some notes นะครับเราจะจดกันนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่อง future simple tense กันนะครับโอเคwills and infinitive verbs. All right, everybody, future simple. We're talking about the things that's going to happen in the future. And for a future simple, we use for a general statement about the future. คือ general แปลว่าทั่วๆไป statement แปลว่าการเล่าหรือคำพูดคือการเล่าโดยทั่วๆไปเกี่ยวกับอนาคตไม่ต้องระบุเวลาแน่นอนแค่รู้ว่าเป็นอนาคตก็เพียงพอแล้วโอเคไหมสิ่งที่เราจะทำอนาคตแต่ตอนไหนไม่รู้ในอนาคตเราพูดลอยๆไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเรียนจบเดี๋ยวฉันก็คงเรียนจบแล้วก็น่าจะไปเป็นหมอแล้วเรียนต้นทางบอกว่าฉันจะเป็นหมอในอนาคตต้องบอกไหมว่าเป็นหมออีกกี่วันกี่ปีกี่เดือนข้างหน้าไม่ต้องนะครับเราแค่พูดว่าในอนาคตฉันจะเป็นหมอเราใช้ future simple ได้ I will be a doctor in the future ก็คือ general statement คำพูดทั่วๆไปเกี่ยวกับอนาคตนะครับไม่ต้องมีเวลาหรืออะไรระบุเลยนะครับเช่นเดี๋ยวรอนักเรียนจดนิดนึงนะครับโอเค everybody can you read this example sentence together for breakfast one two go for breakfast นะครับผมโอเคนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราอ่านประโยคนี้พร้อมกัน Everybody together for breakfast one two go for breakfast she will make a variety of options to start the day right variety of what is a variety of can you remember a variety of many things or a few things many things a variety of soFor breakfast, she will make a variety of options to start the day. เขาบอกว่าสำหรับมื้อเช้าลิซ่าจะทำอะไรครับ Will จะ make อาหารหลากหลายมากเลยสำหรับมื้อเช้านะมีเวลาระบุไหมแน่นอนไหมว่ากี่โมงกี่นาทีไม่ได้บอกแค่ว่าช่วงเช้าแล้วกันนะครับเขาจะทำอาหารก็ใช้ will make นะครับอะไรเป็น infinitive verb ในที่นี้ครับ will make อะไรเป็น infinitive คำว่า make ต้องเติม s ไหมครับ no s no es noed no ing we call infinitive verbs okay this is future simple tense โครงสร้างหรือ structure will follow by infinitive verbs okay vinf จำให้ได้นะถ้าครูเขียน vinf คือ infinitive verbs are you done okay นักเรียนปลายทางเสร็จหรือเปล่าครับนะครับครูจะไปสไลด์ต่อไปนะครับ Let's see this sentence, everybody. To add some proteins, she will prepare scrambled eggs with spinach. This word spinach, who can remember the word? Spinach. Okay. Spinach is what is called in Thai. We call ผักโขมนะครับถ้าเราเคยดูเรื่อง Popeye นะครับตอนเด็กๆมีใครเคยดูเรื่อง Popeye นะครับเขาชอบกิน spinach นะครับคำนี้ออกเสียงว่าเป็นเสียงอีนะครับ spinach นั่นคือผักโขมนั่นเองนะครับ So we usefuture simple tense นะครับ will and infinitive verbs here okay she will prepare scrambled eggs with spinach so can you tell me what's infinitive verb is can you tell me what's infinitive verb is in this sentence infinitive verb what is the infinitive verb here which word คำไหนเป็น infinitive verb ในที่นี้ครับ prepare everybody repeat after me prepare เป็น infinitive verb will follow by infinitive verbs okay

0: ต่อไปนะครับเมื่อกี้เราเรียนเทนส์อะไรนะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องเทนส์อะไรนะครับเทนส์อะไรนะครับฟิวเจอร์ซิมเปิลโครงสร้างคือวิลตามด้วยอินฟินิทีฟเวิร์บใช้กับสถานการณ์แบบไหนนะครับพูดถึงอนาคตหรือ general statement ที่เกี่ยวกับอนาคตก็คือประโยคอนาคตทั่วไปนะ Let's see this sentence everybody Can you see the structures here will be preparing and this one will be preparing and this one will be organizing okay Can you see something in common in these three sentences นะครับทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรครับ Hit ring the bell มีอะไรเหมือนกันนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเมื่อกี้โชว์ไปแล้วกลุ่มไหนกลุ่ม2นะฮะกลุ่ม2โอเคที่เราเจอพูดกันไปตอนต้นคาบเมื่อกี้นะครับว่าเอ๊ะทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันนะทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันนะ
1: will be บวก verb ing ค่ะ
0: will be verb ing thank you very much giving hand to group 2 1 point นะฮะ we have will be preparing นะครับ will be verb ing and will be preparing and will beorganizing again so they have something in common will be and verbs ing so why do we use this one these structures will be verb ing or present participle we call this one futures continuous everybody take some notes นะครับ we have the structures will be verb ing or present participle we callfuture continuous or future progressive โอเคมี2ชื่อนะฮะผมเดี๋ยวคุณครูขอให้ไปด้วยนะครับเดี๋ยว future continuous เนี่ยเขาจะใช้กับ specific context where the actions will be ongoing โอเค will be ongoing แปลว่ากำลังดำเนินไปในอดีตสมมุติตรงนี้คือปัจจุบันนะครับปัจจุบันเขากำลังทำอยู่ในอนาคตตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยณเวลาใดเวลาหนึ่งและเรายังไม่รู้ว่าเขาจะหยุดทำตอนไหนแต่คิดว่าในอนาคตเราจะมองเห็นภาพเขากำลังทำอยู่ถ้าเราใช้โครงสร้าง will be ing โอเคไหมครับเราจะเรียกเทนนี้ว่า future continuous นะครับ let's see the example sentence โอเค everybody can you read the example sentence together one two go as the day progresses one two goAs the day this one is progresses. Progress ว่ากำลังดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะเมื่อวันมันผ่านไปเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยเขาจะทำอะไรอยู่ครับ She everybody repeat after me. She will be preparing lunch. One, two, go.
2: She will be preparing lunch.
0: ทำไมเขาถึงใช้เทนนี้เพราะว่าเขาจะให้ภาพของอนาคตเป็นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่โดยที่ยังไม่หยุดทำกำลังทำอะไรบางอยู่อย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่า ongoing คือทำต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ทำแล้วเสร็จทำแล้วจบในอนาคตแต่เป็นสิ่งทำอยู่สักพักหนึ่งในอนาคตนะครับผมแสดงว่าในอนาคตที่เขาจะทำมื้ออาหารเนี่ยสำหรับการปิกนิกการปาร์ตี้เนี่ยเขาอาจจะช่วงนั้นเขาอาจจะ preparing lunch ช่วงเว้นนะเวลานั้นเขาก็จะเตรียมอาหารกลางวันอยู่โอเคไหมครับความรู้เสริมนิดหนึ่งอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะครับคือในตำราสมัยใหม่นะครับเขาจะเปลี่ยนจากชื่อ future continuous นะครับเป็น future คล้ายๆกับคำนี้นะครับ progresses แปลว่าเขาจะเรียกว่า future progressive นะครับ future progressive คือตัวเดียวกันนะครับคือตัวเดียวกันเลยนะครับบางตำราจะใช้ future continuous หรือบางตำราจะใช้ future progressive เช่นเดียวกับ tense continuous อื่นเช่น present continuous หรือ present progressive ก็ได้ past continuous หรือ past progressive ก็ได้นะเพราะคำว่า progressive กับคำว่า continuous นั้นมีความหมายเหมือนกันนะครับ progressive กับ continuous มีความหมายเหมือนกันเนาะโอเคทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเป็น future simple tense เราใช้กับเหตุการณ์แบบไหนนะครับ general statement นะครับ about future general statement about future what about future continuous specific context where the action will be on going กำลังดำเนินไปอยู่ในอนาคตสถานการณ์ที่บางสิ่งกำลังดำเนินไปในอนาคตนะครับผมโอเค let's see one more example everybody this one what is she doing everybody this one everybody can you read the example sentence together for dinner one two go
2: for
0: dinner Lisa will be

organizing a small barbecue. Organizing, what does it mean organize? ใครรู้จักคำว่า organize บ้าง organize แปลว่าหรือเคยได้ยินคำว่า organizer ไหมคนจัดงานเลี้ยงคนอะไร organize แปลว่ากำลังเตรียมกำลังจัดนั่นแหละนั่นแหละครับผมลิซ่าก็ในอนาคตเขาก็อาจจะกำลังจัดเตาบาร์บีคิวกำลังปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งใส่ซอสใส่ผงต่างๆนะครับเราจะใช้ future continuous เพื่อบอกว่าในอนาคตณเวลาหนึ่งเขาจะทำสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่นะครับจะทำสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่โอเค now everyone take a deep breath everyone take a deep breath ฮึบ everyone chuckEvery shark, every shark, shark, shark. Okay, I cannot hear your voice. I cannot hear your voice. Every shark, shark, shark, shark, shark. Every shark, shark. Every shark, shark, shark, shark, shark, shark. Okay, makes sense. So we're gonna start this one. Sentence shuffle, sentence shuffle. นะครับตอนนี้คุณครูนะครับปลายทางสามารถแจกสื่อสำหรับครูนะครับที่เป็นบัตรคำบัตรคำนะครับบัตรคำนะครับข้อที่หนึ่งเราจะแจกให้นักเรียนทีละข้อนะครับให้นักเรียนทีละข้อเลยนะครับในกิจกรรมนี้นะครับเราจะให้นักเรียนสร้างประโยคนะครับถ้าคุณครูเตรียมสื่อมานะครับท่านครูเตรียมปลายทางเตรียมสื่อมาให้แจกข้อที่หนึ่งให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยแต่ถ้าคุณครูไม่ได้เตรียมสื่อมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้นักเรียนเขียนลงสมุดได้แล้วรอฟังเฉลยจากคุณครูนะครับโอเคไหมนักเรียนต้นทางครับนักเรียนจะมีบอร์ดนะครับนักเรียนจะมีบอร์ดให้นักเรียนเขียนลงในบอร์ดเลยเป็นคู่นะครับกิจกรรมนี้เราจะทำเป็นคู่นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะสองคนหนึ่งบอร์ดนะสองคนหนึ่งบอร์ดนะครับส่วนทิชชู่ที่เราใช้ลบเราแบ่งกันได้นะครับไม่เป็นไรโอเคอ่ะเตรียมเลยนะระหว่างนี้รอคุณครูปลายทางแจกสื่อสำหรับครูให้กับนักเรียนนะนักเรียนต้นทางแจกบอร์ดเลยนะครับแล้วก็ลองเขียนดูว่าis your pen working นะครับปากกาเราเขียนติดหรือเปล่านะครับโอเคใครปากกาไม่ติดนะครับรีบเปลี่ยนก่อนนะครับยังมีเวลาอยู่ตอนนี้นะครับผมโอเคคิวนะครับปากกาติดไหม Is your pen working? Nothing. Okay, you can go. I think we have the box. Okay, every over there. I can get it for you. นะครับผมเดี๋ยวเราปากกาใครปากกาไม่ติดยกมือไว้นะครับปากกาไม่ติดยกมือไว้นะครับผมโอเคครับระหว่างนี้คุณครูปลายทางสามารถแจกสื่อให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผมโอเค everybody let's see if you are ready yes or no นะครับ everybody shark everybody shark so we have 10 items สำหรับเรามีทั้งหมด10ข้อนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางครับเราจะให้เป็นคะแนนสำหรับเราจะแข่งกันเป็นคู่นะครับหมายความว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ใน10ข้อนี้เราให้คะแนนเป็นคะแนนเก็บเท่านั้นเลยสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางอาจจะให้เป็นคะแนนเก็บหรือคะแนนสะสมใดๆตามที่เหมาะสมหรือจะเป็นรางวัลก็ตามสมควรที่คุณครูปลายทางเห็นสมควรครับนักเรียนต้นทางครับเป็นคู่นะครับตั้งใจทำนะครับไม่มีเพื่อนในกลุ่มช่วยแล้วนะครับเราช่วยกัน2คนโอเคไหมและระวังเพื่อนในกลุ่มลอกด้วยนะครับลอกคำตอบด้วยนะครับผมโอเคเรามีทั้งหมด15บอร์ดนะครับโอเคข้อที่1นะครับเราจะไปแบบเบาๆก่อนนะครับผมข้อที่1คุณครูขอยกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะนับเขียนเสร็จแล้วยังไม่ต้องยกนะครับเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูนับ3 2 1ทุกคนค่อยยกพร้อมกันโอเคไหมโอเคข้อที่1เรายังไม่จับเรายังไม่แข่งขันนะครับข้อ1ต่างคนต่างเขียนก่อนเดี๋ยวคุณจะนับพร้อมกัน Number 1นะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางดูพร้อมกันนะครับน่าจะแจกพร้อมแล้วนะครับ Number 1นะครับ Item number 1 Let's see write on your board นะครับ This one you make a sentence by using future simple or future continuous okayเขียนประโยค future simple หรือ future continuous and the first one very easy will tomorrow her visit Sarah grandma okay let's go start นะครับเดี๋ยวคุณจะนับ3 2 1ทุกคนต้องยกพร้อมกันนะครับ will Sarah her visit Sarah grandma นะครับโอเค almost timeHurry up! Hurry up! Hurry up! Okay. จะหมดเวลานะครับไปดูเขาทุกคนต้องยกพร้อมกันนะครับ Everybody have to rest is at the same time together. 3, 2, 1, rest. Okay, let's see the answer. Sarah will visit her grandma tomorrow. Okay, I think everybody
Sarah will tomorrow visit grandma. Her. Okay. And the answer is นักเรียนปลายทางดูเฉลยพร้อมกันนะครับ Sarah will visit her grandma tomorrow. Okay. Who made it correct? Who get the correct answer? ใครได้คำตอบที่ถูกต้อง1 point เขียนไว้ที่1คะแนนที่บอร์ดนะครับ1คะแนนที่บอร์ดโอเคนะครับ1คะแนนที่บอร์ดนักเรียนปลายทางถูกหรือเปล่านะถูกหรือเปล่านะSarah will visit her grandma tomorrow. Okay. Next one. ข้อต่อมานะครับข้อต่อมายังให้ยกพร้อมกันอยู่นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางที่กำลังเริ่มอ๋อเพิ่งเข้าใจว่าต้องทำแบบนี้นะ Number two. Are you ready? 1, 2, go. Soon a job new will start John. Soon a job new will start John.อย่าลืมนะ will ต้องตามด้วย infinitive verbs will ต้องตามด้วย infinitive verb รอบนี้ต้องมีคนไม่ทันบ้างแหละวันรอบนี้ต้องมีคนไม่ทันแล้วแหละครับ soon a job new will start John โอเคจะเรียนปลายทางได้หรือเปล่านะครับจะเรียนปลายทางได้หรือเปล่านะครับ3, 2, 1 นะครับใครยกไม่ทันถือว่าไม่ได้นะครับ John will start a new job soon John will start a new job soon โอเค it is John will start a new job soon thank you very much 1 point นะครับในเรียนปลายทางใครถูกนะครับให้1คะแนนกับตัวเองเลยนะไหนคู่ไหนได้2คะแนนแล้วต้นทางคู่ไหนได้2คะแนนแล้วเก่งมากนะครับข้อต่อไปเราจะเริ่มแข่งขันกันจริงจังนะครับผม soI think we have 15 pairs or 15 boards. So I will give you only the first seven groups that raised it and made it correct. 1 point นะครับให้แค่กี่กลุ่มแรกครับ7กลุ่มแรกที่ยกเร็วและยกถูกนะครับ If you made it correct I will say correct. If you are incorrect I say incorrect or wrong. Okay. Number 3 ready. Only the first seven group นะครับกลุ่ม7กลุ่มแรกนะครับ1คะแนนนะครับ7กลุ่มแรกที่เร็วและถูกถูกและเร็วและมี3กติกาถูกด้วยเร็วด้วยและเขียนสวยด้วยนะครับอ่านออกด้วยนะครับผมถ้าคุณครูอ่านไม่ออกถือว่าไม่ให้นะครับผมโอเค Number 3 easy one นะครับ1 2 go The car new by a wheel neighbors WowThe car new by a new a wheel neighbors. Okay. Neighbors. เดินไปทางทำได้เลยครับผมคำว่าอะไรนะCorrect. Okay. That's it. Oh, นะครับผมครบแล้วนะครับ7กลุ่มนะครับผมไงมาคราวนี้นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมคำตอบคือ The neighbors will buy a new cars. The neighbor will buy a new cars. นะครับแปล neighbors คือใครครับ neighbor ใครรู้บ้างเพื่อนบ้านจะซื้อรถคันใหม่อันนี้เป็น future simple or future continuous future simple or future continuousเรียนไปแล้ว future simple or future continuous ถ้า continuous ต้องมี verb ing เราเห็น verb ing ไหมไม่เห็นอันนี้ will ตามด้วย verb infinitive แสดงว่าเป็น future simple นะ future simple ข้อต่อไปคุณครูจะเช็คละเอียดมากขึ้นนะครับผมไม่ปล่อยผ่านนะถ้าไม่ถูกทุกจุดเลยจริงๆไม่ให้นะครับไม่ถูกทุกจุดเลยจริงๆไม่ให้นะครับผม number 4ได้เรียนปลายทางนะครับคุณครูปลายทางแจกได้แล้วใช่ไหมครับครูไปไหนตอนนี้ใคร3คะแนนใครมีคะแนนสะสม3คะแนนแล้วว้าวเก่งมากนะครับคู่ไหนคะแนนสะสมเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะวัดคะแนนตามนั้น Number 4 Ready นะ The goes to beach my real friends นะครับโอเค The goes to beach my real friends นะครับ7 group only the first 7 groupsI think misspelling.

โอเค correct correct almost ยังครับ almost almost oh my friend will correct correct correct correct โอเคโอเคได้นะครับใครยกที่หลังไว้ให้นะครับใครยกที่หลังไว้ได้นะครับโอเคคำตอบข้อนี้นะครับนักเรียนไปทางพร้อมกันนะครับ my friends will go to the beach และทุกประโยคจะต้องมีจุด full stop หรือ period ใครไม่ใส่จุดมาครูไม่ให้นะครับเพราะว่าถือว่าไม่ครบนะไม่นะครับใครไม่ใส่จุดครูไม่ให้นะครับโอเคใครได้4คะแนนแล้วยกมือโอเคข้อต่อไป number 5นะครับ ready อ่ะคุณครูไปทางแจกได้ให้นักเรียนได้เลยนะครับหรือว่าใครมีให้เขียนลงสมุดก็เขียนได้เลยนะ number 5ยากนิดหนึ่งนะครับผม3 2 1 teacher calls tonight later the will you นะโอเคอ่ะลองคิดนิดนึงนิดนึง What is that? What is that?

correct correct correct correct correct correct ครบแล้วนะครับครบกลุ่มแล้วนะครับผมช้าไปนิดหนึ่งไม่ทันนะครับโอเค let's see the answer the teacher will call you later tonight นะครับ the teacher will call you later tonight นะครับโอเคข้อต่อไป more challenging นะครับเราจะลดจาก7กลุ่มเหลือ5กลุ่ม5กลุ่มนะครับเราจะยากขึ้นนะครับยากขึ้นยากขึ้นโอเคนะฮะ number 6นะครับ number 6ง่ายครับข้อนี้3 2 1 will all studying night be alice นะครับ aliceใครเร็วใครได้นะครับเร็วด้วยสวยด้วยนะครับ correct correct correct correct correct อ่ะให้อีกให้อีก correct correct correct ออยังครับยังครับออหายนะครับ correct โอเคนะครับผมอ่ะ and the answer isAlice will be studying all night. นักเรียนไปทางถูกหรือเปล่าครับอย่าลืม all ด้วยนะครับเมื่อกี้บางกลุ่มลืม all นะครับ And next one number 7นะ Maybe the last one the last Okay let's see number 7 3 2 1 Peter cooking tonight's dinner will be will

Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Okay. Correct. ได้ให้ให้ให้ Okay. And the answer is Peter will be cooking dinner tonight. นะครับอันนี้เป็น tense present future simple or future continuous.Future continuous because you can see B-I-N-G นะโอเค the last one ข้อสุดท้ายดีกว่าข้อสุดท้ายนะผมข้อสุดท้ายโอเค number 8 3 2 1 go will playing tomorrow the soccer be kids

0: and the kids supposed to be the kids will be playing soccer tomorrow นะครับ one point โอเคนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับเราได้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะใครได้8คะแนนเลย raise your hand กินนักเรียนว่า giving hand to yourself นะครับผมโอเคเดี๋ยวนะสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับสรุปคะแนนไว้บนบอร์ดและเขียนชื่อกับเลขที่ตัวเองไว้บนบอร์ดด้วยเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปให้คะแนนนะครับชื่อสมาชิกในคู่ของเรานะครับโอเคAll right. Okay, everybody, let's review. Let's review. นะครับคุณครูปลายทางอย่าลืมให้คะแนนนักเรียนด้วยนะ Everybody shock. Everybody shock. Everybody shock shock. Let's review what you have learned today. Everybody นักเรียนปลายทางนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปนะ So we have two tenses today. Can you remember two tenses? Future simple andFuture continuous tense. What is the structures of future simple? Will, infinitive verbs. When do we use future simple? For general statement. นะครับเกี่ยวกับ general statement หรือคำพูดทั่วไปเกี่ยวกับอนาคตอีกเทนหนึ่งคือ is another tense is future continuous. So what is the structures of future continuous? Structure will be andVerb ing. When do we use future continuous? For specific context where the action is on ongoing. Ongoing. เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินไปในอนาคต. Okay. Let's see, everybody. We have some irregular verb lists for today. Irregular verb lists for today. The first one, everybody, we still talking about food, right? So, what do you do with the foods in every day? You have to...Eat and past simple. Ate and past participle. Eaten. Only one T. Okay. What about this one? Number two. We have give. To give something to someone. She give flowers to her mom. Give, gave, and given. And the last one. We have forgive. What is forgive? To say sorry to somebody. Say sorry. I'm sorry. And when I say sorry, you have to forgive me. Okay.Kill, I'm sorry that I am too stern. คุณครูดุมากเลย Will you forgive me? นะถ้าคิวบอกว่า forgive ก็คือให้อภัยคุณครูนะ Forgive, forgave, and forgiven. Forgive, forgave, forgiven. Everybody together. Eat, ate, eaten.
1: Eat, ate, eaten.
0: Give, gave, given.
1: Give, gave, given.
0: Forgive, forgave, forgiven.น่าจะได้นะครับผมนักเรียนเห็นนักเรียนไปทางทันไหมครับสามารถจดลงในสมุดของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าท้ายเทอมนะครับเราได้กริยาสามช่องไปเยอะขนาดไหนนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันโอเค next time we will take a look at the lesson healthy lifestyle number one healthy lifestyle number one and you can prepare handout number eight if I exerciseby ความรู้ที่8เรื่อง if I exercise and worksheet number 8 can you find them kind them okay คุณครูสามารถเตรียมใบความรู้และใบงานให้กับนักเรียนปลายทางได้เลย and you can download all of the worksheets from www.dltv.ac.th okay everybody shark everybody shark everybody shark shark shark okay วันนี้คุณครูจะจากไปด้วยโค้ดของคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับผมมีใครนักเรียนไปทางมีใครเคยเห็นเขาคนนี้บ้างไหมครับผมแต่นักเรียนต้นทางก็เคยเห็นเยอะนะครับในภาษาอังกฤษจะมีสำนวนภาษาอังกฤษว่า don't cry over spilled milk แปลว่าอย่าร้องไห้ให้กับนมที่หกไปแล้วเหมือนกับภาษาไทยคือวัวหายอย่าล้อมคอกใช่ไหมก็หมายถึงว่าอะไรที่มันเกิดไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้ก็อย่าไปคิดถึงมันกอร์ดอนแรมซี่คือคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขาเป็นเชฟอันดับต้นๆของโลกนะครับทรีสตาร์นะครับมิชลิน3ดาวไม่รู้กี่สมัยนะครับยาวนานมากแล้วเขาเป็นคนเจ้าของรายการ MasterChef เจ้าของรายการ Hell Kitchen ที่เรารู้จักนะครับผมเขาเป็นเชฟระดับโลกที่เขามีคำพูดว่า I'm not the one to sort of and sit and cry over spilled milk I'm too busy looking for the next cow เขาบอกว่าชีวิตของฉันเนี่ยไม่เคยมองย้อนกลับไปด้านหลังเลยเขามองหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตลอดเวลาเพราะเขาไม่เคยร้องไห้ให้กับนมที่มันหกไปแล้วแต่เ พราะว่าฉันกำลังยุ่งมากเลยกับการหาวัวตัวใหม่อยู่เสมอเขาไม่สนใจหรอกว่านมจะหกไปกี่แก้วเขาสนใจค้นหาวัวตัวใหม่ในชีวิตของเขาเสมอโอเค everybody I hope you enjoy the rest of the day นะครับ don't forget to revise your lesson future simple and future continuous let's see each other for next time นะครับ enjoy your

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับจากที่เราได้วิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์นะครับของตัวเองไปแล้วแล้วก็มีการเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์ของสมาชิกในกลุ่มไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอผลงานกันนะครับซึ่งก็เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์ของเรานั่นแหละซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับก็เชื่อว่าได้ไปเตรียมพร้อมกันมาแล้วเพราะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนได้ออกมานำเสนอในส่วนของการเปรียบเทียบงานของกลุ่มตัวเองเป็นตัวอย่างให้ได้ดูแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเรียนกันในเรื่องการนำเสนอการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์นะครับนำเสนอการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์วันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้มีเรื่องอะไรบ้างในด้านความรู้ความเข้าใจนะครับสามารถบรรยายทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบที่อยู่ในงานตัวเองแล้วก็ในงานคนอื่นได้นี่คืองานของเราวันนี้เลยคือเราจะต้องออกมาบรรยายว่าในงานของเรางานภาพพิมพ์ของเราเนี่ยมีทัศนธาตุเป็นยังไงมีหลักการออกแบบเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะต้องอธิบายคนอื่นด้วยก็คือในส่วนของการเปรียบเทียบงานที่เราได้เปรียบเทียบกันไปแล้วนั่นเองวันนี้ก็เอาส่วนนั้นมานำเสนอนะครับก็จะได้วัดความรู้ในส่วนนี้ไปต่อมานะครับในส่วนของทักษะกระบวนการก็คือสามารถนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนได้ซึ่งวันนี้ทุกคนจะได้ออกมานำเสนอผลงานของตัวเองนะครับผลงานภาพพิมพ์อย่างง่ายที่เราได้สร้างสรรค์ไว้ด้วยกันต่อมานะครับในด้านคุณลักษณะนะครับเจตคติและค่านิยมคือเห็นความสำคัญในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็การบรรยายทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบที่อยู่ในงานทัศนศิลป์ที่เราได้เอามาใช้คือเห็นความสำคัญว่าการวิเคราะห์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงคือนอกเหนือจากเราจะเห็นความสำคัญว่าทัศนธาตุใช้ยังไงหลักการออกแบบใช้ยังไงเรายังเห็นความสำคัญของการวิเคราะห์มันด้วยซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยทำให้เราทราบว่าเราจะต้องสร้างสรรค์งานยังไงต่อหรือมีแนวทางในการพัฒนางานตัวเองยังไงต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มนำเสนองานกันครูอยากรู้ว่าในมุมมองของพวกเราทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองแลกเปลี่ยนกันดูว่าการนำเสนอผลงานที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงตอนนี้นักเรียนปลายทางลองให้คำตอบกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางนะครับว่ารูปแบบของการนำเสนองานที่ดีควรจะเป็นแบบไหนบ้างห้องต้นทางลองคุยกันดูแล้วใครพอจะสรุปคำตอบได้ขอคำตอบให้ครูหน่อยครับการนำเสนอผลงานที่ดีมันควรจะเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นทั้งเรื่องการพูดทั้งเรื่องบุคลิกท่าทางแล้วก็เรื่องเนื้อหาด้วยมีใครพอจะให้คำตอบได้บ้างไหมครับเรื่องไหนก็ได้เลยหยิบเป็นประเด็นมาก่อนแล้วเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับเชิญครับมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมองไปที่ประเด็นไหนที่เป็นประเด็นสำคัญในการนำเสนอผลงานนะครับ
3: ค่ะหนูมองเป็นที่การบุคลิกท่าทางในการนำเสนอค่ะ
2: เป็นยังไงครับควรจะเป็นยังไงบ้าง
3: ควรจะมีบุคลิกที่ดีค่ะไม่ขยับตัวไปมาขณะพูดค่ะ
2: ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าบุคลิกท่าทางนะครับควรจะไม่ขยับตัวในขณะที่พูดคืออยู่ให้ตรงสักนิดนึงให้นิ่งสักนิดนึงเนาะมีใครมองเห็นประเด็นอื่นไหมเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนเพิ่มเติมในส่วนไหนหรือว่าอาจจะมองต่างประเด็นไปจากเพื่อนคนแรกนะครับ
4: ของผมคือการนำเสนอครับคือการนำเสนอเนี่ยควรวิเคราะห์ให้ดีครับแล้วนำเสนอด้วยความตรงไปตรงมา
2: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าการนำเสนอจะต้องวิเคราะห์ให้ดีการวิเคราะห์เนี่ยเป็นการเตรียมตัวมาล่วงหน้านะครับแสดงว่าหนูจะต้องไปวิเคราะห์มาให้ดีก่อนแล้วก็ต้องนำเสนออย่างตรงไปตรงมาคำ

0: ตรงไปตรงมาของเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นการหมายถึงว่าจะต้องสอดคล้องกับตัวงานด้วยนะครับคือสิ่งที่เรานำเสนอมาเนี่ยจะต้องตรงกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยู่ในงานภาพพิมพ์ของเราเองนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันมีใครอยากจะเพิ่มเติมส่วนอื่นไหมครับมีไหมเอ่ยเชิญค่ะตอนนี้เรามีเรื่องเนื้อหาไปแล้วเรื่องบุคลิกไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องอะไร
1: มีการใช้น้ำเสียงและอารมณ์สื่อตามงานที่นำเสนอค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหาที่ครบถ้วนค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ เพื่อนบอกว่าเนื้อหานะครับจะต้องครบถ้วนแล้วก็การใช้น้ำเสียงการพูดเนี่ยจะต้องสอดคล้องไปกับตัวงานด้วยคราวนี้ครูจะมาแนะนำให้พวกเราได้รู้สั้นๆก่อนนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กับการนำเสนองานของตัวเองในวิชานี้ก็ได้แล้วก็ใช้กับวิชาอื่นด้วยก็ได้นะครับการนำเสนองานที่ดีนะครับอย่างแรกเลยเรื่องบุคลิกท่าทางท่าทางประกอบการพูดใช้ได้บ้างนะครับใช้ได้บ้างเพื่อบรรยายให้เห็นอย่างเช่นงานมีลักษณะที่ใหญ่ก็ใช้มือเนาะงานมีลักษณะที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีการบางองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ไม่ใช่แบบว้าไปอย่างงี้ไม่เอานะหนูอยากใช้เยอะบางคนใช้มือเยอะมากแต่เดี๋ยวเราน่าจะต้องถือไมค์กับถือใบงานโอเคน่าจะคุมได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มือมันขึ้นมาปิดหน้าปิดตามันจะไม่น่าดูให้อยู่ช่วงล่างไว้จะดีที่สุดนะครับต่อมาการใช้สายตาการใช้สายตามองเพื่อนที่ฟังเราหน่อยมองเพื่อนที่ฟังเราหน่อยคุยกับเพื่อนปลายทางหน่อยนะครับอย่าแบบอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ก้มมองใบงานอย่างเดียวนะครับก็คอนแทคพูดคุยสื่อสารกับเพื่อนที่ดูเราอยู่บ้างนะครับต่อมาการวางมืออันนี้คือวางให้อยู่ด้านล่างอย่าให้ขึ้นมาบังหน้าบังตาหรืออย่าให้อยู่บริเวณอกเมื่อไหร่ที่มือเราอยู่บริเวณอกมันจะแสดงให้เห็นว่าเรากำลังกังวลเราก็ให้มืออยู่ด้านล่างไว้หรือก็ถือก็ให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การยืนยืนให้ดีอย่าถ้าครูสอนแบบนี้หนูอยากเรียนไหมล่ะครูหย่อนขาอย่างเงี้ยนักเรียนอย่างเงี้ยอยากเรียนไหมหรือครูแบบนักเรียนวันนี้อยากเรียนไหมไม่อยากเรียนเพราะฉะนั้นหนูยืนให้ดีนะครับยืนให้ดียืนให้มั่นคงคนที่ดูเราเขาจะได้เชื่อถือเราด้วยอันนี้ในเรื่องของบุคลิกท่าทางก่อนนะครับต่อมาในเรื่องของการพูดมาที่ข้าวบอกไปเมื่อกี้นะครับการพูดมีการใช้เสียงสูงกลางต่ำได้การใช้เสียงสูงกลางต่ำเนี่ยมีข้อดีนะอย่างเช่นหนูเคยเห็น MC ที่เขาขายรถไหมเขาใช้เสียงโทนไหนสูงกลางหรือต่ำ
2: สูง
0: เสียงสูงเพราะเสียงสูงเนี่ยกระตุ้นความสนใจอย่างเช่นสวัสดีครับทุกคนสนใจไหมเห็นไหมพวกเราหันเลยทันทีสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลี้ลับเรื่องหนึ่งเห็นไหมพอครูปรับเสียงต่ำลงเราจะยิ่งแบบมันจะยิ่งแบบน่าสนใจเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นใช้เสียงให้ถูกสูงตลอดไปก็น่ารำคาญเนาะเพราะฉะนั้นกลางๆไว้ดีนะครับสำหรับการนำเสนองานต่อมาคำฟุ่มเฟือยครูเชื่อว่าเป็นหลายคนคำไหนที่ไม่จำเป็นไม่ต้องพูดอันเนี้ยค่ะมันก็ประมาณเนี้ยค่ะหนูก็ใช้เทคนิคประมาณว่าเงี้ยไม่เอาเนาะเอาแค่กระชับสั้นๆที่อธิบายถึงตัวงานเราจริงๆจังหวะการพูดเว้นบ้างหยุดบ้างอย่าพูดแบบครูพูดไม่ค่อยหยุดพูดแบบต่อเนื่องหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นเว้นบ้างเว้นได้ช้าได้นะครับเรามีเวลาในการนำเสนอเยอะพอสมควรคราวนี้มาถึงเรื่องที่สำคัญมากๆคือความครบถ้วนของเนื้อหานอกจากที่เราจะพูดถึงชื่อผลงานนะครับสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอนะชื่อผลงานของตัวเองแนวคิดเรามีแนวคิดยังไงในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาส่วนที่สำคัญต่อมาก็คือทัศนธาตุที่ปรากฏซึ่งพวกเราทุกคนได้วิเคราะห์งานของตัวเองไปแล้วถูกไหมครับก็พูดด้วยว่าผลงานของเราเนี่ยปรากฏทัศนธาตุอะไรบ้างนะครับหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานของตัวเองมีอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อะไรและมีเทคนิคมีวิธีการในการใช้ยังไงซึ่งแต่ละคนก็หยิบอุปกรณ์มาใช้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนเอากระดาษมาขยำแล้วปั๊มพิมพ์เข้าไปบางคนเอากระดาษมาม้วนแล้วพิมพ์บางคนเอาเชือกมาขดวางแล้วดึงออกแต่ละคนมีเทคนิควิธีการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูควรนำเสนอในส่วนนี้นะครับและสุดท้ายคือการนำเสนองานของกลุ่มนะครับในการเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์เนาะในการเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์อันนี้จะต้องให้ตัวแทนกลุ่มเป็นคนนำเสนอจะ1หรือ2คนแล้วแต่เลยนะครับให้เพื่อนนำเสนอภาพรวมของกลุ่มให้นะครับแล้วก็หลังจากที่มี1กลุ่มนำเสนอเสร็จแล้ว

ครูอยากให้มีสัก1กลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางก็ทํารูปแบบเดียวกันได้นะครับให้มี1กลุ่มคอมเมนต์งานของเพื่อนนิดนึงว่าภาพรวมของงานกลุ่มเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราชื่นชอบภาพไหนมากที่สุดและชื่นชอบเพราะอะไรนะครับเมื่อคอมเมนต์กันเสร็จแล้วก็จะไปนําเสนอในส่วนของกลุ่มต่อไปต่อนักเรียนปลายทางก็สามารถใช้กระบวนการเนี้ยนําเสนองานไปพร้อมๆกันได้เลยหรือไม่อยากดูเพื่อนต้นทางนําเสนอก่อนสักกลุ่มนึงหรือ2กลุ่มก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ในส่วนของการนำเสนอการวิเคราะห์และเปรียบเทียบงานภาพพิมพ์นะครับเราจะนำเสนอในส่วนที่เป็นงานของตัวเราเองครบทุกคนเลยคือทั้งกลุ่มสมาชิกทุกคนนำเสนองานตัวเองก่อนหลังจากนั้นจะเป็นในส่วนของการนำเสนอการเปรียบเทียบงานที่เราได้ทำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวแทนกลุ่มเป็นคนออกมานำเสนอแล้วก็พอกลุ่มนั้นนำเสนอเสร็จก็จะมีอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มไหนก็ได้นะครับเป็นการคอมเมนต์หรือให้คำแนะนำหรือจะเป็นการชื่นชมก็ได้แล้วก็บอกหน่อยว่าเราชอบงานไหนเพราะอะไรชอบเทคนิคไหนเพราะอะไรนะครับอันนี้คือใบงานในส่วนของกลุ่มนะครับที่จะนำเสนอหลังจากนำเสนอผลงานของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจะมีหัวข้อในการนำเสนอผลงานกลุ่มตามนี้เลยมีเวลาให้สักประมาณ5นาทีให้พวกเราได้ประชุมกันในกลุ่มว่าจะแบ่งหน้าที่ยังไงจะจัดลำดับการนำเสนอยังไงใครนำเสนอก่อน1 2 3 4 5 6และใครจะเป็นตัวแทนของกลุ่มในการนำเสนองานกลุ่มนะครับและรวมถึงใครจะเป็นตัวแทนกลุ่มในการคอมเมนต์หรือให้คำแนะนำกับเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยตอนนี้ทุกคนลองประชุมปรึกษากันแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอได้เลยครับ

0: มาสู่การนำเสนอการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์ของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับในห้องต้นทางก็จะเริ่มจากกลุ่มที่1เดี๋ยวมาดูว่าเขามีผลงานรูปแบบไหนมานำเสนอบ้างและจากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานของเขาเป็นยังไงนะครับมารับชมการนำเสนอของกลุ่มที่1กันครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
1: สวัสดีครับผลงานของผมก็คือชิ้นนี้นะครับชื่อผลงานของผมก็คือมิราเคิลครับแนวคิดก็คือทำให้พื้นที่เหลือให้น้อยที่สุดครับทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานนะครับก็คือสีในภาพมีความหลากหลายครับแล้วก็ความสมดุลนะครับผมทำให้พื้นที่ในภาพนะครับเหลือให้น้อยที่สุดครับหลักการออกแบบนะครับก็คือลงสีครับใช้ใบในการติดครับแล้วก็ใช้สำลีในส่วนที่ว่างครับส่วนวัสดุอุปกรณ์นะครับและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผมใช้1ครับผมใช้ใบไม้2ผมใช้สำลีครับเทคนิคของผมก็คือทำให้พื้นที่เหลือให้น้อยที่สุดครับ
2: ครับผมผลงานของผมคือชิ้นนี้นะครับชื่อผลงานนะครับผมสีสันพันพฤกษาครับแนวคิดครับต้องการให้มีสีสันหลากหลายในผลงานครับแล้วทำให้รู้สึกยุ่งเหยิงในผลงานครับทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานนะครับผม1รูปทรงขดก้นหอยครับอยู่บริเวณพื้นหลังของรูปภาพครับผม2นะครับโทนสีโทนร้อนครับและโทนสีโทนเย็นครับหลักการออกแบบในผลงานนะครับผมใช้สำลีนะครับลงทำเป็นพื้นหลังเป็นสีฟ้าครับผม2ครับนำวัสดุแต่ละอย่างนะครับมาพิมพ์บนผลงานครับผมแล้วนำเชือกนะครับมาทาสีครับผมแล้วก็ดึงครับต่อมานะครับวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้สร้างสรรค์ในผลงานครับผมวัสดุที่ใช้คือเชือกครับใบหม่อนครับลวดขนครับสำลีแล้วก็ดอกไม้ปลอมครับผมเทคนิคที่ใช้คือการพิมพ์ด้วยเชือกครับและเศษวัสดุครับ
3: ครับผลงานก็คือชิ้นนี้นะครับชื่อผลงานนะครับแสงแห่งความหวังของพงพฤกษาครับแนวคิดก็คือดอกทานตะวันเป็นตัวแทนของความหวังของกลุ่มดอกไม้อื่นที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ฤดูแต่ดอกทานตะวันก็ไม่เคยเหี่ยวหรือตายแต่ยังคงสวยงามอยู่เสมอ1นะครับทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานก็คือจุดมาจากการที่นำสีมาทาที่ขุ่นแป้งสีฟันแล้วก็นำมาพิมพ์บนกระดาษซ้ำๆให้เป็นเกสรของดอกทานตะวันครับเส้นนะครับจากการที่นำลูกปัดมาชุบสีและกลิ้งให้เกิดลวดลายครับรูปร่างและรูปทรงส่วนใหญ่จะเป็นรูปวงรีจากกลีบดอกไม้ครับพื้นที่ว่างจะไม่ค่อยมีพื้นที่ว่างเพราะรายละเอียดของภาพหรือองค์ประกอบนะครับจะมีเยอะน้ำหนักอ่อนแก่มีการไล่สีของกลีบดอกทานตะวันพื้นผิวนะครับมีพื้นผิวที่หยาบและขรุขระนิดหน่อยแล้วก็สีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีโทนร้อนนะครับ2นะครับหลักการออกแบบจะมี2อย่างนะครับก็คือความเป็นเอกภพนะครับมีการเป็นกลุ่มของพื้นหลังของดอกไม้นะครับแล้วก็จุดเด่นเป็นดอกทานตะวันที่อยู่กลางภาพนะครับทำให้ดูเด่นในผลงานนะครับแล้วก็3นะครับวัสดุอุปกรณ์เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานวัสดุที่ใช้นะครับจะมีดอกลีลาวดีใบไม้แปรงสีฟันแล้วก็ดอกไม้ปลอมครับอุปกรณ์นะครับจะมีจานสีผู้กันถ้วยใส่น้ำสีแล้วก็ผ้าเช็ดผู้กันครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเทคนิคนะครับก็จะเป็นการแปะพิมพ์ลงภาพแล้วก็การกลิ้งสีครับ
4: ก็จะเป็นภาพนี้ค่ะชื่อผลงานนะคือท้องฟ้าในยามเช้าค่ะแนวคิดที่หนูวาดภาพนี้นะคะมันสื่อถึงชีวิตของเราค่ะที่มีความสดใสค่ะทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานนะคะก็จะคือสีในภาพที่มีความสดใสและมีจุดอยู่ที่บริเวณหญ้าดวงอาทิตย์แล้วก็ดอกไม้ค่ะหลักการออกแบบของภาพหนูนะคะก็จะมีเอกภาพความกลมกลืนและสัดส่วนค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีไม้จิ้มฟันฟองน้ำใบไม้ฝาน้ำคัตเติ้ลบัตรสำลีแปรงสีฟันกระดาษทิชชู่ดอกไม้ปลอมและสีโปสเตอร์ค่ะเทคนิคในการสร้างสรรค์นะคะก็จะใช้ในการจิ้มการจำและการแปะค่ะ
5: ภาพของหนูคืออันนี้นะคะ
4: ชื่อผลงานชื่อว่าฤดูร้อนแนวคิดนะคะคือการที่นำของใกล้ตัวมาใช้ทัศนะท่าที่เกิดในผลงานนะคะคือน้ำหนักสีของดอกลิลาวดีสีแดงทำให้มีน้ำหนักของสีที่เข้มและชัดที่สุดเส้นของใบหม่อนมีสีดำและมีสีของเส้นที่ชัดที่สุดสีของภาพจะออกไปทางโทนร้อนเพราะส่วนใหญ่จะใช้สีเข้มเช่นสีของดอกลิลาวดีสีดำของใบหม่อนจุดนะคะเกิดจากการที่นำแปรงสีฟันมาจิ้มสีและผสมสีกันไปมาในพื้นหลังโดยมีแม่พิมพ์เป็นขอบเขตของงานค่ะหลักการออกแบบนะคะการจัดวางของงาน1คือลงพื้นหลังด้วยสีเหลืองด้วยฟองน้ำค่ะ2ลงดอกลิลาวดีด้วยสีแดง3ใช้แปรงสีฟันจิ้มทับลงพื้นหลังด้วยสีแดงและสีขาวค่ะ4นำใบหม่อนมาทาสีดำและพิมพ์บริเวณที่ว่างค่ะวัสดุอุปกรณ์ใช้เป็นดอกลิลาวดีใบหม่อนแปรงสีฟันฟองน้ำใช้สีโปสเตอร์ใช้หลักการจิ้มและการพิมพ์ค่ะ
5: ผลงานของหนูคืออันนี้ค่ะทัศนะท่าที่ปรากฏในผลงานนะคะ1เส้นค่ะมีเส้นของใบไม้ที่เป็นร้อยรากออกไปในแต่ละใบค่ะ2มีการใช้สีค่ะสีเหลืองสีขาวสีเขียวตัดกับพื้นหลังที่เป็นสีดำค่ะหลักการออกแบบนะคะ1ความขัดแย้งค่ะความขัดแย้งของสีที่แตกต่างกันการจัดวางใบไม้ที่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีใบไม้ฟองน้ำสีน้ำกระดาษเทปกาวนิโต้ผู้กันดอกไม้ปลอมแล้วก็ที่หนีบผ้าค่ะ
4: การเปรียบเทียบทัศนท่าที่ปรากฏในผลงานนะคะความเหมือนของกลุ่มหนูก็คือแต่ละผลงานส่วนใหญ่ใช้เป็นสีโทนร้อนค่ะทุกผลงานปรากฏเส้นจากภาพพิมพ์ค่ะหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานนะคะทุกผลงานเป็นเอกภาพค่ะทุกผลงานใช้การออกแบบแบบสมดุลอสมมาตรค่ะวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะใช้ใบไม้ที่หนีบผ้าดอกไม้ปลอมทั้งหมดเลยค่ะ
5: ความแตกต่างของทัศนท่าที่ปรากฏในผลงานนะคะการเลือกใช้สีพื้นหลังค่ะมีการใช้สีฟ้า3ผลงานสีดำ1ผลงานสีขาว1ผลงานค่ะความแตกต่างของหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานนะคะมี1ผลงานที่มีความโดดเด่นจากดอกไม้ที่อยู่ตรงกลางค่ะความแตกต่างของวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะพื้นหลังของแต่ละผลงานใช้วัสดุที่แตกต่างกันค่ะมีการใช้สำลี4ผลงานฟองน้ํา1ผลงานและมีเพียง1ผลงานที่ใช้ทิชชู่ค่ะ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยครับสำหรับกลุ่มที่1นะครับก็ได้สร้างสรรค์ผลงานซึ่งดูแล้วของกลุ่มนี้นะครับเป็นภาพที่เกี่ยวกับดอกไม้แทบทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีส่วนของการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมือนกันค่อนข้างมากด้วยอันนี้เป็นเพราะว่าเขาน่าจะคุมโทนนะครับไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีการออกแบบแนวคิดรวมถึงการตั้งชื่อที่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการให้คำแนะนำนะครับจากเพื่อนนะครับว่าเพื่อนให้คำแนะนำกลุ่มที่หนึ่งว่ายังไงบ้างเชิญครับจากการนำเสนอเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนเนี่ยคิดเห็นยังไงชื่นชอบผลงานชิ้นไหนนะครับแล้วก็ชื่นชอบเพราะอะไร
6: จะมีปัญหาเรื่องในการพูดครับแล้วก็ท่าทางบางคนอาจจะตื่นเต้นนิดหนึ่งครับแล้วอาจจะพูดไม่รู้เรื่องครับแต่มีข้อดีคือการชี้บอกจุดต่างๆพร้อมการอธิบายครับอันนี้ผมคิดว่าดีครับแล้วก็ผมชอบผลงานของน็อตครับเพราะว่ามีความคิดสร้างสรรค์สื่อถึงธรรมชาติมีทัศนธาตุเยอะเช่นจุดของเกสรดอกไม้รูปร่างและรูปทรงของกลีบดอกทานตะวันสีเหลืองไปส้มครับพื้นผิวดูขรุขระส่วนใหญ่จะเป็นสีโทนร้อนครับและการออกแบบดูมีความสมดุลครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีนะครับซึ่งผลงานที่เพื่อนชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือผลงานที่เป็นรูปดอกทานตะวันครูเองก็ชอบเหมือนกันนะครับมีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยรวมถึงสามารถอธิบายในแต่ละส่วนที่วิเคราะห์ออกมาเนี่ยได้อย่างชัดเจนด้วยเรามาดูการนำเสนอของกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2กันได้เลยครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ครับ
7: ค่ะผลงานของหนูนะคะจะเป็น ตัวงานชิ้นนี้เลยนะคะซึ่งชื่อของผลงานนี้นะคะชื่อว่า What's in the Moon ค่ะแนวคิดของผลงานหนูนะคะก็คือทุกคนเนี่ยจะชอบตัดสินค่ะว่าตัวเวลาเป็นกลางคืนเนี่ยจะต้องเป็นมีความมืดหนูเนี่ยก็เลยใช้สีเหลืองในการทำให้ทุกคนเห็นว่ากลางคืนก็มีแสงสว่างค่ะทัศนท่าที่หนูใช้นะคะก็คือจุดค่ะจุดเนี่ยปรากฏอยู่ในผลงานทั่วผลงานเลยนะคะเพื่อสร้างความระยิบระยับให้กับงานค่ะเส้นนะคะเส้นที่เด่นชัดเนี่ยจะเป็นเส้นโค้งค่ะซึ่งสร้างความผิวไหวให้งานดูมีความสบายค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของน้ำหนักแสงเงานะคะจะเห็นได้ชัดในตัวของพระจันทร์เลยค่ะแล้วก็บริเวณขอบของงานถึงแม้ว่างานของหนูเนี่ยจะใช้เพียงสีเดียวแต่ว่าใช้ความแตกต่างของน้ำหนักสีค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของสีนะคะหนูใช้สีเหลืองสีเดียวค่ะซึ่งเป็นสีกลางให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีแสงสว่างค่ะรูปร่างในงานที่เห็นได้ชัดจะเป็นรูปวงรูปร่างวงกลมค่ะในพระจันทร์ในตัวของพระจันทร์พื้นผิวนะคะจะมีความฟุ้งค่ะทำให้งานเนี่ยดูซอฟหลักการออกแบบนะคะจะมีจุดเด่นค่ะก็คือพระจันทร์แล้วก็กระต่ายที่อยู่ตรงกลางค่ะสมดุลของงานหนูเนี่ยจะมีความสมดุลแบบอสมมาตรค่ะก้อนเมฆจะมีขนาดไม่เท่ากันค่ะแต่ว่าวางไว้ตำแหน่งที่พอดีกับการวางน้ำหนักแล้วก็ขอบฟุ้งทางฝั่งนี้นะคะจะมีขอบฟุ้งที่มากกว่าทางซ้ายมือค่ะแต่ว่าทางซ้ายมือเนี่ยจะมีตัวการ์ตูนรูปหนูเพื่อให้ดูน้ำหนักเท่ากันค่ะสุดท้ายค่ะวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคนิคของหนูนะคะอย่างแรกก็จะเป็นการใช้กระดาษทิชชู่ขยำก้อนค่ะแล้วก็ใช้ในการพิมพ์รอบๆงานต่อมาจะเป็นฉลุภาพกระต่ายค่ะแล้วก็รูปดาวแล้วก็ใช้เป็นแม่พิมพ์ค่ะต่อมาจะใช้ไม้หนีบผ้าในการทำรายละเอียดต่างๆค่ะใช้กิ๊บหนีบผมทรงโค้งทำให้เส้นโค้งบริเวณรอบงานต่อมาใช้หวีในการทำลายลักษณะซี่ค่ะมีตัวหนีบตัวการ์ตูนรูปหนูค่ะในการใช้ทำตัวการ์ตูนรูปหนูเป็นการใช้เทคนิคภาพพิมพ์อย่างง่ายค่ะแล้วก็เป็นการใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ค่ะ
8: โดยชื่องานของผมนะครับชื่อว่าป่าที่มีดอกไม้สดใสนะครับโดยแนวคิดคืออยากให้ป่านี้มีดอกไม้เยอะๆนะครับทัศนธาตุในผลงานนะครับรูปร่างมีรูปร่างของดอกไม้ที่มีเส้นคูขะโดยใช้ดอกลาเวนเดอร์ในการพิมพ์นะครับที่ว่างจะไม่ค่อยมีนะครับหลักการออกแบบงานนะครับเอกภาพงานจะมีโทนธรรมชาติแบบเดียวกันโดยใช้โทนเย็นความขัดแย้งนะครับที่สีที่ขัดแย้งกันเพื่อให้งานมีความน่ามองโดยใช้สีแดงขัดแย้งกับสีเขียวนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับและเทคนิคในการสร้างผลงานใช้ดอกลาเวนเดอร์ในการพิมพ์เป็นดอกไม้ฝั่งซ้ายนะครับมีวัสดุใบไม้ในการพิมพ์โดยใช้พิมพ์ไว้ข้างบนนะครับเนี่ยเทคนิคมีการใช้ดอกไม้ต่างๆในการพิมพ์นะครับโดยงานนี้เป็นงานภาพพิมพ์อย่างง่ายนะครับ
9: นี่คือผลงานของผมนะครับชื่อผลงานนะฝนดาวตกแนวคิดนะครับอวกาศที่ลึกลับทัศนภาพที่ปรากฏในผลงานนะครับจุดนะครับเป็นจุดของดาวสีนะครับเป็นสีโทนเย็นหลักการออกแบบเป็นความกลมกลืนของสีนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ฟองน้ำก้อนหินที่ตัดเค้กแล้วก็ผู้กันครับ
10: ครับอันนี้คือผลงานของผมนะครับผลงานชื่อว่าเจอร์บิล่า SP ครับแนวคิดก็คือทำให้รูปมีจุดเด่นอยู่ตรงกลางครับก็คือใช้ทำให้ดอกไม้เป็นสีโทนอุ่นนะครับโดยทัศนท่าที่ปรากฏนะครับก็มีเส้นนะครับก็เป็นเส้นโค้งที่เกิดจากเส้นใบของใบไม้หรือว่าเส้นของกิ่งไม้นะครับจุดปรากฏอยู่หลายบริเวณมากเลยนะครับอย่างเช่นก้อนเมฆแล้วก็พุ่มไม้นะครับเกิดจากการเอากระดาษมาขยำแล้วเอาไปทาด้วยสีนะครับแล้วไปปั๊มนะครับเกิดเป็นจุดเล็กๆนะครับพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างก็จะมีบริเวณท้องฟ้านะครับซึ่งเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีสีนะครับก็คือส่วนอื่นๆจะใช้สีโทนเย็นนะครับส่วนดอกจะใช้เป็นสีโทนอุ่นนะครับหลักการออกแบบที่ปรากฏนะครับคือความสมดุลแบบอสมมาตรนะครับระหว่าง ดอกไม้แล้วก็พุ่มไม้2ฝั่งนะครับจุดเด่นคือดอกไม้นะครับก็คือใช้สีโทนอุ่นแต่ว่าส่วนอื่นก็ใช้โทนเย็นนะครับแล้วก็มีความกลมกลืนบริเวณพื้นหลังที่ไม่ใช่ดอกไม้นะครับเพราะว่าดอกไม้เป็นสีโทนอุ่นแล้วโทนอื่นแล้วส่วนอื่นเป็นโทนเย็นนะครับก็เลยไม่ค่อยไม่มีความกลมกลืนระหว่างดอกไม้และพื้นหลังนะครับวัสดุนะครับก็คือมีใช้ใบไม้กระดาษขยำกิ่งต้นผักโขมนะครับก้อนกรวดแล้วก็ปลายของมีตัดเค้กนะครับใช้เทคนิคภาพพิมพ์ด้วยวัสดุอย่างง่ายแล้วก็เทคนิคสีโปสเตอร์ครับ
11: อันนี้คือผลงานของหนูนะคะผลงานของหนูเนี่ยว่าชื่อว่าใจดีค่ะแนวคิดก็คือเป็นธรรมชาติที่ดูไม่ธรรมดาค่ะเนื่องจากว่ามีเท็กเจอร์ที่ไม่ใช่เป็นเท็กเจอร์เรียบๆค่ะทัศนธาตุที่เกิดขึ้นในผลงานของหนูนะคะก็คือมีรูปร่างค่ะรูปร่างที่เห็นอย่างแรกก็จะเป็นสามเหลี่ยมค่ะที่เห็นได้ก็จะเป็นภูเขาบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็มีวงกลมที่เห็นเป็นรูปพระอาทิตย์แล้วก็ส่วนเกสรดอกไม้ค่ะตรงนี้แล้วก็ที่ว่างนะคะมีสีดอกไม้ที่โดดเด่นเอ้ยขออภัยค่ะที่ว่างก็คือมีท้องฟ้าและพื้นหญ้านะคะท้องฟ้าก็คือบริเวณตรงนี้ค่ะส่วนพื้นหญ้าก็จะเป็นบริเวณตรงนี้อาจจะมีสีเข้มค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ว่างค่ะแล้วก็มีสีนะคะก็คือเป็นสีของดอกไม้ที่โดดเด่นออกมาค่ะที่เป็นสีชมพูบริเวณตรงนี้ค่ะลักษณะผิวเนี่ยมีความขรุขระนะคะมีความขรุขระเกือบทั้งหมดเลยค่ะยกเว้นบริเวณดอกไม้แล้วก็หลักการออกแบบนะคะก็จะมีจังหวะที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ที่มีจังหวะกับดอกไม้ค่ะแล้วก็ความกลมกลืนนะคะก็จะมีความกลมกลืนในเรื่องของสีค่ะเพราะว่าสีในงานของหนูเนี่ยทั้งหมดก็จะเป็นโทนหม่นๆหมดเลยนะคะแล้วก็ความสมดุลก็คือจะมีภูเขาแล้วก็ต้นไม้ของทั้ง2ด้านของภาพค่ะเอกภาพส่วนเอกภาพนะคะในผลงานของหนูเนี่ยจะไม่มีเอกภาพค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และเทคนิคนะคะเทคนิคที่ใช้ก็จะเป็นการพิมพ์เศษวัสดุการพิมพ์อย่างง่ายแล้วก็การใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีฝอยขัดหม้อค่ะที่ทำเป็นบริเวณพื้นตรงนี้มีปลายผู้กันค่ะที่ทำเป็นกิ่งไม้บริเวณตรงนี้ค่ะแล้วก็มีทิชชู่ที่เป็นใบไม้สีชมพูขออภัยค่ะเป็นบริเวณต้นไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเมฆค่ะที่ทำมาจากทิชชู่แล้วก็มีนิ้วมือค่ะที่ใช้ตรงก้านดอกไม้แล้วก็ตรงใบไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีหลอดค่ะที่เป็นลำต้นบริเวณตรงนี้ค่ะมีมีดตัดเค้กที่เป็นภูเขานะคะแล้วก็มีแท่นวงกลมเนี่ยทำเป็นภูเขาแล้วก็พาทิสค่ะแล้วก็มีถุงพลาสติกนะคะที่ทำเป็นท้องฟ้าแล้วก็พื้นที่สีเขียวค่ะก็คือบริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นก้อนหินค่ะที่ทำตรงบริเวณดอกไม้ค่ะ
12: ค่ะนี่นะคะคือผลงานของหนูค่ะผลงานของหนูนะคะชื่อภาพว่าไฝในทุ่งค่ะแนวคิดนะคะต้องบอกก่อนว่าไฝเนี่ยเป็นชื่อแมวของหนูค่ะแมวของหนูนะคะมีลักษณะเป็นแมวตัวสีดำค่ะซึ่งมีหน้าสีขาวแล้วก็มีไฝอยู่ตรงกระพุ้งแก้มค่ะหนูก็เลยตั้งชื่อมันว่าไฝค่ะน้องเนี่ยเป็นแมวจรนะคะที่หนูเก็บมาเลี้ยงแล้วมันก็ไม่ทำอะไรเลยค่ะน้องอ้วนไปวันๆแล้วหนูก็เลยเคยไปดูหนังเรื่องนึงมาค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าไฝเนี่ยไปวิ่งเล่นในสวนของหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงหนูก็เลยลองพิมพ์ออกมาค่ะแต่หนูก็คิดว่าฝ่ายเนี่ยคงไม่วิ่งเล่นหรอกค่ะคงจะนั่งอ้วนๆหนูเลยเป็นแบบนี้ค่ะในส่วนของทัศนธาตุนะคะมีการใช้เส้นทำเงาของภูเขาค่ะรวมทั้งเส้นแสงของดวงอาทิตย์ซึ่งใช้มีดตัดเค้กพลาสติกนะคะด้านที่เป็นใบมีดค่ะทำให้เกิดเส้นคมในส่วนที่เป็นเงาของภูเขานะคะใช้ด้านที่ตัดเค้กทำให้เกิดเส้นที่อ้วนค่ะแล้วก็ไม่เรียบแล้วก็ท้องฟ้านะคะใช้เส้นของฝอยขัดหม้อค่ะซึ่งจะทำให้เกิดเส้นในลักษณะหยิกค่ะแล้วก็เส้นของใบไม้นะคะเป็นเส้นของธรรมชาติค่ะเอามาพิมพ์ในส่วนที่เป็นทุ่งค่ะเพื่อที่จะให้ดูรู้ว่าตรงนี้เป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็มีเส้นที่เกิดจากหนังยางนะคะเอามารัดกับไม้บรรทัดเป็นทบๆค่ะทำให้เกิดเส้นของน้ำค่ะแล้วก็มีการใช้จุดในการสร้างดอกไม้นะคะจุดเป็น4จุดคล้ายดอกไม้สีขาวค่ะแล้วก็มีการใช้สีที่หลากหลายนะคะแต่ว่าเป็นในโทนเดียวกันค่ะมีน้ำหนักแสงเงานะคะทั้งภาพที่มีน้ำหนักแล้วก็แสงเงาอ่อนแก่ต่างกันค่ะมีลักษณะพื้นผิวที่ขรุขระค่ะที่ว่างนะคะก็คือมีที่ว่างเพื่อที่จะให้งานเนี่ยมันไปมีพื้นที่ว่างในรอยต่อระหว่างน้ำกับทุ่งแล้วก็พื้นที่ว่างในท้องฟ้าค่ะส่วนของรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะมีการใช้เส้นในการทำรูปร่างของภูเขาแล้วก็รูปทรงของแมวค่ะหลักการออกแบบมีความสมดุลแบบอสมมาตรระหว่างดวงอาทิตย์แล้วก็แมวในการถ่วงดุลน้ำหนักกันค่ะแล้วก็มีความกลมกลืนในสีที่ใช้นะคะวัสดุค่ะฝอยขัดหม้อทิชชู่มีดตัดเค้กยางรัดไม้บรรทัดใบไม้ก้อนหินเทคนิคการฉลุเทคนิคสีโปสเตอร์เทคนิคภาพพิมพ์อย่างง่ายค่ะ
11: ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นงานเปรียบเทียบของสมาชิกในกลุ่มค่ะหัวข้อก็จะเป็นการเปรียบเทียบทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานนะคะความเหมือนก็คือในงานเนี่ยมีจุดและเส้นเหมือนกันทุกผลงานเลยค่ะก็คือ6ผลงานนะคะแล้วก็มีพื้นผิวที่มีความฟุ้งมีขรุขระในบางจุดทุกผลงานเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือมีพื้นที่ว่างมากค่ะในทุกผลงานค่ะ
12: แล้วก็ความแตกต่างนะคะความแตกต่างในทัศนธาตุค่ะมีการใช้สีที่แตกต่างกันค่ะให้อารมณ์ที่ต่างกันค่ะ
11: ค่ะหัวข้อที่2นะคะคือเป็นหลักการการออกแบบที่ปรากฏในผลงานค่ะอย่างแรกเนี่ยก็จะมีภาพมีความสมดุลนะคะแล้วก็ทุกงานเนี่ยจะมีการใช้สัดส่วนที่ทําให้งานเนี่ยดูน่าสนใจค่ะ
12: ความแตกต่างของหลักการออกแบบนะคะก็คือมีความเป็นเอกภาพ1ผลงานในการใช้สีค่ะแล้วก็มีความกลมกลืนในบางผลงานแล้วก็มีความขัดแย้งในบางผลงานค่ะความขัดแย้งปรากฏอยู่2ผลงานค่ะแล้วก็จุดเด่นมีอยู่ใน4ผลงานส่วนที่เหลือเป็นนามธรรมค่ะจังหวะนะคะมีอยู่1ผลงานค่ะ
11: ค่ะหัวข้อที่3นะคะก็คือวัสดุและอุปกรณ์วัสดุเทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะความเหมือนนะคะก็จะมีมีดตัดเค้กในทุกๆผลงานค่ะมีทิชชู่ในทุกผลงานแล้วก็มีก้อนหินในทุกผลงานเช่นเดียวกันค่ะ
12: ส่วนวัสดุที่แตกต่างนะคะก็คือฝอยขัดหม้อค่ะปรากฏอยู่ใน2ผลงานหลอดปรากฏอยู่ใน2ผลงานกระติกปรากฏอยู่ใน1ผลงานด้ามผู้กัน2ผลงานนิ้วมือ2ผลงานตัวหนีบผ้า1ผลงานกิ๊บติดผม1ผลงานการฉลุ2ผลงานยางมัดถุงแกง1ผลงานค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ครับถ้าเราสังเกตที่ตัวผลงานกลุ่มนี้มีความใกล้เคียงกันอีกแล้วนะครับก็คือภาพส่วนใหญ่เป็นภาพบรรยากาศแล้วก็มีการใส่เรื่องราวเข้าไปในภาพเป็นอย่างดีเลยนะครับทำให้เห็นถึงรายละเอียดของส่วนต่างๆในภาพเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนที่จะมานำเสนอข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็ให้การติชมเนี่ยจะมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังจากเพื่อนกันครับ
13: หนูคิดว่าการอธิบายงานของเพื่อนๆทุกคนนะคะดีเลยค่ะมีการพูดที่ชัดเจนครบถ้วนและมีบางผลงานเนี่ยอาจจะพูดไม่ต่อกันมากหรือว่าไม่ครบถ้วนค่ะโดยรวมถือว่าดีค่ะผลงานที่หนูชอบที่สุดนะคะคือฝ่ายในทุ่งค่ะเพราะว่ามีเอกลักษณ์ในงานที่ต่างจากเพื่อนๆการอธิบายภาพที่มีความน่าสนใจและที่มาของรูปค่ะ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับชอบผลงานเดียวกับครูเลยนะครับก็คือไฝในทุ่งนะครับที่เจ้าของผลงานเนี่ยอยากให้ไฝไปวิ่งเล่นนะครับแต่คิดว่าไฝคงไม่วิ่งเล่นหรอกไฝเขานั่งเฉยๆนะครับคราวนี้นะครับเราได้นำเสนอผลงานไปแล้ว2กลุ่มกลุ่มที่เหลือเดี๋ยวมานำเสนอกันต่อในคาบเรียนถัดไปวันนี้เพื่อน2กลุ่มก็ได้ทำให้เห็นแล้วนะครับก็สามารถนำข้อดีของเพื่อนเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการนำเสนอในครั้งหน้าได้นักเรียนอาจจะกระชับข้อมูลบางส่วนให้มากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะได้กระชับเวลาด้วยแล้วก็นำเสนอได้ครบถ้วนทุกคนด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของฝ่ายบ้างดีกว่าในคาบนี้นะครับได้นำเสนอไป2กลุ่มมีการใช้ทัศนธาตุหลักการออกแบบแล้วก็วัสดุแล้วก็เทคนิคการพิมพ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับ2กลุ่มนี้ใครพอจะให้ข้อมูลได้บ้างว่าจากที่ดูเพื่อนทั้ง2กลุ่มเนี่ยนำเสนอมาการใช้ทัศนธาตุของเขาทั้ง2กลุ่มเป็นยังไงหลักการออกแบบเป็นยังไงวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคนิคเป็นยังไงบ้างมีใครพอจะตอบได้บ้างครับเอาคร่าวๆก็ได้ไม่ต้องละเอียดยิบเอาตามที่หนูรับรู้กันได้นะครับนี่ลองปรึกษากันในกลุ่มดูก่อนก็ได้ครับซึ่งจากการนำเสนอของเพื่อนนะก็เห็นภาพรวมที่ค่อนข้างดีทั้ง2กลุ่มเลยกลุ่มแรกงานเขาจะไปทิศทางหนึ่งกลุ่มที่2งานเขาก็จะไปในอีกทิศทางหนึ่งซึ่งคุมบรรยากาศของงานทั้ง2กลุ่มเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆมีใครพอจะให้คำตอบได้บ้างไหมครับมีไหมเอ่ยเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับสำหรับการนำเสนองานของทั้ง2กลุ่มในเรื่องทัศนธาตุหลักการออกแบบนะครับวัสดุแล้วก็เทคนิคในการพิมพ์เชิญเลยครับ
14: ค่ะสำหรับทัศนธาตุนะคะหนูรู้สึกว่าเพื่อนก็จะใช้เป็นพวกเส้นโค้งหรือว่าอะไรที่ว่าเหมือนกันในหลายๆงานนะคะแล้วก็หลักการออกแบบหนูมองว่าเพื่อนในทั้ง2กลุ่มนะคะจะออกแบบที่เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่คล้ายกันแล้วเทคนิคก็จะใช้เป็นเทคนิคภาพพิมพ์เหมือนกันค่ะ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ อันนี้คือภาพรวมของการสร้างสรรค์การนำเสนอผลงานในวันนี้นะครับจากผลงานภาพพิมพ์ที่เราได้สร้างสรรค์กันมายังเหลืออีก3กลุ่มนะครับในห้องต้นทางที่เราจะมานำเสนอกันต่อในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ประสบการณ์จากผลงานของเพื่อนๆแล้วก็ลองไปพูดคุยกันในกลุ่มว่าจะวางแผนการนำเสนอยังไงเพื่อให้กระชับนะครับแล้วก็นำเสนอออกมาได้น่าสนใจแล้วก็นำเสนอได้ครบถ้วนตามหัวข้อที่จะต้องใช้ในการนำเสนอมากที่สุดนะครับสำหรับในครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมานำเสนอผลงานกันต่อในเรื่องการนำเสนอการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการนำเสนองานแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของการให้คำแนะนำและการติชมเพื่อนเหมือนเดิมนะครับใครพร้อมก็สามารถให้คำแนะนำแล้วก็ติชมรวมถึงบอกถึงผลงานที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะครับสำหรับในครั้งต่อไปนะครับใบงานที่ต้องเตรียมมาก็คือใบงานการวิเคราะห์ผลงานที่นักเรียนได้วิเคราะห์กันไปรวมถึงการเปรียบเทียบงานด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูใบความรู้ประกอบไปได้ด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับทั้ง2กลุ่มก็ได้นำเสนองานเป็นตัวอย่างให้เราได้ชมกันแล้วนะครับก็มีทั้งในส่วนดีแล้วก็ส่วนที่จะต้องไปปรับพัฒนากันต่อนะครับก็ถือว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนของการนำเสนอเลยนักเรียนปลายทางก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะดูเพื่อนๆต้นทางก่อนแล้วก็ดำเนินการในส่วนการนำเสนอแล้วก็การให้แนะนำในห้องเรียนของตัวเองต่อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันในส่วนของงานภาพพิมพ์ที่ได้วิเคราะห์มาแล้วก็การเปรียบเทียบผลงานของ2กลุ่มแรกไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
15: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: รับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: ฮ่ากิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: อืมกิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหรอ

0: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
1: นี่ครับรถไฟ
0: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
1: ฮ่าปูนปูนปูนปูนฮ่าปูนปูนฮ่าปูนปูน
0: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปูนปูน

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งอยู่กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพนะคะที่เกิดจากเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในหัวข้อที่ต่อเนื่องกันไปค่ะซึ่งก็คือแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์นั่นเองค่ะสำหรับตัวจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคืออธิบายการหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์ได้นะคะและที่สำคัญนักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์ได้ทั้งเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพหรือสร้างแบบจำลองนะคะการเกิดภาพจากเลนส์เว้าและเลนส์นูนกันนั้นครูมีกิจกรรมวันนี้นะคะมาให้ทำกิจกรรมตอบคำถามท้าทายแต้มค่ะซึ่งกติกาง่ายๆก็คือนักเรียนเนี่ยนะคะกลุ่มไหนต้องการที่จะตอบคำถามให้นักเรียนลุกขึ้นยืนนะคะแล้วกลุ่มไหนที่ลุกขึ้นยืนก่อนก็จะได้สิทธิ์ในการตอบไปโดยห้ามลุกขึ้นยืนก่อนที่ครูจะอ่านคำถามจบหากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์ตอบในรอบนั้นทันทีและเน้นย้ำว่าทีมใดที่ลุกขึ้นยืนก่อนจะได้สิทธิ์ตอบคำถามก่อนถ้าตอบถูกได้1คะแนนหากตอบผิดทีมอื่นสามารถกดกริ่งหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช้กริ่งก็ใช้การลุกขึ้นยืนแทนได้นะคะดังนั้นตอนนี้พวกเราเนี่ยนั่งอยู่กับที่ทุกกลุ่มแล้วถูกต้องไหมคะถ้าจะตอบได้จะต้องทำไมคะลุกขึ้นยืนดังนั้นนะทุกคนเข้าใจกติกาแล้วนะคะพร้อมนักเรียน
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
1: โอ้โหนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะค่ะพร้อมหรือยังคะเรามาฟังเสียงเพื่อนดูนะคะหูยเสียงดังมากเลยนะคะเพื่อนต้นทางยอมหรือเปล่าเพื่อนต้นทางไม่ยอมพร้อมไหมคะนักเรียน
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
1: โอ้โหดูเหมือนพวกเราจะชอบการแข่งขันนะคะพร้อมแล้วตื่นเต้นดังนั้นเนี่ยเรามาดูที่คำถามข้อแรกนะคะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนส์นูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรโอ้โหตอนนี้เพื่อนต้นทางนะคะกำลังคิดเลยส่วนเพื่อนปลายทางเนาะตอนนี้น่าจะได้คำตอบแล้วหรือเปล่าเพื่อนต้นทางกลุ่มไหนจะตอบยืนขึ้นเลยค่ะอุ๊ยยืนกลุ่มที่1ยืนก่อนนะคะแต่ยังไม่ได้แปลว่าเขาจะได้คะแนนไปเขาอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้อ่ะแล้วเราคิดว่าแสงจะเกิดการหักเหยังไงคะ
3: แสงจะหักเหมารวมกันที่แกนมุกสำคัญครับ
1: ด้านหน้าหรือด้านหลังเลนคะ
3: ด้านหลังครับ
1: ด้านหลังเลนปรบมือดังๆรับไป1คะแนนโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะนักเรียนเมื่อมันเกิดการหักเหแล้วนะคะแสงเนี่ยจะหักเหผ่านเลนนูนนี่คือเลนนูนแล้วมันก็จะไปรวมกันนะคะตรงด้านหลังเลนที่จุดจุดหนึ่งเราเรียกมันว่าจุดอะไรนะคะนักเรียนทบทวนไปพร้อมกันจุดจุดโฟกัสนะคะนี่ค่ะหรือจุด F นั่นเองค่ะต่อไปคำถามข้อที่2นะคะกลุ่มอื่นๆนักเรียนที่อยู่ปลายทางเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไปค่ะเมื่อเราฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนส์นูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรอ้าวภาพนี้นะคะใช้เลนส์นูนเหมือนกันนะคะแต่เป็นแสงเส้นเดียวค่ะแล้วก็ขนานกับแกนมุกสำคัญแสงจะเคลื่อนที่ผ่านเลนส์นูนแล้วเกิดการหักเหยังไงเอ่ยเดี๋ยวให้สัญญาณก่อนนับ1 2พร้อมหรือยังคะ1 2 3โอ้ยกลุกยืนลุกขึ้นยืนก่อนเลยคือกลุ่มที่3กลุ่มอื่นนั่งลงไม่เป็นไรรอรอบถัดไปนะคะเรามาฟังกันดีกว่าว่ามันจะหักเหยังไงคะ

0: รังสีจะหักเหผ่านจุด F ครับ
1: รังสีจะหักเหผ่านจุด F F ที่หน้าเลนหรือหลังเลนคะ
0: หลังเลน
1: หลังเลนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากนะคะนี่ก็จะได้ภาพเป็นลักษณะแบบนี้คือเมื่อแสงเนี่ยมันขนานมาทุกคนต้องจำนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการเขียนแผนภาพคือเมื่อแสงเนี่ยหักเหนะคะเมื่อแสงเนี่ยหักเหมันจะหักเหผ่านจุด F หรือจุดโฟกัสนะคะแต่อันนี้ต้องเน้นย้ำว่าในกรณีที่มันขนานนะคะแสงเนี่ยขนานกับแกนมุกสำคัญนะก็จะหักเหผ่านจุดโฟกัสในเลนส์นูนนะคะเอาละค่ะเกิดด้านหลังเลนด้วยคำถามข้อที่2มาแล้วค่ะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนเว้าดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรจะเกิดการหักเหอย่างไรคะแสงเนี่ยมีหลายเส้นด้วยกันแต่จะเกิดการหักเหอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องต้นทางจะตอบได้ไหมอ่ะพร้อมนะคะตอนนี้ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างเรียบร้อยครูจะนับ1ถึง3ให้สัญญาณปุ๊บยืนขึ้นเลยนะคะนับ1 2สองครึ่งสามค่ะโอ้โหกลุ่มที่เร็วที่สุดอยู่ด้านหลังกลุ่มที่ห้านะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนเนี่ยจะตอบเราว่าแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรไหนลองตอบให้ครูชื่นใจสิคะ
2: แสงจะหักเหไปด้านหลังแล้วก็กระจายออกครับ
1: โอ้ยแสงจะหักเหไปด้านหลังเลนและกระจายออกนะคะปรบมือดังๆให้กลุ่มที่ห้านี่นะคะดูเลยนะคะเหมือนที่เพื่อนของเราเนี่ยตอบไว้เลยคือแสงขนานเนี่ยมันจะหักเหผ่านเลนเว้าค่ะแล้วก็หักเหในลักษณะของการกระจายออกเพิ่มเติมให้นะคะทบทวนจากที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านๆมาคือเมื่อเราต่อแนวรังสีหักเหนะคะที่มันกระจายออกนะคะจากด้านหลังเลนเนาะต่อแนวรังสีหักเหเนี่ยไปด้านหน้าเลนโดยใช้เส้นประเห็นไหมคะเราจะใช้เส้นประเพราะมันคือเส้นสมมุติเราต่อเองนะคะเราจะพบว่ารังสีหักเหที่เราต่อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะมีจุดที่มาตัดกันด้านหน้าเลนนะคะเราก็จะเรียกว่าจุดโฟกัสนะคะแต่เป็นจุดโฟกัสของเลนเว้านั่นเองนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปเมื่อแสงตกกระทบขนานกับแกนมุกสำคัญของเลนส์เว้าดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรคะนักเรียนตอนนี้นะคะแต่ละคนน่าจะกำลังหาคำตอบอยู่นะคะเราใช้สิ่งที่เมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ที่เพื่อนเราได้บอกไว้คือมันจะกระจายแสงแล้วอันนี้ล่ะถ้ามีแสงแค่เส้นเดียวมันจะหักเหอย่างไรถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วทุกกลุ่มเตรียมตัวค่ะนับ1นับ2นับนับ2แล้วนะคะนับ3ค่ะโอ้โหไวมากเลยนะคะจากกลุ่มที่4นะคะโอ้โหเร็วมากแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะฟังดีๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราเนี่ยตอบผิดเราสามารถที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะตอบคำตอบที่ถูกต้องให้เพื่อนได้เอาฟังดีๆนะคะ
3: รังสีจะกระจายออกครับ
1: กระจายออกกระจายออกแบบสเปสปะไหมหรือกระจายออกในแนวไหนดีคะ
3: ขนานกับจุด F ครับตัดกับจุด F ครับ
1: เกือบจะถูกแล้วเอานั่งลงก่อนนะกลุ่มที่4ไม่เป็นไรนะคะกลุ่มที่4นั่งลงก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเลนส์เว้านักเรียนถ้าแสงมันตกกระทบขนานกับแกนมุกสำคัญของเลนส์เว้าดังภาพมันจะหักเหอย่างไรลองดูดีๆอีกทีซีนักเรียนตอนนี้มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม5ถ้าพร้อมแล้วนับ1 2นับ3ค่ะโอ้กลุ่มที่2ค่ะแสงจะหักเหอย่างไรเอามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะ
4: จะหักเหออกจากเส้นแกนมุกสำคัญค่ะเดี๋ยวถ้าวาดได้วาดได้ไหม
1: มันจะหักเหออกจากในแนวอะไรลองมาวาดให้ครูดูหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยค่ะ เพื่อนขอวาดรูปนะคะเรามาดูว่าถูกไหมถ้าเกิดว่าไม่ถูกเดี๋ยวเราจะให้โอกาสกลุ่มอื่นได้ลองตอบคำถามข้อนี้นะคะมันจะหักเหออกใช่ค่ะแล้วมันจะหักเหออกในแนวไหนนะโอเคค่ะใส่ลูกศรให้ด้วยว่ามันเป็นรังสีหักเหโอเคโอเคดังนั้นเนี่ยอันนี้คือภาพที่เพื่อนเราวาดอ่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยจากกลุ่มที่2นะคะแสงเนี่ยมันจะหักเหจากไหนเราอาจจะยังอธิบายได้แบบยังไม่ถูกต้องครบถ้วนนักเพิ่มเติมให้คือมันจะหักเหจากในแนวมันจะต้องเป็นแนวหักเหแนวเดียวกับจุดอะไรคะจุดโฟกัสหรือจุด F นะคะของเลนเว้านั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นเฉลยของเรานะคะเห็นไหมคะเพื่อนของเราตอบถูกต้องเลยคือแสงมันจะหักเหกระจายออกแต่เมื่อเราต่อแนวของรังสีหักเหมาทางหน้าเลนเราจะพบว่าแนวของรังสีหักเหเนี่ยจะผ่านจุดโฟกัสหน้าเลนพอดีดังนั้นเมื่อกี้ครูเลยต้องถามเพื่อนซ้ำอีกครั้งว่ามันเนี่ยหักเหเนี่ยในลักษณะแบบใดแล้วมันไม่ได้หักเหสเปซสปะนะแต่มันจะต้องผ่านจุดโฟกัสหรือจุด F ที่อยู่หน้าเลนค่ะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะกลุ่มที่2นะคะเอาละทีนี้จากที่เราได้เรียนกันมาใช่ไหมคะชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคำถามนี้ถามว่าภาพจากเลนนูนและเลนเว้าเมื่อวางวัตถุที่ระยะต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างไรเราเพิ่งเรียนมาเองนะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะภาพจากเลนนูนและเลนเว้าเมื่อเราวางวัตถุที่ระยะต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างไรคะเลนนูนแล้วก็เลนเว้าเตรียมคำตอบของท่านให้ดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนั่งประจำที่นับ1 2 3โอ้ชัดเจนมากกลุ่มที่3เรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันค่ะว่าภาพที่เห็นแตกต่างกันอย่างไรระหว่างภาพจากเลนนูนแล้วก็เลนเว้า
5: เลนนูนและเลนเว้ามีลักษณะที่แตกต่างกันมีทั้งหัวตั้งและหัวกลับมีทั้งขนาดที่เล็กและขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุ
1: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะนี่นะคะภาพจากเลนนูนแล้วก็เลนเว้าอะค่ะนักเรียนมันจะมีความแตกต่างกันนะคะเอาสำหรับเลนนูนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราวางวัตถุที่ตำแหน่งต่างๆหน้าเลนนูนเนี่ยนะคะภาพที่เห็นอาจจะเป็นภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับก็ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุซึ่งถ้าเรามาโฟกัสเฉพาะภาพหัวกลับเราจะสังเกตว่ามันจะได้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรือเล็กกว่าวัตถุก็ได้ส่วนภาพที่เป็นภาพหัวตั้งนะคะมันก็จะได้ภาพที่ขนาดใหญ่กว่าวัตถุแต่เน้นย้ำว่ามันไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้โอเคนะคะต่อไปค่ะแต่สำหรับเลนเว้าเมื่อระวางวัตถุไว้ในตำแหน่งต่างๆหน้าเลนเว้าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนภาพที่มองเห็นนะคะจะเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุและไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้นั่นเองค่ะคำถามข้อนี้ไม่มีคะแนนนะคะนักเรียนครูถามว่าเราสามารถหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากเลนได้อย่างไรคำถามนี้จะเป็นคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบนะคะในวันนี้นะคะผ่านการศึกษาตัวใบความรู้ที่1ค่ะการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากเลนสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เอกสารฉบับนี้อยู่ในมือของนักเรียนต้นทางหรือยังคะมีแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ที่ได้ขึ้นไว้ให้เลยนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษานะคะการเขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพแล้วก็ขนาดภาพจากเลนทั้งเลนเว้าแล้วก็เลนนูนค่ะเอาล่ะค่ะลงมือศึกษาตัวใบความรู้ได้เลยค่ะ

าละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบความรู้นะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพนะคะที่เกิดจากเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะคะมาตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยนะคะว่าเมื่อแสงตกกระทบนะคะผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์นูนดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรมันจะหักเหอย่างไรคะนักเรียนในภาพนี้จากที่เราศึกษาตัวใบความรู้แล้วถ้าแสงผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์นูนหรือว่าจุด O เนี่ยแสงจะหักเหยังไงคะมันจะเป็นยังไงคะแนวของรังสีหักเหจะเป็นยังไงคะนักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมันจะหักเหตรงไปในแนวเดิมนักเรียนดูนะคะถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยมันมากระทบจุดO หรือจุดกึ่งกลางเลนมันจะหักเหในแนวเดิมตรงนี้เราโน้ตไว้หน่อยนะคะนักเรียนต่อไปถ้ากรณีที่แสงตกกระทบผ่านจุด F นะคะเมื่อแสงตกกระทบผ่านจุด F หน้าเลนนูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหโดยจะหักเหขนานกับแกนมุกสำคัญอันนี้ทุกคนดูไปพร้อมกันนะคะอันนี้นะคะต่อไปเมื่อแสงตกกระทบผ่านจุดกึ่งกลางเลนเว้าดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรนักเรียนในใบความรู้ของเราบอกไว้ว่ายังไงคะถ้าผ่านจุดกึ่งกลางเลนเว้าแสงจะเป็นยังไงเรามาตรวจสอบความเข้าใจว่าเราเข้าใจตรงกันไหมว่ารังสีหักเหเนี่ยมันจะตรงไปในแนวเดิมเลยนะคะแบบนี้นะคะแต่กรณีที่แสงตกกระทบนะคะผ่านจุดโฟกัสนะคะด้านหลังเลนเว้าดังภาพแสงจะเกิดการหักเหโดยรังสีหักเหจะขนานกับแกนมุกสำคัญในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ในกรณีที่เป็นเลนเว้านะคะดังนั้นเนี่ยการหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนเนี่ยเราจะหาโดยอาศัยแนวคิดที่ว่าแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่ออกจากวัตถุทุกทิศทางเพื่อความสะดวกเราจึงจะเขียนแผนภาพของแสงที่ออกจากวัตถุเพียงแค่2เส้นเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็น1คือรังสีตกกระทบที่ขนานกับแกนมุกสำคัญโดยมันจะหักเหผ่านจุดโฟกัสอันนี้คือตำแหน่งแรกที่เรารู้ว่ามันจะหักเหอย่างไร2รังสีตกกระทบที่ผ่านจุดกึ่งกลางของเลนส์โดยแนวรังสีหักเหของแสงเนี่ยจะอยู่ในแนวเดิมเมื่อกี้ที่ผ่านจุด O จะอยู่ในแนวเดิมหรือเราจะเลือกเส้นที่3ก็ได้คือรังสีตกกระทบที่ผ่านจุดโฟกัสจะหักเหขนานกับแกนมุกสำคัญมี3เส้นให้เลือกแต่เราเลือก2ใน3ก็จะได้ภาพแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องนำความรู้ที่เราได้ศึกษาจากตัวใบความรู้ที่1นะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพมาเขียนแผนภาพลงในใบงานที่1ค่ะการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้

ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันสำหรับเลนนูนนะคะนักเรียนดูในตารางที่เป็นตารางแรกก่อนนะคะเป็นการเขียนแผนภาพของรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนนูนอะตำแหน่งแรกคือตำแหน่งอะไรก็คือตำแหน่งที่วัตถุของเราคือลูกศร นะคะอยู่หน้าเลนนูนที่ระยะมากกว่า 2F ทุกคนมีอยู่ในเอกสารแล้วใช่ไหมคะแล้วก็วัตถุจะต้องอยู่ที่ระยะมากกว่า 2F ใช่ไหมคะเราจะต้องเขียนตัวรังสีของแสงอย่างไรมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูวางจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะนักเรียนดูไปพร้อมกันเราเลือกตรงจุดปลายของวัตถุหรือปลายของลูกศร นะคะจากนั้นเราลากรังสีจากปลายของลูกศร นะคะขนานกับแกนมุกสำคัญนักเรียนวาดให้ตรงกว่าครูนะคะขนานกับแกนมุกสำคัญนะคะแกนมุกสำคัญก็คือเส้นที่วัตถุวางอยู่นะคะนักเรียนเส้นนี้นะคะวาดให้ตรงกว่าครูนะคะแล้วก็ขนานนะคะอันนี้ขนานพอไปตกกระทบตรงเลนนูนแล้วมันจะหักเหยังไงคะนักเรียนที่เราทำกิจกรรมกันไปมันจะหักเหมายังไงเลนนูนมันรวมแสงถูกต้องไหมดังนั้นแสงจะต้องหักเหมาที่จุดไหนคะจุด F ถูกต้องเลยนี่นะคะจึ๊บใช่ไหมคะมันจะต้องหักเหผ่านจุด F แบบนี้ถูกต้องไหมตอนนี้เส้นแรกเสร็จแล้วเกิดภาพหรือยังคะนักเรียนยังไม่เกิดภาพนะคะนักเรียนเพราะยังไม่มีการตัดกันของรังสีหักเหเลยเราจะต้องสร้างอีกหนึ่งเส้นค่ะจากจุดเดิมเลยคือจุดปลายของวัตถุนะคะเราเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเอาจากจุดเดิมจุดปลายของหัวลูกศรคราวนี้จุดไหนหน้าที่เราจะรู้ว่ามันจะหักเหไปทางไหนจุดไหนคะนักเรียนเราลองเป็นจุดโอไหมหรือจุดกึ่งกลางของเลนไหมมันจะต้องในแนวเดิมใช่ไหมเอาละลากเลยค่ะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะลากให้ตรงกว่าของคุณครูนะคุณครูจะทำให้ดู1ตัวอย่างเกิดจุดตัดของรังสีหักเหหรือยังคะเกิดแล้วถูกต้องไหมคะจุดตัดเกิดตรงนี้นี่ดังนั้นนักเรียนก็ลากลากลงมาอย่างนี้เลยค่ะภาพก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะหัวลูกศรก็จะอยู่ตรงจุดตัดพอดีนะคะส่วนลำตัวของลูกศรก็จะไปกระทบกับแกนมุกสำคัญพอดีดังนั้นภาพที่เราได้นะคะนักเรียนถ้าเกิดขึ้นบริเวณหลังเลนรังสีหักเหตัดกันจริงๆแบบนี้แสดงว่าชนิดของภาพเป็นภาพอะไรคะภาพจริงหรือภาพเสมือนคะภาพจริงเก่งมากค่ะแล้วลักษณะภาพล่ะคะเป็นภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับคะลักษณะภาพเนี่ยถ้าเทียบกับวัตถุเราพบว่ามันเป็นภาพหัวกลับแล้วขนาดภาพล่ะคะนักเรียนขนาดเป็นยังไงคะขนาดเล็กกว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรือใหญ่กว่าวัตถุคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้ภาพอะไรคะเล็กกว่าวัตถุใช่ไหมคะเหมือนกันกับครูเลยตรงนี้นะคะนักเรียนก็บันทึกผลลงไปนะคะซึ่งอันนี้คือตำแหน่งแรกนะคะคือเราวางวัตถุอยู่หน้าเลนนูนนะคะตอนนี้เพื่อนๆห้องปลายทางนะคะตามทันกันไหมนะคะสำหรับชนิดภาพถ้าเกิดว่ารังสีหักเหตัดกันจริงก็จะเกิดภาพจริงส่วนลักษณะภาพเป็นภาพหัวกลับขนาดภาพขนาดเล็กกว่าวัตถุอันนี้คือลอลิงของคุณครูนะคะเล็กลอลิงนะคะนักเรียนเขียนให้สวยกว่าของคุณครูนะเล็กกว่าวัตถุนะคะตอนนี้สำหรับตำแหน่งแรกผ่านไปแล้วลองมาดูที่ตำแหน่งที่2กันบ้างตำแหน่งที่2คือเมื่อเราวางวัตถุหน้าเลนนูนวางวัตถุหน้าเลนนูนเป็นยังไงเราลองเขียน
แนวรังสีตกกระทบแล้วก็

แนวรังสีหักเหเองซิว่าเมื่อรังสีหักเหตัดกันแล้วเนี่ยมันจะได้ภาพแบบไหนนะคะเมื่อกี้ครูทำให้ดู1ตัวอย่างแล้วอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลงมือนะคะลองเขียนเองดูว่าได้ยังไงอ่ะลองทำค่ะเส้นแรกคือขนานแกนมุกใช่ไหมนักเรียนแล้วก็มารวมกันที่จุด F นักเรียนทำได้เรียนทำได้อยู่แล้วอันนี้ง่ายไม่ยากเลยครูทำให้ดูแล้ว1ตัวอย่าง

เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในกรณีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวางวัตถุหน้าเลนส์นูนนะคะที่ระยะน้อยกว่า f เราจะเขียนแผนภาพนะคะการเกิดภาพการหาตำแหน่งภาพอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยเราวางวัตถุเนี่ยไว้ตรงหน้าเลนส์ที่ระยะน้อยกว่า f นะคะทุกคนเห็นเหมือนกันนะคะเราจะดูที่รังสีหักเหว่ามันจะตัดกันอย่างไรใช่ไหมคะลากให้ตรงกับจุด F นักเรียนทีนี้เส้นที่2คือจะต้องจากตัวปลายวัตถุเหมือนเดิมแต่ผ่านจุด O อย่างนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่ารังสีหักเห2เส้นเนี่ยมันจะไม่ตัดกันมันจะไม่ตัดกันแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีหักเหไปด้านหลังถ้าเราต่อแนวรังสีหักเหไปด้านหลังทุกคนลองดูซิใช้ไม้บรรทัดต่อดูเราจะพบสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนของคุณครูแบบนี้ไหมนะคะก็คือมันจะเกิดภาพในลักษณะแบบนี้ซึ่งภาพในลักษณะแบบนี้นักเรียนดูซิภาพเนี่ยมันเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนคะมันเป็นภาพเสมือนนะคะเป็นภาพเสมือนเติมคำว่าภาพนิดนึงนะคะเป็นภาพเสมือนแล้วลักษณะภาพเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับคะเทียบกับวัตถุแล้วเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับคะหัวตั้งนะคะขนาดล่ะคะนักเรียนเทียบกับวัตถุแล้วเล็กกว่าวัตถุใหญ่กว่าวัตถุหรือเท่ากับวัตถุโอ้โหนี่ภาพนะคะนี่วัตถุนะคะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าวัตถุคะโอ้ใหญ่กว่าวัตถุนะคะอันนี้นะคะก็คือเมื่อเราวางวัตถุนะคะในตำแหน่งที่น้อยกว่าระยะ f นะคะจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะ

ต่อไปนะคะนักเรียนเมื่อกี้นะคะครูเนี่ยได้ให้นักเรียนนะคะลองเขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพแล้วก็ลักษณะภาพของตัวเลนนูนไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองเขียนนะคะตัวเลนเว้าด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอข้อมูลค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนลงมือนะคะเขียนแผนภาพนะคะจากเลนเว้าต่อเลยค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแทนนะคะเพื่อนต้นทางนำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะในการเขียนแผนภาพจากเลนวาวกันค่ะเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนวาวที่ระยะมากกว่า 2F ชนิดของภาพคือภาพเสมือนลักษณะภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพคือขนาดเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนวาวที่ระยะระหว่าง F กับ 2F ชนิดภาพคือภาพเสมือนลักษณะภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนส์วาวที่ระยะ f ภาพชนิดของภาพคือภาพเสมือนลักษณะของภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพมีขนาดที่เล็กกว่าวัตถุค่ะ
0: โอเคนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะน้องมิ้วของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานะคะได้เขียนตัวแผนภาพนะคะการเกิดภาพทั้งเลนเว้าและเลนนูนแล้วเราสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะได้ว่าการหาตำแหน่งนะคะและลักษณะภาพที่เกิดจากเลนนูนและเลนเว้าจากการใช้แผนภาพรังสีของแสงโดยอาศัยหลักการที่ว่าแสงเคลื่อนที่จากวัตถุทุกทิศทางและเมื่อแสงตกกระทบเลนที่มุมต่างๆจะเกิดการหักเหค่ะโดยรังสีหักเหหรือแนวของรังสีหักเหเนี่ยจะไปตัดกันที่จุดหนึ่งค่ะตำแหน่งที่รังสีหักเหหรือแนวของรังสีหักเหตัดกันจะเป็นตำแหน่งของภาพนะคะถ้ารังสีหักเหตัดกันจริงจะเกิดภาพจริงแต่ถ้าต่อแนวรังสีหักเหให้ตัดกันจะเกิดภาพเสมือนโดยจะใช้การเขียนแผนภาพรังสีของแสงที่ออกจากวัตถุเพียง2เส้นก็จะทราบตำแหน่งภาพค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของแสงค่ะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1ใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1เรื่องการกระจายของแสงสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนเนื้อหานะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพของเลนวาวแล้วก็เลนนูนไปแล้วนะคะครูฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyo period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็

0: ทีนี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
3: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know thatFlavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. Place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพย่านะคะคือมาจากคนละทวี
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
0: Yeah.
7: Nice. Incredible.
0: I think in like 1 year you'll be perfect.
6: You'll right,
0: eating,
6: right.
0: You'll be eating like 10 chilies.
3: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
6: Thank you.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

กเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: everybody, let's review what you learned last time. Can you remember what you learned last time? We have talked about two tenses. Can you remember? Feel? About present, past, or future?
1: Future.
0: Okay, future. We have future, simple, and future, continuous. Wow, great job, คิวนะครับเรียนปลายทางนะครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อวานครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนอะไรกันไปนะครับ Everybody, let's check if you are ready. Yes or no? Everybody, shark, shark, shark, shark,
1: shark.
0: Okay, full of energy. All right, everybody, let's see the lesson today. Today, we're going to take a look at a new topic. It's called healthy lifestyles. Number one, healthy lifestyle. Everybody, are you guys healthy? Do you think you are healthy? Yes or no? You strong?
1: Yeah.
0: Wow, somebody say, I am so strong. I'm so strong. Are you healthy? Group one, how are you doing today? Are you happy? Are you healthy? You're healthy. I believe everybody is healthy, but I'm not healthy today. I'm not very well today. I'm going to the hospital right after I finish this class because I don't take care of myself. คุณครูไม่ค่อยดูแลตัวเองทำให้คุณครูป่วยบ่อยนะครับเราเรียนปลายทางอย่าทำเหมือนครูนะครับเราเรียนเรื่องสุขภาพไปแล้วทั้งการทานการรับประทานอาหารการออกกำลังกายวันนี้เราจะเรียนเรื่องการออกกำลังกายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำอย่างไรเราถึงจะสุขภาพแข็งแรงครับโอเค And the objectives of today's lessons. Today you will be able to pronounce the vocabulary related to exercise and health care. What is exercise, everybody? Exercise, what is exercise? Who love exercise? Wow, exercise. What kind of exercise do you like? Playing basketball, playing? Basketball too, who love like yoga? Yoga, no? Or playing badminton? Oh wow, weightlifting. Swimming, who loves swimming? No one loves swimming, okay. I think your generations play like a numbers of sports, so I think your health is gonna be very good. เด็กวัยเรานะครับเล่นกีฬาเยอะมากเพราะฉะนั้นน่าจะสุขภาพแข็งแรงนะครับมีใครบอกใครพอจะรู้ไหมครับว่า exercise ที่แปลออกกำลังกายเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยมีคำอื่นด้วยนะครับที่เราใช้เจอบ่อยๆเลยนะครับผมเราเจอบ่อยๆเลยนะครับอ่ะกรุ๊ปอะไรดีนะครับผมมีใครเคยได้ยินไหนมีใครเคยได้ยินยกมือโอ้กรุ๊ป2กรุ๊ป3ด้วยนะครับผมกรุ๊ปทีตอบบ่อยแล้วนะให้กรุ๊ปที่คะแนนน้อยๆดีกว่ากรุ๊ป4เคยได้ยินคำว่า exercise ไหมขึ้นต้นด้วย W เคยได้ยินกรุ๊ป5อ่ะกรุ๊ป4กันกรุ๊ป5 which group want to try นั่นในปลายทางมีใครเคยได้ยินไหมครับมีใครเคยได้ยินไหมโอเคกรุ๊ป4 you can take the microphone นะครับผมอะไรแปลว่า exercise อีกคำหนึ่งนะครับ
2: work out ครับ
0: work out giving hand to group number 4 one point นะ work out นะครับผมคำว่า work out ก็แปลว่าออกกำลังกายการออกกำลังกายได้นะครับผมหรือ exercise ก็ได้ so today we going to talk about let's see what you learned last time first future simple can you remember future simple the structure will and infinity verb what is an infinity verb no is noed no es no ing okay and when do we use future simple when do we use simple future simple for the general statement about future นะครับเกี่ยวกับคําพูดทั่วไปเกี่ยวกับอนาคต what about future continuous when do we or what is the structures of future continuous will followed by be andverb ing นักเรียนปลายทางทวนตามไปด้วยนะครับ and when do we use future continuous for ongoing situation นะครับก็คือเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังดำเนินไปอยู่โอเคเนาะอ่ะเราเรียนไปแล้วนำไปใช้ด้วยนะครับผมโอเคเนื่องจากวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการออกกำลังกายกันนะครับแต่ว่าด้วยพื้นที่ของนักเรียนต้นทางอาจจะไม่มีให้ผาดโผนหรือตีลังกากับหัวมากเท่าไหร่นะนักเรียนปลายทางอาจจะออกกำลังกายได้นะแต่นักเรียนต้นทางเราจะไม่บอดี้เอ็กซ์ไซส์ครับวันนี้เราจะไม่บอดี้เอ็กซ์ไซส์เราจะไม่ออกกำลังกายร่างกายกันแต่เราจะเป็น brain exercise นะครับ brain exercise what is brain your head your here inside นะเราจะ brain exercise กันเราจะพัฒนาสมองกันนะครับเราจะพัฒนาสมองกันโอเคนะครับอ่ะพร้อมนะครับ everybody shark everybody sharkShark, shark. Okay, if I say hi, you say hello. If I say hello, you say hi. Easy one, okay, mate? Hi.
1: Hello.
0: นักเรียนปลายทางรู้นะถ้าคุณครู say hi, you say hello. If I say hello, you say hi, okay? Hi.
1: Hello.
0: ว้าว perfect นะครับสมแล้วที่เป็นนักเรียนมือหนึ่งของคุณครูนะ

0: ับระดับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ห้ามผิดครับไฮเฮลโลไฮไฮเฮลโลไฮถ้าคุณครูเฮลโลไฮเราก็ต้องไฮเฮลโลเอาใหม่นะไฮเฮลโลเฮลโลไฮไฮเฮลโลไฮเฮลโลไฮไฮเฮลโลไฮอ่ะคนลิ้นเริ่มพันแล้วคนลิ้นเริ่มพันแล้วไฮเฮลโลไฮไฮไฮเฮลโลไฮเฮลโลเฮลโลเฮลโลไฮเอาไม่ได้ไม่ได้เลยนะนักเรียนปลายทางนะนักเรียนปลายทางรัวลิ้นตามเลยนะครับโอเคอ่ะฝึกสมองนิดหน่อยนะครับต่อไปทุกคนอีซี่ติงนะครับร่างกายฝึกสมองและมืออ่ะทุกคน raise your hand ครับ your left hand your left hand มือซ้ายขึ้นมามือซ้ายขึ้นมาโบกให้กล้องโบกให้กล้องโบกให้กล้องโอเคง่ายไหมโอเคเอามือซ้ายลงนักเรียนปลายทางทำตามด้วยนะครับPut your left hand side down นะครับ your right hand side okay you make it like waves like this okay easy one put your right hand side down put both of your hand up okay and then your left hand side wave your right hand side wave okay who can do that อะใครทำได้มาโชว์ใครทำได้ให้ออกมาโชว์หน้าห้องเลยแบบนี้นะครับแบบนี้เลยอ่ะลองทำดูนะครับนักเรียนปลายทางลองทำดูนะครับผมโอเค everybody stop โอเคอ่ะไปฝึกทำที่บ้านเดี๋ยวครั้งต่อจะมีเช็คว่าใครไปฝึกมาแล้วทำได้บ้างแบบ brain exercise ว่าสมองเราแยกได้ไหมนะครับเมื่อกี้กลุ่ม5ทำแบบนี้ครับทำแบบนี้อย่างนี้กลุ่ม5ทำอย่างนี้คุณครูเห็นนะครับกลุ่ม5ทำอย่างนี้นะนักเรียนปลายทางไปฝึกสมองมานะครับผมไปฝึกสมองมานะครับโอเคนะครับ everybody this is brain exercise but today we going to talk about can you guess what we are going to learn today about exercise and workout let's see the first vocabulary can you bring up your notebook please นะครับสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์นะสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์อย่าลืมนะครับไปฝึกมาด้วยนะครับ wave and wave to wave นะครับ to waves โอเค the first one feeling full of energy like you นะครับ when you want to do something I'm so readyYou have a lot of energy. Energy. We call energized. นะครับ. Repeat after me. Energized. Energized. นักเรียนปลายทางพร้อมกันครับ. Energized. นะครับ. So you put the stress on the first syllable. And energized เป็นคำเติม ed เป็น adjective นะครับ. หมายถึงว่า full of energy. What is energy? Who knows? Energy คืออะไร? พลังงาน. เวลาที่เรานอนเต็มอิ่ม เราออกกำลังกาย เราจะมี energy ถูกไหมenergize เป็น adjective แปลว่ากระปี้กระเป๋าเต็มไปด้วยพลังงานที่พร้อมจะทำงานอะไรบางอย่างนะ energized โอเคโอเค everybody together energize โอเคนะสะกดด้วย z หรือตัว z นะครับตัวนี้เป็นแบบอเมริกันครับถ้าอังกฤษก็จะเป็นตัว s นะฮะตัว s ธรรมดา energize คือเรามี energy เยอะๆเราจะเรียกว่า energize I'm energized นะครับ Are you guys energized today yeah โอเค ready for lunchOkay, you're gonna fill up your energy like right after this class. Okay, next one. We have this one, to stay away from something. นะครับ When you stay in the mosquito net, can you remember mosquito net? จำได้ไหม? เราใช้ mosquito net หรือมุ้งเพื่ออะไรเราอะไรเรากันยุงหรือเรา prevent mosquito ใช่ไหมอีกคำหนึ่งคือคำว่า avoid. Everybody repeat after me, avoid. Avoid. เน้นที่พยางค์ที่สองเขาว่า avoidAvoid. Everybody together. Avoid. Avoid is to prevent something. นะครับ To get away from something. If I avoid you, I don't get close to you. โอเคไหมท่านครูบอกว่าคุณครู avoid พวกเราเพราะว่ามีเพื่อนติดโควิดครู avoid พวกเราคือคุณครู No, I'm not close to you now. Please stay away. Distance. นะ distancing. นะครับอยู่ห่างๆเลยนะเรียกว่า avoid. นะครับ avoid. Are you done? Everybody together. Avoid. Avoid.Next one, this one, equipment or two you need for an activity. For example, basketball boy, นะครับ here, นะครับ นักเรียนต้นทางชอบเล่น basketball. What are the two that you use for basketball? We have, what do you use for basketball? Ball, and what else? Shoe or sneakers, what else? Your clothes, maybe, นะครับ your vest, your shorts, นะครับ What about running, if you want to run, what do you need for running sneakers or running shoes what else for running? You need your clothes. Yes. What about cycling? Ride bicycle. What do you use for cycling or riding a bicycle? You use a bicycle. You use a bottle of water. Water, right? You use helmet. And have all of these things. All of those things we call gear. Repeat after me. Gear.
1: Gear.
0: Gear in this context mean the tools or equipment of sports นะครับ gear ในที่นี้หมายถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายนะ gear นะ gear นั่นเองปลายทางทันนะครับ so everybody together gear
1: gear
0: right next one this one being healthy and strong being healthy and strong นะครับ being healthy and strongSo everybody said you are healthy นะครับทุกคนเมื่อตอนต้นคาบเราบอกว่าเราบอกคุณครูว่าพวกเรา healthy มากเลยแล้วก็ strong So when you have a good health you are very good we call you have fitness นะครับ everybody repeat after me fitness
1: fitness
0: fitness here is a noun นะ fitness ตัวนี้คุณครูรู้ว่าหลายคนต้องคิดว่า fitness ตัวนี้คือลงยิมที่เราออกกำลังกายใช่ไหมครับไม่ใช่นะ fitness ไม่ได้แปลว่าสถานที่ออกกำลังกายนะครับอันนั้นคือ fitness center center หรือ center นะครับ fitness center คือสถานที่ออกกำลังกายแต่ fitness เฉยๆเราไปสถานที่ออกกำลังกายไปจิมเพื่อเราให้ได้อะไรครับได้สุขภาพที่เป็นไงดีคำว่า fitness แปลว่าสุขภาพดีนะครับ fitness แปลว่า good health being healthy or having a good health นะครับ fitness คือ having a good health or being healthy and strong what about this one everybody the speed and which someone move นะครับ the speed นะครับ the speedIt means when you run. Have you ever ran before? Oh, sorry. Have you ever run before? You run slowly or quickly? Who run like very quick or very fast? ใครคิดว่าตัวเองวิ่งเร็วมากนะครับว้าวหลายคนต้นทางบอกว่าวิ่งเร็วมากเดี๋ยวลองให้เราลองวัดเทียบกับนักเรียนปลายทางเลยว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันนะครับเขาว่าวิ่ง100เมตรเนี่ยต้องต่ำกว่า10วิใครคิดว่าทำได้100เมตรต่ำกว่า10วินะครับผมเดี๋ยวเราเรียนลองไปทานลองไป challenge ดูนะครับผมในใครค่อยๆวิ่งนะครับค่อยๆวิ่งข้างๆจะเป็นเดินเร็วจ็อกกิ้งเลยทันทีเขาจะเป็นเดินนะครับใคร100เมตร3วันแล้วยังไม่ถึงเลยนะครับไม่มีนะครับอ่ะ slow or fast or quick นะครับ the speed of doing something we call pace repeat after me pace pace is the speed So if you run so fast, you have high speed or high pace. If you run too slow, you have low speed or low pace. Okay, speed or pace. นะไม่เน้นปลายทางนะครับเรามี high speed หรือว่า low speed หรือ high pace หรือว่า low pace ลองแชร์นะครับผมpace ก็คือระยะเวลาหรือความเร็วนะครับความเร็วนะครับนั่นเองตอนนี้คุณครูอาจจะมีพูดเร็วคุณครูว่า I have likeA very high speed in speaking นะครับ or high pace in speaking นะคุณครูพูดเร็วก็จะบอกว่ามี high pace ก็คืออัตราเร็วหรือว่ามีความเร็วสูงในการพูดนะครับเป็นต้นนะครับโอเค that's it this one everybody let's see นะ we have many words for this one I think you have learned it นะ if you eat too much what will happen you get fat or chubby or tubby what about if youExercise every day, you get good physical health or mental health. นะครับ your body is very strong or you have a fitness. นะ so if you do something for sure, for example, you eat a lot, for sure you will get fat. If you exercise every day, for sure you will be healthy. So can you remember the word for sure? I think you have learned it from the last unit. เราเคยเรียนคำว่า for sure ไปใน last unit ด้วยขึ้นต้นด้วยตัว Dยากๆหน่อยใครจำได้ ring a bell group 2ครับอะไรแปลว่า for sure นะที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับยากน้อยยากหน่อยคำนี้นะครับ
2: definitely
0: give a big hand to group number 2นะฮะโหtwo points นะครับคำนี้ค่อนข้างยากคำว่า definitely แปลว่า for sure แน่นอนแต่ว่าวันนี้คุณครูมีให้อีกหลายคำเลยที่มีความหมายว่า for sure เหมือนกันคือคำว่าRepeat after me. Definitely.
1: Certainly.
0: Exactly.
1: Absolutely.
0: โอเคอ่ะจดลงไปด้วยความรวดเร็วนะครับในปลายทางส่วนทั้งหมดนี้มีความหมายเดียวกันคือ for sure นะครับลงท้ายด้วย ly นะ definitely พยางค์แรก certainly พยางค์แรก exactly พยางค์ที่2แล้วก็ absolutely พยางค์ที่3เน้นนะครับ absolutely โอเควิธีการที่ฝึกให้เราออกเสียงไปด้วยคือเวลาเราจดคำศัพท์ถ้าเราไม่มีสีเน้นแบบคุณครูให้เราขีดเส้นใต้พยางค์ที่เน้นนะครับจะทำให้เราช่วยออกเสียงได้ง่ายขึ้นนะ definitelyCertainly นะครับถ้าเป็นอเมริกาอาจจะไม่ออกเสียง T นะครับเป็น Certainly ได้นะครับ Certainly Exactly Absolutely นะครับCertainly For sure นะ For sure คือง่ายสุดนะ For sure แต่คำพวกนี้เป็น Adverb นะครับด้านล่างนะครับก็จะลงท้ายด้วย ly ลี่ลี่นะครับOkay, everybody together. The first one, definitely.
1: Definitely.
0: Certainly.
1: Certainly.
0: Or certainly.
1: Certainly.
0: Exactly.
1: Exactly.
0: Absolutely.
1: Absolutely.
0: Correct, for sure. Okay, that's it, everybody. Can I pass? Can I go to the next slide? เรียนไปทางเสร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครูไปสไลด์ต่อไปนะครับ Okay, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark, shark, shark, shark.Okay, so look at these pictures. Look at this picture, everybody. What does he look like? What does he look like? Is he slim? Is he slim? No, he's kind of chubby. Do you think why? He eats a lot, right? He eats a lot. Do you think he is healthy, yes or no? Not really. Do you think he has a good diet? No. No, right?So, can you remember the word, some vocabulary from the disease unit? You have learned about the diseases, right? So, can you guess what might he have? What might he have? Like, what kind of disease might he have?
2: Obesity.
0: Obesity or? Diabetes. Diabetes, you have learned it. Can you remember? Diabetes คือโรคอะไรใครจำได้ เบาหวาน Obesity คือโรคอ้วนครับ so I have this one he will lose what does it mean lose lost weight mean this person this man like this and then how to get slim he will lose weight if he every day he can get slim if you want to answer ring a bell okay we have many answer group 3
3: work out
0: can you read the whole sentence? He will lose.
3: Weight.
0: If he work out.
3: Every day.
0: Giving hand to group number 3. นะครับกลุ่มที่บอกว่าเขาจะลดน้ำหนักได้ถ้าเขา work out หรือออกกำลังกายทุกวันมีไอเดียอื่นไหมเขาทำอะไรทุกวันดีเขาถึงจะลดน้ำหนักได้ You can ring a bell if you want to answer. If you want to share. Okay, group 1. Group 3, 1 point. Okay, group 1.You can read the whole sentence.
4: He will lose weight if he eat healthy food every day.
0: He will lose weight if he eat healthy food every day. Give him a hand. Group 1, 1 point. Any ideas? มีไอเดียอื่นไหมมีไอเดียอื่นไหมโอเค group 4. Group 4. นะครับ one. Group 1, 1 point. Group 4. He will
5: lose
0: weight.
5: If he go to gym every day.
0: He will lose weight if he go to gyms every day. Moving hand to group number 4. One point. One more. If you want to answer, we have work out. We have eat healthy food. We have go to gym. Okay, group 2.
6: He will lose weight if he running every day.
0: He will lose weight if he runs every day. If he runs every day. Giving hand to group number 2.1คะแนนครับไหนๆเราก็4กลุ่มแล้วอีกกลุ่ม1กลุ่ม5อ่ะลองจับไมค์เลยอ่ะฮะขอไอเดียที่ไม่ใช่เวิร์คเอาท์ไม่ใช่รันไม่ใช่อีทเฮลตี้ทํายังไงเขาถึงจะลูสเวทได้นะครับลูสเวทนะครับทําไงดีนะออกกําลังกายแบบไหนก็ได้ครับผมโอเคกรุ๊ป5
7: He will lose weight if he playing sport every day
0: He will lose weight if he play sport every day Give me hand to group number 5 1 point โอเคOkay, for me, he will lose weight if he exercises every day. Exercises, we put S นะครับ Okay, Let's see, everybody. Can you read this sentence together? One, two, go. He

weights if he exercises every day. What about this one? One, two, go. If he exercises every day, he will lose weight. Do you think these two sentences are the same thing? คิดว่าสองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันไหมลองอ่านดูสิติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก These two sentences are they the same? เหมือนกันไหมคิดว่าระหว่าง He will lose weight if he exercises every day กับ If he exercises every day he will lose weight เหมือนกันไหมเขาจะลดน้ำหนักได้ถ้าเขาออกกำลังกายถ้าเขาออกกำลังกายถ้าเขาออกกำลังกายเขาจะลดน้ำหนักได้ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนจากประโยคบนมาเป็นประโยคล่างแล้วเราเพิ่มเข้ามาคือเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงกลุ่มท้ายๆตอบมีอะไรเพิ่มมาคอมมอนเกือบแล้วเราเรียกว่าคอมม่านะครับคอมม่านะครับผมคอมม่าอะกิฟต์วิ่งแฮนด์ทูกรุ๊ปนัมเบอร์ไฟว์วันพอยต์นะตัวนี้เราเรียกว่าคอมม่านะเพิ่มหมายคอมม่าเราเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งประโยคยังเหมือนเดิมส่วนตรงนี้นะครับเราจะเรียกเขาว่าตรงที่แบบที่มีคำว่า if he exercise ถ้าเขาออกกำลังกายเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นประโยคเงื่อนไขหรือเราเรียกว่า condition everybody repeat after me condition คือเงื่อนไขว่าถ้าเขาออกกำลังกายสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเขาจะเป็นไงน้ำหนักลดแสดงว่าเป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์เราจะเรียกว่าresult นะครับ result นะครับโอเค everybody repeat after me result condition condition result แสดงว่าถ้าเราเอา if ไว้ด้านหลังเราจะเอา condition ไว้ด้านหลังถ้าเราเอา if ไว้ด้านหน้าเราจะถือว่าเอา condition ไว้ด้านหน้าโอเคไหมแต่ความหมายเหมือนกันนะครับและเราดูที่สองความหมายนี้ condition กับ result เงื่อนไขและผลลัพธ์มันบอกว่าอย่างไร if the condition is true ถ้า condition true หรือเป็นจริงถ้าเขาออกกำลังกายจริงผลลัพธ์ก็จะมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจริงตามไปด้วยคือถ้าเขาออกกำลังกายจริง result คือผลลัพธ์คือเขาจะเป็นไงตามไปด้วยน้ำหนักเขาจะเป็นไงลดลงถ้าเขาไม่ออกล่ะน้ำหนักก็ไม่ลดนะครับมันจะสอดคล้องกันไปแบบนี้ระหว่าง condition กับ result ถ้า condition เป็นจริง result เป็นจริงถ้า condition ไม่เป็นจริง result ก็จะไม่เป็นจริงโอเคอันนี้จะเริ่มยากนิดหนึ่งนะเรียนปลายทางตามทันนะครับมี condition กับ resultถ้า condition เป็นจริง result จะเป็นจริงถ้าเงื่อนไขเป็นจริงผลลัพธ์จะเป็นจริงเช่นถ้าเขาออกกำลังกายจริงน้ำหนักเขาจะลดแต่ถ้าเขาไม่ออกกำลังกายน้ำหนักก็จะไม่ลดเราจะเขียนเอา condition ขึ้นก่อนหรือ result ขึ้นก่อนก็ได้สิ่งนี้เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า conditional sentence type 1 okay everybody take some note for this one conditional sentence type 1 okay จดลงไปเลยนะครับนำสมุดขึ้นมาแล้วก็จดลงไปได้เลยวันนี้เราจะเรียนไวยากรณ์หรือ grammar ที่ค่อนข้างเริ่มยากขึ้นมาในระดับม.3 นะครับ conditional แปลว่าเงื่อนไขหรือประโยคเงื่อนไขแบบที่1นั่นเองนะประโยคเงื่อนไขแบบที่1นะนั่นเนี่ยปลายทางจดตามได้เลยครับ Everybody repeat after me conditional sentence type 1นะครับเรียกได้หลายแบบเราจะเรียกว่า first conditional ก็ได้นะครับผม first conditional ก็ได้นะ and when do we use conditional sentence type 1 we use for possible situation repeat after me possible situation แสดงว่า possible แปลว่าอะไรครับมีโอกาสเป็นไปได้เช่นถ้าคุณออกกำลังกายคุณจะมีสุขภาพที่ดีถ้าฝนตกวันนี้เราจะไปเล่นฟุตบอลกลางสนามไหมไม่แสดงว่าแล้วมีโอกาสที่ฝนจะตกจริงไหมมีนะครับช่วงนี้หน้าฝนหรือดูฝนแสดงว่าถ้าเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นจริงเราจะใช้ type 1หรือ conditional sentence type 1นะครับ everybody can you read this sentence together 1 2 go if you stretch before runningYou will avoid injury. นะครับ What is stretch? Stretch before you run. You have to stretch. What is stretch? ยืดนะครับยืดกล้ามเนื้อนะครับถ้าเราก่อนเราจะวิ่งเรายืดกล้ามเนื้อตรงไหนเป็นคอนดิชันระหว่างถ้าคุณยืดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งหรือคุณจะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บตรงไหนเป็นเงื่อนไข If you stretch เพราะฉะนั้นตรงนี้คือcondition นะครับ condition ส่วนคุณจะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บหรือ injury นะครับก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่า results นะครับผมตามถ้า condition เป็นจริง result ก็จะเป็นจริงตามนี้โอเคไหมถ้าคุณยืดก่อน

0: คุณก็จะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บได้นะครับโอเคนักเรียนปลายทางทันนะครับหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับดูประโยคนี้พร้อมกันนะทุกคนอ่านประโยคแรกพร้อมกัน if he exercises one to go he exercises นักเรียนปลายทางด้วยครับ every day he will lose weight number 2 if you don't have enough sleep you will feel exhausted คำนี้แปลว่า exhausted แปลว่า fatigue นะครับใครจำได้ fatigue แปลว่าอะไร ring a bell กรุ๊ปวันครับผมexhausted fatigue what does it mean fatigue
1: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อยอีกคำหนึ่งที่ง่ายๆเลยคือคำว่า
1: tired
0: give me hand to group number 1นะครับ give me one point ครับคำนี้ exhausted แปลว่าเหนื่อยล้านะครับเหมือนกับคำว่า fatigue นะครับ number 3 everybody read it together if you stretch one to go if you stretch before running you will avoidinjury นะครับ injury นะครับผมโอเคอ่ะทุกคนลองสังเกตทั้ง3ประโยคนี้ what do they have in common นะครับทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันขอคนละ1อันครับผม ring a bell group 3ครับมีหลายจุดมากมีหลายจุดมากนะครับอ่ะขอ1จุดแรกก่อนมีอะไรเหมือนกันทั้ง3ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันนะในเชิงหน้าตามองดูแล้วมีหน้าอะไรหน้าตาตรงไหนที่เหมือนกันนะครับ
1: มีวิวเหมือนกันค่ะ
0: โอเค they have view the same thing นะ view โอเค give me hand to go group number 3นะโอเค view taken โอเค group number 5
2: singular subject
0: singular subject singular subject he oh we have you think he or you is a singular you is a singular subject yes or no you โอเค good try นะครับ you can be singular or plural give me hand to group number 5 one point นะครับผมเพื่อนบอกว่ามีประธานเป็นเอกพจน์ซึ่งในที่นี้ you ตรงนี้อาจจะเป็น singular ก็ได้นะครับ singular ได้เหมือนกันกับ he นะครับโอเค group 2มาครับ group 2นะครับ
1: มี if เหมือนกัน
0: มี if เหมือนกัน give me hand to group number 2นะโหเดี๋ยวกันไว้ก่อนว่าบางคนจะตอบอันนี้คุณครูขอแย่งตอบก่อนทุกประโยคมีจุด full stop เหมือนกันนะครับห้ามเอาอันนี้นะครับห้ามเอาอันนี้อ่ะมีกลุ่มไหนเห็นอะไรที่เหมือนกันอีกมั้ย group 1ครับ group 1ก็วันมาเลยนะครับ
2: มีคอมม่าเหมือนกันครับ
0: มีคอมม่าเหมือนกันถูกต้อง giving hand to group number 1โอเคอ่ะ you can see all of these sentences have if comma and will โอเค and I want you to take a look what comes after if นะครับอะไรมาหลังจาก if ครับคิดว่า subject อะไรมาหลัง subject ครับดูสิ exercise itตรงนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรครับ TikTok เป็น sub เป็น noun or verb เป็น verb เช่นเดียวกันกับคำหลังคอมม่าเป็นอะไรครับหลังคอมม่าเป็น subject แล้วตามด้วย will หลัง will เป็น verb ให้เราดูโครงสร้างหน้าตาของเขาแบบนี้นะครับผมทุกประโยคจะมีหน้าตาแบบนี้คือ if subject verb comma subject will verb โอเคไหมดูทุกประโยคจะเหมือนกันเลย subject verb comma subject will verbif subject verb comma subject will verb นี่คือหน้าตาของ conditional sentence type 1นะครับแต่คุณครูจะมีคำถามแจกที่ยากกว่านั้นนะครับผมยากกว่านั้นนะยากๆไปเลยนะครับ verb ด้านหน้า verb ที่อยู่กับ if กับ verb ที่อยู่กับ will นั้นไม่ใช่ verb ตัวเดียวกันเพราะเราสังเกตเห็นว่า he exercises exercise เติม s แต่ will lose ตัวนี้ไม่เติม sดังนั้นแล้ว2ตัวนี้ต้องไม่ใช่ verb ตัวเดียวกันแน่นอนมันคือ verb อะไรกับอะไรใครตอบได้ทั้ง2ก็ไป5คะแนนเลยอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนว่าถ้าตอบถูกครึ่งนึงให้ครึ่งนึงนะโอเคมั้ยโอเค
1: verb ที่อยู่ด้านหลัง if แล้วก็ subject ค่ะจะเป็น verb ช่องแรกค่ะส่วน verb ที่อยู่ด้านหลัง subject will จะเป็น verb infinitive ค่ะ
0: โอเค giving hand to group number 3นะครับfive point เอาไปเลยนะครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเดี๋ยวให้ต่อนะครับอ้าวกลุ่ม3หมดสิตอบนะครับตอบนะครับ will ตามด้วยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่า will ตามด้วย verb อะไรนะครับ will ตามด้วย verb verb infinitive คืออะไรครับกดครับเอ๊ะเหมือนกลุ่ม1โอเคมีเจ้าหน้าที่บอกว่ากลุ่ม1กดก่อนครับตอบได้นะครับตอบได้ infinitive verb คืออะไรนะครับเราเรียนไปแล้ว
3: no s no ed no ing
0: no s no ed no ing give me hand to group number 1 3 points นะครับอ๋อ

0: กลุ่ม1กับกลุ่ม3หมดสิทธิ์ตอบในข้อต่อไปนะครับเหลือกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม2นะครับคำถามถามว่าแล้ว verb 1ช่องที่1กับ infinitive verb verb ช่องที่1นั้นกับ infinitive verb ต่างกันอย่างไร3คะแนนครับ3คะแนน verb 1 verb ช่องที่1กับ infinitive verb ต่างกันอย่างไรจริงๆเพื่อนก็ตอบมาใกล้เคียงแล้วนะโอเคกลุ่ม2นะครับโอเค verb 1 and infinitive verb ต่างกันอย่างไรนะครับ
1: verb 1นะครับก็จะมีการอาจจะมีการใส่ s หรือ es ครับแต่ว่าส่วน verb infinitive เนี่ยก็จะไม่มีการเติม s es ed หรือว่า ing เลยครับ
0: Give a big hand to group number 2 3 points นะครับผมนะครับอยากให้กลุ่ม4กับกลุ่ม5กลุ่มใดกลุ่ม1นะครับคุณครูถามว่าแล้ว verb 1เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเติม s หรือ es ตอนไหนครับเราจะเติม s หรือ es ตอนไหนครับดีโอเคกู5มาเลยนะครับกู5แล้วเติม s หรือ es ตอนไหนครับ
2: ข้างหน้าไม่มีวิวครับ
0: ข้างหน้าไม่มีวิวใช่มั้ยแล้วถ้าข้างหน้าเป็น he เราจะใส่ s หรือ es แต่ข้างหน้าเป็น you เราไม่ใส่นั่นหมายความว่าเราต้องดูที่ไหนครับ
2: ดูที่ subject ครับ
0: ดูที่ subject give a big hand to group number 5นะครับผม3 points นะครับ3 points นะครับผมถูกต้องนะครับอ่ะเรามาดูโครงสร้างของ conditional sentence type 1นะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าเขาจะมี if ตามด้วยอะไรนะครับ if ตามด้วย subject and verb 1 ses and comma and subject will ตามด้วย follow by loose it is infinitive verb this is the structures of conditional sentence Taiwan you write it down on your notebook ครับอันนี้คือโครงสร้างของที่เราเรียนเมื่อกี้คือ conditional sentence Taiwan เราจะได้โครงสร้างหน้าตาแบบนี้นะครับจดลงไปก่อนนิดหนึ่งนะ if he exercises every day comma he will lose weight ifHe exercises every day. He will lose weight. นะโครงสร้าง if subject verb 1 อย่าลืมนะ verb 1กับ infinitive verb ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับ subject will infinitive verbs นะครับนักเรียนปลายทางทันไหมครับแยกให้ออกนะครับถ้าคุณครูพูดถึง verb 1หรือ verb ช่องที่1นะครับหรือ base form เนี่ยมันอาจจะเติม s หรือ es ได้นะครับแต่ถ้าเป็น infinitive คือช่องที่1ด้วย no s ด้วย no ed no es no ing ด้วยนะOkay, are you done? Have you finished? Can I pass? คุณกูไปนะต่อไปได้นะให้ทุกคนลองเลือกดูสิครับว่าระหว่าง condition ด้านหน้าฝั่งขวาคุณกูจะมี condition ด้านหลังเป็น result ให้นะครับเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มออกมาเลือกดูสิว่าอันไหนน่าจะคู่กับอันไหนดีนะครับที่รู้ที่ความหมายนะครับเช่น if you study hard นะครับ if you study hard นะครับผลลัพธ์คืออะไรถ้าเงื่อนไขคือถ้าคุณตั้งใจเรียนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มไหนจะมาก่อนนะครับกลุ่มไหนมาก่อนเลยนะครับกลุ่มไหนมาก่อนเลยโอเคครับเอากูไฟโอเคให้กูไฟก่อนมากูไฟก่อนมาโอเคกูไฟโอเคโอเคออตันแอนด์แคนยูรีดเดอะโฮลเซนเทนส์ฟอร์ยูร์เฟรนด์
3: if you study hard you can pass the exam
0: โอเค3 points give a big hand to group number 5กลุ่ม number 4ครับกลุ่ม number 4กลุ่ม number 4เดี๋ยวให้กลุ่ม number 4ก่อนนะครับกลุ่ม number 4มาโอเคโอเคเก่ง can you read the whole sentence for your friends back home if
4: you finish your homework you may go out to play
0: you may go out to play give a big hand to group number 4 3 points นะครับผมกลุ่ม1ครับมากลุ่ม1กลุ่ม1มานะครับกลุ่ม1Right? Can you read the whole sentence for your friends back home? One, two, go.
4: If you want to success, you must work hard.
0: If you want to succeed, you must work hard. Give a big hand to group number 1. Group number 2. Group number 2. Okay. Group 1, 2 points. Group 1, 2 points. Okay, 2 points. Group 2. Okay, can you read the whole sentence for your friend?
1: If you save more money, you can buy a new phone.
0: If you save more money, you can buy a new phone. Give a big hand to group number 2. One point, นะครับ One point, นะครับ And the last group, come up. Okay, เหลืออันเดียวนะครับใครจะมาอ่านประโยคให้เพื่อนฟังนะครับ Okay, okay.

0: Okay, can you read the whole sentence for your friends?
1: If you run faster, you will catch
0: the bus. ถ้าคุณวิ่งเร็วคุณจะไปทันรถนั่นเองกิ้วเป็นไงดูกลุ่ม number 3 1 point นะโอเคเก่งมากทุกคนเก่งมากนักเรียนปลายทางพอจะได้ไหมครับอ่ะแล้วคุณครูมีคำถามนิดหนึ่ง I have a questions นะครับคุณครูมีคำถามฟังดีๆนะทั้ง5ประโยคนี้มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกับที่ครูสอนเลยมีใครสังเกตเห็นไหม Ring a bell ครับGo five ครับ Go five ก่อนครับนักเรียนปลายทางมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมครับมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมครับถ้าสังเกตเห็น5คะแนนไปเลยนะครับถ้าตอบถูกนะ
2: มีคำว่า you may you can และ you must ครับ
0: you may you can you must ซึ่งที่คุณครูสอนต้องเป็นอะไรครับ
2: you will ครับ
0: ต้องเป็น you will นะครับโอเค give me hand group number 5 5 points นะครับ5คะแนนไปเลยนะครับผมถูกต้องนะครับผมมีคำที่ไม่ใช่ will มาแทนที่เขาคือ can และ must และ may นะครับเพราะว่าใน conditional sentence นะครับผมใน conditional sentence ครับ will นะครับจะสามารถแทนได้ด้วย can may or must นะครับท้ายหนึ่งจดลงไปด้วยนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าความหมายที่เราจะสื่อคืออะไรนะครับ can may และ must เขียนไหมwill can be replaced by can may or must ครับซึ่งถ้าเราจะรู้ละเอียดลงไปกว่านั้นนะครับเราอาจจะทวนได้ว่า can ใช้อย่างไร may ใช้อย่างไร must ใช้อย่างไรนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่หลักๆแล้วคุณครูอยากให้เราใช้ will ไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับผมเบื้องต้นนะ can may or must นะครับถ้านักเรียนปลายทางสงสัยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า can ใช้เมื่อไหร่ may ใช้เมื่อไหร่ must ใช้เมื่อไหร่มีความแตกต่างไม่มากนะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองได้เช่นนะครับเช่นถ้าเราใช้will เนี่ยจะหมายถึงว่าต้องทำสิ่งนั้นจะต้องทำแน่นอนจะต้องเกิดขึ้นถ้าใช้ can เราหมายถึงว่าให้ตัวเลือกว่าทำได้หรือทำไม่ได้นะครับใช้ may คืออาจจะทำหรือจะไม่ทำก็ได้นะครับหรือใช้ must คือต้องทำแน่นอนอันนี้เราศึกษาเพิ่มเติมเองได้นะครับสรุปว่า will สามารถแทนได้ด้วยอะไรนะครับ can may and must โอเคนะครับโอเคนะครับ worksheet number 8นะครับ can you find them นะครับในใบงานนี้ในใบความรู้นี้นะครับผมเราจะใช้ใบความรู้นี้ไปอีก3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคุณครูปลายทางแจกให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับโดยคุณครูนะครับอยากให้เรา underline the conditional sentenceนะครับ underline the conditional sentence ครับเราลองหาในเรื่องนี้นะครับ can you find them ในเรื่องนี้นะครับในกิจกรรมนี้นะครับในรายงานที่8ที่ครูแจกให้นะครับเป็นบทอ่านของอเล็กซ์และเจมมี่เขาคุยกันเราลองหาซิว่าในบทสนทนาของ2คนนี้มีตรงไหนเป็น conditional sentence บ้างให้ขีดเส้นใต้ครับให้ขีดเส้นใต้เลยอ่ะคุณครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในเรียนปลายทางนะครับลองทำเลยนะครับลองขีดเส้นใต้นะครับง่ายๆว่าตรงไหนมี conditional sentence บ้างเห็น ifประโยคที่มี if นั่นแหละครับเขาเรียกว่า conditional sentence นะครับคิดเลยแล้วมานับกันว่าได้กี่คำนะครับได้กี่คำ

0: All right, everybody, are you done?
1: Yes.
0: Okay, everybody shark?
1: Shark.
0: Everybody shark?
1: Shark.
0: Okay, let's see, can you find, like how many did you find? How many did you find? How many sentences?
1: 12.
0: Okay, let's see. If you join me for a running, อันนี้คือประโยคเดียวกันครับประโยคที่หนึ่งนะครับอันนี้ไม่นับเป็นสองครับประโยคที่หนึ่ง Number two, if I wake up early enough, I definitely come. Number three, if we start early, we avoid the heat. อันนี้อ่ะสามอันในหน้านี้นะครับผมเหมือนครูไม่ใครไม่ได้เหมือนครูขีดด้วยนะครับผม Next one, if I get my workout clothes ready tonight, it will be easier to get up in the morning. Number five, if you need any gear, let me know. Number six, if I feel too tired in the morning, นะครับอ่ะหกอันตรงนี้ใครได้ไม่เหมือนครูนะครับขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะครับ Next one, if we run regularly, we will see improvement. Number seven, if we stay consistent, number eight, and number nine, if I can stick to this routine, นะครับ Number ten.And number 11, if you need motivation, just give me a call. And number 12, if I sleep well tonight, I'll be all set for tomorrow. นะครับผมโอเคเราได้ทั้งหมดอย่างนี้คุณครูให้การบ้านเราเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับไปลองอ่านเรื่องนี้ว่า2คนนี้เขาคุยเกี่ยวกับอะไรกันทำไมมีวิวเต็มไปหมดเลยทำไมมี conditional sentence เต็มไปหมดเลยนะครับเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับในเรียนปลายทางลองไปอ่านเพิ่มเติมมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเรียนครั้งหน้าใบงานนี้เรายังใช้อยู่นะครับ All right, everybody, let's review what you have learned todayConditional sentence type 1. When do we use for? When do we use conditional sentence type 1 for? Possible situation. Can you remember the structure? The structure. Subject. Oh, if subject and verb 1. Don't forget comma. Subject, will and infinitive verbs. Infinitive verbs. Any group wants to make a sentence for me? One sentence that use conditional sentence type 1. You rentOkay, group two. Okay.
2: If you play basketball,
0: if you play basketball,
2: you will get slim.
0: You will get slim. Okay, give a big hand to group number two. Two points. นะครับผมเพื่อนบอกว่า if you play basketball นะครับถ้าเล่น basketball every day ทุกวันครับ you can or you will get slim นะครับก็คือคุณก็จะหุ่นดีได้Okay, let's see irregular verb list for today. We have the first one. Tread. Everybody repeat after me. Tread. Tread means to step on something. To step on. You tread on a floor. You tread on a banana peel. นะครับเหยียบเปลือกกล้วยก็ว่า tread on something นะ Tread ก็คือการ step on การเหยียบลงไปในบางอย่าง Tread. Trot. Past participle. Trodden. Everybody repeat after me. Tread. Trot. Trodden. Get. Got. Gotten.Forget. One more time. Forget. Forgot. Forgotten. Okay. นะ Forget คืออะไรนะครับเราชอบเป็นประจำเลยคุณครูยิ่งมีอายุมากเราก็ชอบ forget my keys นะชอบทำกุญแจเป็นไงครับลืมกุญแจหายทำกุญแจหายตลอดนะครับถามคำถามที่แบบแจกสัก5คะแนนดีไหมก่อนจากไปเอายากๆเลยนะเพราะว่าเห็นบางกลุ่มคะแนนเราใกล้จะจบหน่วย2แล้วมันยังไม่ได้ถามเลยครับยังไม่ได้ถามเลยเอาก่อนครับเพราะคะแนนเราใกล้จะจบหน่วยแล้วเดี๋ยวจะรางวัลจะมาแล้วนะครับครูถามว่าเราจำคำว่า lose ได้ไหม lose loss แปลว่าถ้าคุณครูบอกว่า I lose my key คืออะไรครับ I lose my key กับ I forget my key มันจะต่างกันไง2ประโยคนี้ระหว่าง I lose my key กับ I forget my key อากุปกลุ่ม3อยากได้อีกเหรออ่ะลองอ่ะเดี๋ยวลองอ่ะลองทีละกลุ่มเดี๋ยวกลุ่มไหนถูกใจจะให้นะครับกลุ่มไหนถูกใจ I lose my key กับ I forget my key นั่นเรียนไปทางลองเดาได้นะครับ
3: I lost คือทำกุญแจหายค่ะแต่ว่า forget คือลืมค่ะ
0: ลืม
3: กุญแจ
0: ลืมกุญแจไว้ที่ไหน
3: อาจจะไว้ที่บ้าน
0: โอเคอ่ะ2 points นะครับอาจจะใกล้เคียงให้คะแนนจังหวะกลุ่ม3กลุ่ม3กดก่อเอ้ยกลุ่ม1กลุ่ม1ซะนี่โอเคค่อนข้างยากนิดนึงนะครับค่อนข้างยากนิดนึง
4: I lose แปลว่าเรารู้แล้วว่าเราทำหายครับแต่ I forgot คือเราไม่รู้ว่ามันหายไปจริงหรือเปล่าหรือว่าเราเอาไปวางลืมไว้ไหนครับ
0: โอเคโอเค3 points ได้นะผมโอเคกลุ่ม2ยัง โอเคก็ดูอ่ะเดี๋ยวให้กูโฟต่อไปนะครับกูโฟต่อไป
2: I lose นะครับคือเราอาจจะทำหายในที่ใดที่หนึ่งครับส่วนI forgot ก็คือเราลืมไว้สักที่ใดที่หนึ่งครับผม
0: โอเคอ่ะใกล้เคียง two point นะครับ two point นะครับผมกูโฟครับมาเลยโอเคอ่ะให้กูโฟนะครับ
5: คิดว่าถ้าเป็น I lose ครับก็คือมันหายไปเลยแบบหายไปแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็น forgot ก็คือเราลืมไว้ที่ไหนสักที่แต่เรายังมีโอกาสที่จะหามันเจอได้อยู
0: ่โอเคอ่ะ two or three point three point three point okay, giving hand to group number four มีกลุ่มไหนอยากต่ออีกไหมโอเคพอแล้วนะครับผมถ้าเราใช้ I forgot my key นะครับจะมีความแตกต่างระหว่างใช้ I my key and I lost my key เพราะว่า if you use I forgot my key it means you don't know where the key is นะครับคือเราไม่รู้ว่ากุญแจนั้นอยู่ที่ไหนเราจะใช้ว่า I forgot my key แต่ถ้าเราใช้ I lost my key นะครับ lost ตรงนี้จะหมายถึงว่าทำหายไปแล้วและเราไม่สามารถนึกขึ้นได้ว่ากุญแจนี้อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ให้ถูกระหว่าง lose lost lost แล้วก็forget forgot forgotten ครับผม next time we will talk about healthy lifestyle number 2 and you can prepare handout number 9 if i speak นะครับ and you can download all of these worksheets from www.dltv.ac.th นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมใบความรู้ที่9ให้กับนักเรียนได้เลยนะโอเค we will leave the class today with a very famous person นะทุกคนรู้จักคนคนนี้ไหมครับนักเรียนไปทานรู้จักคนคนนี้ไหมเขาคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลผู้ยิ่งใหญ่คุณครูเลือกคำพูดของเขามาให้เพราะคำพูดของเขาในวันนี้เป็นโครงสร้าง conditional sentence type 1ทุกคนอ่านพร้อมกัน if you want to live a happy life อันนี้เป็น condition result คือ you must tie it to a goalnot to people or things ไอซายบอกว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะต้องเอาชีวิตของคุณนั้น tie it คือเอาไปผูกไว้กับเป้าหมายไม่ใช่เอาไปผูกไว้กับคำพูดของคนหรือสิ่งอื่นโอเคไหม conditional sentence type 1นะครับโอเค Are you guys happy today? โอเค Let's enjoy the rest of the day Thank you very much everybody See you again next time
6: Let's thank the teacher.
7: Thank you.

0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
2: เก็บก่อนดีไหม
3: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
1: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
2: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
3: อืมใช่ๆ
2: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้าน
1: เลยเอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาแล้วเรียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
4: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่
3: นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: องเพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สอง
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
1: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ันที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: อธิบายยังไงให้เข้าใจง่าย

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวแล้วยังเจ็บออดๆแอดๆอีกน่ะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม
1: ่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไลคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
5: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่สวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไม่ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะประรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองค่ะชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายอาญาไปใช่ไหมคะเราก็ได้ทำการศึกษาแล้วว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรนั่นเองนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายอาญากันต่อนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องของเราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องกฎหมายอาญา2ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1บอกโทษทางอาญาและเรียกและเรียงลำดับโทษทางอาญาจากหนักที่สุดไปหาเบาที่สุดได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะในข้อที่2คือวิเคราะห์ลักษณะความผิดและโทษของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จากสถานการณ์ตัวอย่างที่กำหนดให้ได้ถูกต้องค่ะสุดท้ายนะคะในข้อที่3คือเห็นความสำคัญของกฎหมายอาญาและโทษทางอาญานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักเล็กน้อยว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรอ่ะไหนใครบอกคุณครูได้บ้างกฎหมายอาญาคืออะไรคือกฎหมายที่เกี่ยวกับอะไรนักเรียนปลายทางตอบได้ไม่เอ่ยกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับอะไรคะเรื่องนี้เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองคืออะไรจำได้ไหมคะกฎหมายอาญาคืออะไรเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
3: กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่เมื่อเราทำผิดต้องได้รับโทษครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนกฎหมายอาญานะคะก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการกระทำความผิดนั่นเองค่ะและผู้ที่กระทำความผิดนั้นก็ต้องได้รับโทษตามสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไว้ด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักเล็กน้อยเนาะนักเรียนคะกฎหมายอาญานะคะคือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดพฤติกรรมหรือการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมถึงป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดโดยการกำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนซึ่งเราก็ได้มีการเรียนรู้กันไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญาที่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ใช่ไหมเอ่ยเรามาดูกันค่ะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในทางอาญานั้นนะคะนักเรียนก็จะมี11แบบด้วยกันที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปเนาะในลักษณะความผิดในลักษณะที่1นะคะก็คือลักษณะของการลักทรัพย์2วิ่งราวทรัพย์3ชิงทรัพย์4ปล้นทรัพย์5กันโชคทรัพย์6รีดเอาทรัพย์7ยักยอกทรัพย์8ช่อโกงทรัพย์9รับของโจร10ทำให้เสียทรัพย์และ11คือบุกรุกนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนยังจำได้อยู่หรือไม่เอ่ยว่าในแต่ละลักษณะการทำการกระทำความผิดนั้นเป็นในลักษณะแบบใดบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะทำการทบทวนความรู้เดิมกันนะคะค่ะโดยลักษณะการกระทำความผิดทางอาญาทั้งหมด11ลักษณะนี้นะคะผู้ที่ได้มีการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะนี้นะคะก็ต้องได้รับบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำการฝ่าฝืนกฎหมายอาญานั่นเองค่ะต้องได้รับโทษตามที่ตัวเองได้กระทำไว้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามกับทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำถามขอถามทุกคนว่าความแตกต่างระหว่างชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์คืออะไรจำได้ไหมเอ่ยลักษณะการกระทำความผิดในลักษณะนี้ชิงทรัพย์มีการกระทำแบบใดบ้างปล้นทรัพย์เป็นแบบใดใครอยากตอบดีคะชิงทรัพย์คืออะไรใครตอบคุณครูได้บ้างเชิญค่ะ
4: ชิงทรัพย์คือ1คนก็ได้ครับปล้นทรัพย์คือ3คนขึ้นไปครับ
2: ลักษณะการกระทำของชิงทรัพย์คือทำอย่างไรคะ
4: ชิงทรัพย์ก็เหมือนว่า ก็แบบขโมย
2: ใช้กำลังใช่ไหมมีการใช้กำลังประทุษร้ายใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นต่อยเตะหรือทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วปล้นทรัพย์ล่ะคะคืออะไร
4: ก็คือการทำร้ายร่างกายการทำแบบกระบวนการครับแบบเป็นกระบวนการ
2: สามคนขึ้นไปใช่ไหมคะมีการร่วมมือกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปนั่นเองถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะระหว่างความแตกต่างระหว่างชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ค่ะนักเรียนชิงทรัพย์คือการใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมานั่นเองนะคะคือกระทำคนเดียวก็ได้แต่ว่ามีอาวุธแล้วก็ใช้กำลังประทุษร้ายคือเข้าถึงประชิดตัวเช่นยกตัวอย่างเช่นต่อยเตะหรือตบทำร้ายร่างกายเพื่อแย่งชิงทรัพย์สินมานั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของการชิงทรัพย์ค่ะนักเรียนส่วนปล้นทรัพย์นะคะนักเรียนปล้นทรัพย์คือร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปเพื่อใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายยกตัวอย่างเช่นการไปปล้นร้านทองอาจจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่มีอาวุธและใช้กำลังยกตัวอย่างเช่นข่มขู่ใช่ไหมคะข่มขู่ในลักษณะนี้ข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธเนี่ยทำร้ายเราแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะของการปล้นทรัพย์นะคะนักเรียนเพื่อนำเอาทรัพย์สินมาเป็นของตนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่แหละค่ะก็คือลักษณะความแตกต่างระหว่างชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์นั่นเองชิงทรัพย์นะคะก็คือ3คนขึ้นไปนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะคำถามถัดมาขอถามทุกคนว่าหากมีคนข่มขู่ให้มอบทรัพย์สินให้แต่ไม่ได้ใช้กำลังถือว่าเป็นความผิดหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดจำได้ไหมเอ่ยมีการมีคนมาข่มขู่เราว่าให้มอบทรัพย์สินมาให้เราแต่ว่าไม่ได้ใช้กำลังกับเราถือว่าเป็นความผิดไหมคะเป็นความผิดไหมเป็นใช่ไหมคะเป็นการใช้การกระทำความผิดในลักษณะนี้คือความผิดในแบบใดในฐานใดเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
5: เป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์ค่ะ
2: กันโชคทรัพย์อธิบายสักนิดนึงได้ไหมทำไมถึงเป็นกันโชคทรัพย์คะนักเรียน
5: เพราะเป็นการข่มขู่
2: ข่มขู่ว่าจะทำร้าย
5: แต่ไม่ได้ทำร้ายค่ะ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนในการกระทำความผิดในฐานนี้ก็คือฐานกันโชคทรัพย์นั่นเองค่ะคือมีการข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายของเรานั่นเองนะคะหรือว่าในลักษณะนี้คือการกระทำความผิดฐานกันโชคทรัพย์นั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะนักเรียนถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามถัดมาคำถามนี้ถามว่าการที่เจ้าของทรัพย์ยอมมอบทรัพย์ให้เองแต่ถูกหลอกถือเป็นความผิดหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดฐานใดเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
5: ช่อโกงทรัพย์ค่ะ
2: ช่อโกงทรัพย์ทำไมถึงเป็นช่อโกงทรัพย์
5: เพราะว่าถูกหลอกให้เอาทรัพย์ไปให
2: ้เพราะว่าถูกหลอกให้เอาทรัพย์มาให้นั่นเองเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนความผิดในฐานนี้ก็คือฐานช่อโกงทรัพย์นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามได้ถูกต้องกันหรือไม่ถูกต้องเช่นกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเช่นกันค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะเราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วว่าการกระทำความผิดในฐานอาญานั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมเอ่ยเราได้ทราบการกระทำความผิดไปแล้วในลักษณะต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโทษบ้างว่าผู้ที่กระทำความผิดนี้จะต้องได้รับโทษในลักษณะใดบ้างนั่นเองมีจากโทษที่มีลำดับสูงสุดไปจนถึงต่ำสุดเลยนะคะนักเรียนจากหนักที่สุดไปจนถึงเบาที่สุดเลยนั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยค่ะโดยนักเรียนสามารถทำการสืบค้นนะคะได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะหรือสืบค้นจากในหนังสือเรียนก็ได้เช่นกันนะคะค่ะและนักเรียนต้องทำการบอกคุณครูได้นะคะว่าโทษที่หนักที่สุดของโทษทางคดีอาญานั้นเป็นในลักษณะใดนั่นเองค่ะจนถึงเบาที่สุดคือลักษณะใดนั่นเองนะคะค่ะ นักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการสืบค้นแล้วนะคะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนวางปากกาค่ะเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะขอสอบถามค่ะนักเรียนจากที่นักเรียนได้ทำการสืบค้นแล้วเรียบร้อยนั้นนะคะจากการที่เราได้ทำการสืบค้นโทษที่หนักที่สุดทางอาญาคืออะไรคะมีทั้งหมดกี่สถานก่อนมีทั้งหมดกี่สถาน5สถานใช่ไหมคะโทษที่หนักที่สุดคือประหารชีวิต2คือเรียงระดับลงมาคืออะไรคะ
1: การจำค
0: ุก3การกักขัง4การปรับมีอะไรคะการลิฟทรัพย์สินนั่นเองมีทั้งหมด5นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็โทษทางอาญานะคะนักเรียนมีทั้งหมด5สถานด้วยกันค่ะมีตั้งแต่ในลำดับที่ของหนักที่สุดเลยหรือโทษสูงที่สุดนะคะก็คือการประหารชีวิตนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะถัดมาคือ2คือจำคุกนะคะจำคุกคือโทษที่รองลงมาจากการประหารชีวิตค่ะถัดมาคือ3กักขัง4ปรับ5ลิฟทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและในแต่ละความหมายนั้นนักเรียนทราบหรือไม่เอ่ยว่าการประหารชีวิตนั้นต้องโทษด้วยคดีอะไรบ้างถึงจะต้องมีการกระบวนการลงโทษด้วยการประหารชีวิตทราบไหมเอ่ยมีคดีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นฆาตกรรมใช่ไหมคะมีการฆาตกรรมฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองหรือเจตนาไว้ก่อนนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะแล้วจำคุกล่ะคะทำอะไรมีคดีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นคดีลักทรัพย์ข่มขืนแล้วแต่ว่าในแต่ละกรณีนั้นจะต้องมีการลงโทษหนักเบาขนาดไหนก็ต้องพิจารณาในแต่ละคดีความไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่โทษประหารชีวิตกันก่อนนะคะโทษประหารชีวิตนั้นนะคะก็คือเป็นโทษสูงที่สุดที่ใช้สำหรับความผิดร้ายแรงเช่นการฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือการก่อการร้ายที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะโทษนี้นะคะมีการบังคับใช้บางกรณีที่ศาลเห็นสมควรนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือโทษประหารชีวิตนั่นเองใครทราบบ้างว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรามีการประหารชีวิตด้วยวิธีใดคะมีการฉีดยาเข้าไปนั่นเองคือการประหารชีวิตนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็เป็นโทษที่ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนจากการทำการยิงเป้าใช่ไหมคะเปลี่ยนมาเป็นการฉีดยาเป็นการประหารชีวิตแทนนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นโทษทางคดีอาญาที่เป็นโทษที่สูงที่สุดที่คนที่กระทำความผิดต้องได้รับสิ่งที่ตนเองได้กระทำไว้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูโทษที่รองลงมาจากการประหารชีวิตนะคะก็คือจำคุกนั่นเองค่ะจำคุกนะคะคือการคุมขังผู้กระทำความผิดเอาไว้ในเรือนจำค่ะเป็นโทษที่ใช้บ่อยและมีระยะเวลาที่แตกต่างกันไปค่ะตามความร้ายแรงของความผิดนั่นเองนะคะเช่นตั้งแต่1เดือนไปจนถึงตลอดชีวิตก็มีนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือโทษจำคุกนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเรามาดูลำดับต่อมานะคะลำดับที่3นะคะคือการกักขังการกักขังนี้นะคะคือโทษนี้คือการจำกัดเสรีภาพของผู้ที่กระทำความผิดไว้ให้อยู่ในสถานที่เฉพาะที่ทำการกำหนดไว้เท่านั้นนะคะแต่ไม่ใช่เรือนจำค่ะค่ะก็ต้องแล้วแต่ในบางแต่ละกรณีว่าจะต้องมีการกักขังนานจะเท่าไหร่นั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่การปรับนะคะการปรับนะคะเป็นโทษทางการเงินค่ะโดยผู้ที่กระทำความผิดจะต้องทำการชำระเงินตามจำนวนที่ศาลทำการกำหนดไว้ค่ะโทษปรับมักใช้ในกรณีที่มีความผิดไม่ร้ายแรงมากเช่นความผิดเกี่ยวกับการขับขี่หรือการทำลายทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือโทษปรับนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของการขับขี่นะคะเวลาที่เราเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วเราไม่สวมใส่หมวกนิรภัยใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้เราถูกปรับได้นั่นเองค่ะคือโทษปรับก็ไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองนะคะค่ะสำหรับโทษปรับนี้ก็ใช้สำหรับในกรณีที่ไม่ร้ายแรงมากนั่นเองค่ะนักเรียน ค่ะถัดมานะคะสุดท้ายคือโทษการริบทรัพย์สินนั่นเองค่ะการริบทรัพย์สินนะคะคือการริบหรือยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเช่นอาวุธยาเสพติดหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดค่ะโดยทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของรัฐนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือโทษทางอาญาทั้ง5สถานเลยด้วยกันอ่ะฐานที่หนักที่สุดคืออะไรคะประหารชีวิตลองลงมาคือ
1: จำค
0: ุก3ค
1: ือ
0: การกักขัง4ค
1: ือ
0: การปรับ5คืออะไรคะการริบทรัพย์สินนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าแต่ละโทษที่กำหนดไว้ในคดีอาญานั้นนะคะมีในลักษณะใดบ้างนั่นเองนะคะต่อไปนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติค่ะโดยให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าคุณครูจะให้ทำอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างว่าเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่ถ้ามีเป็นความผิดฐานใดมีโทษทางอาญาอย่างไรโดยให้นักเรียนทำการบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่4ได้เลยนะคะค่ะคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันทำเป็นกลุ่มได้เลยนะคะและคุณครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานค่ะใบงานนี้คือใบงานที่4เรื่องกฎหมายอาญา2ค่ะค่ะนักเรียนในลำดับที่1นะคะในข้อที่1เขาให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันบอกโทษทางอาญาโดยเรียงลำดับจากโทษหนักสุดไปเบาที่สุดนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วทำการเขียนแล้วก็ทำการเรียงลำดับมาเลยนะคะว่ามีโทษใดหนักสุดจนถึงเบาที่สุดนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในข้อที่2คือให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ตัวอย่างโดยสถานการณ์ตัวอย่างคุณครูก็จะมีสถานการณ์เป็นเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาให้นักเรียนร่วมกันอ่านนะคะแล้วก็ทำการร่วมกันวิเคราะห์ว่าการกระทำของผู้ชายคนนี้เป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่นั่นเองนะคะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์มาค่ะค่ะและในข้อที่3นะคะก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของกฎหมายอาญาและโทษทางอาญานั่นเองค่ะให้นักเรียนบอกมาว่าโทษทางอาญาและการเรียนรู้เกี่ยวกับทางคดีอาญานี้มีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยหลังจากนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มนะคะให้นักเรียนทุกคนลงมือทำได้เลยคุณครูให้เวลาสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะขอถามนักเรียนว่าแต่ละกลุ่มนั้นทำการตอบไปว่าอย่างไรบ้างนะคะในประเด็นในข้อที่1กันก่อนเลยอ่ะประเด็นในข้อที่1บอกว่าให้นักเรียนบอกโทษทางอาญาโดยเรียงลำดับจากโทษที่หนักที่สุดไปจนถึงเบาที่สุดในกลุ่มใดอยากตอบคุณครูบ้างว่าเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
1: ข้อที่1 นะครับประหารชีวิตครับ2การจำคุก
0: เดี๋ยวนะคะประหารชีวิตนี่คือหนักที่สุดใช่ไหม
1: หนักที่สุดครับ
0: เรียงลำดับนะ
1: ครับมากที่สุดคือการประหารชีวิตครับรองลงมาก็จะเป็นการจำคุกครับการกักขังครับการปรับแล้วก็เบาที่สุดก็คือการลิบทรัพย์สินครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนโทษทางคดีอาญานั้นก็มี5สถานด้วยกันโทษที่หนักที่สุดก็คือการประหารชีวิต2ก็คือการจำคุกใช่ไหมคะถัดมาคือ3คือทำอะไรเอ่ยกักขัง4คือการปรับและสุดท้ายคือริบทรัพย์นั่นเองนะคะมี5สถานด้วยกันค่ะค่ะนักเรียนคะถัดมาในข้อที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างใช่ไหมคะตามสถานการณ์ตัวอย่างนี้เป็นสถานการณ์ของนายสมชายใช่ไหมคะนักเรียนเรามาดูพร้อมๆกันนายสมชายเนี่ยเป็นชายวัย35ปีตกงานมาเป็นเวลานานแล้วและประสบกับปัญหาทางด้านการเงินวันหนึ่งเขาเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อในช่วงเวลากลางคืนเมื่อสังเกตเห็นว่าไม่มีพนักงานอยู่ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินชั่วขณะหนึ่งนายสมชายจึงตัดสินใจหยิบเงินจากลิ้นชักเงินและขนมขบเคี้ยวจำนวนหนึ่งออกมาโดยไม่ได้จ่ายเงินหลังจากนายสมชายหนีไปเจ้าของร้านตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพบการกระทำของเขาจึงได้หลักฐานไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมนายสมชายกลับมานั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็ทำการดำเนินคดีได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากประเด็นของสถานการณ์ตัวอย่างนี้ในประเด็นในข้อที่1เขาถามเราเรื่องของการกระทำของนายสมชายเป็นความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่เป็นไหมคะ
2: เป็นค
0: ่ะเป็นถูกต้องค่ะนักเรียนเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะคะถือว่าเป็นความผิดเพราะว่านายสมชายได้ไปทำการอะไรเอ่ยไปหยิบทรัพย์สินของผู้อื่นมานั่นเองนะคะค่ะถัดมาในข้อที่2คือการกระทำของนายสมชายเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ฐานใดคะ
2: ลักทรัพย์
0: เป็นการลักทรัพย์ถูกต้องค่ะนักเรียนเป็นการลักทรัพย์นั่นเองเพราะว่านายสมชายเนี่ยได้ไปหยิบเงินจำนวนหนึ่งจากร้านสะดวกซื้อมาแล้วก็ได้ไปหยิบขนมส่วนหนึ่งมาด้วยนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการไปหยิบฉวยเอาของคนอื่นมาโดยที่ผู้อื่นไม่รู้ตัวนั่นเองถือเป็นฐานของการลักทรัพย์นั่นเองนะคะถัดมาค่ะในประเด็นที่3บอกว่าการกระทำของนายสมชายมีโทษทางอาญาอย่างไรบ้างตามประมวลกฎหมายอาญามีการกำหนดระบุโทษเอาไว้การกระทำความผิดในการลักทรัพย์นี้เป็นมาตราที่เท่าไหร่คะใครอยากตอบยกมือและตอบคำถามค่ะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: เป็นโทษมาตรา334ครับโทษคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโทษทางคดีอาญาเกี่ยวกับการลักทรัพย์นั้นก็เป็นอยู่ในมาตรา334นั่นเองคือได้ระบุโทษเอาไว้ว่าปรับไม่เกินกี่บาทปรับไม่เกิน 60,000 บาทและจำคุกไม่เกิน3ปีนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่3บอกว่าให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของกฎหมายอาญาและโทษทางอาญาอันนักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาและโทษทางอาญานั้นมีความสำคัญอย่างไรมีใครอยากตอบไม่เอ่ยเชิญค่ะ
4: ค่ะมีความสำคัญก็คือช่วยควบคุมสังคมให้สงบสุขค่ะแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมได้ว่าจะทำอะไรก็รู้ผิดรู้ถูกค่ะแล้วก็จะสามารถป้องกันให้คนไม่กล้าทำผิดได้ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็เก่งมากๆเลยนะคะสามารถตอบคำถามได้ทุกประเด็นเลยนักเรียนปลายทางนะคะทำได้เช่นกันใช่ไหมเอ่ย ทำได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่คำถามนี้คำถามสุดท้ายนะคะขอถามนักเรียนทุกคนอีกหนึ่งครั้งว่านักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาและโทษทางอาญามีความสำคัญอย่างไรนอกเหนือจากคำตอบของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้มีความสำคัญอย่างไรอีกใครอยากตอบยกมือสำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะเชิญค่ะ
2: ครับผมความสำคัญของกฎหมายอาญาและโทษทางอาญานะครับก็จะช่วยให้สังคมสงบสุขขึ้นครับแล้วก็ปราศจากผู้ร้ายครับแล้วก็ทำให้ผู้ร้ายเนี่ยถูกลงโทษครับแล้วก็ทำให้เป็นบทเรียนชีวิตของเขาจะได้ไม่กล้าทำอีกครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนการที่มีกฎหมายอาญาหรือว่าการที่มีการควบคุมพฤติกรรมของการกระทำความผิดและมีการระบุโทษไว้อย่างชัดเจนนั้นนะคะก็ช่วยให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นรู้ว่าโทษของการกระทำของตนเองจะต้องถูกกระทำอย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังว่ามันไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะค่ะจากการศึกษาเกี่ยวกับโทษทางอาญานะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของประชาชนช่วยป้องกันการกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎหมายและส่งเสริมความสงบสุขในสังคมการมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะจะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความรับผิดชอบนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องกฎหมายอาญานั่นเองนะคะเป็นอย่างไรได้รับความรู้กันไปเยอะหรือไม่เอ่ยเราก็รู้แล้วนะคะว่าการที่เรากระทำความผิดนั้นมีโทษอะไรระบุเอาไว้บ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดก่อนทำนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของกฎหมายแพ่ง1นั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกฎหมายนะคะว่ากฎหมายแพ่งเนี่ยคือกฎหมายเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ได้ทำอะไรไปบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคือสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องกฎหมายแพ่งค่ะนักเรียนซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอบคุณค่ะ
7: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับการเรียนนะคะในวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้สัปดาห์ที่แล้วครูยังไม่ได้ให้ไปนะคะสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่นักเรียนจะบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะให้นักเรียนพูดว่าภูมิใจการภู
2: มิใจ
1: รักษาน
2: าฏศ
1: ิ
2: ลป์ไทย
1: นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนทำมือแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าจีบหงายจีบหงายลูกจีบหงายเอาหัวแม่มือจรดข้อแรกของนิ้วชี้นะคะแล้วหักข้อมือเข้ามาให้หมดหักข้อมือเข้ามานะนั่นแหละค่ะนะคะเอามือขวาไหนยกมือขวาขึ้นมือขวาอยู่ไหนมือขวานะคะมือขวานี่ครูทำเป็นกระจกนะมือขวามาไว้ที่หน้าอกตรงหัวใจพูดว่าภู
2: มิใจ
1: มือซ้ายมาไว้อีกฝั่งหนึ่งมาไว้อีกฝั่งหนึ่งพูดว่ารัก
2: ษาน
1: ะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนกลายมือออกเป็นตั้งวงกลางตั้งวงกลางอยู่ระดับไหนไหล่นะคะ

นักนาฏศิลป์ไทยเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่นะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ้าว3 4ไปค่ะภูมิใจรักษานาฏศิลป์ไทยแล้วค่อยสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราจะทำกันในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ผ่านไปก่อนนะคะเช่นเดิมนะคะเช่นเดิม1แต้ม1รู้เท่ากับ1แต้ม3แต้มเท่ากับ1คะแนนดังนั้นต้องรวบสะสมคะแนนกันด้วยนะคะสัปดาห์ที่แล้วมีบางกลุ่มได้ไปเยอะเลยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงคุณครูขอหน่อยหนึ่งขอไม้นั่นนะคะใช่อันนี้ก่อนจะตอบต่อไปนี้ก่อนจะตอบนะคะครูจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันยกทั้งรูปทั้ง4นี้เป็นรูปอะไรคะสังเกตไหมกี่ภาค4ภาคอันนี้ภาคอะไรภาคเหนืออันนี้ภาคอะไรภาคใต้อันนี้ภาคอะไรอันนี้ภาคอะไรใช่ดังนั้นเวลาครูบอกว่าอ้าวเตรียมตัวตอบภาคเหนือนักเรียนก็ต้องยกขึ้นมาแล้วค่อยตอบเข้าใจไหมคะโอเคนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวให้คุณครูทำให้เนาะนะคะรับไปค่ะลูกนะคะดังนั้นนักเรียนแจกเลยค่ะแจกเลยแจกทุกคนเลยเพื่อที่จะได้ยกทันนะคะอย่ารวมไปที่คนใดคนหนึ่งนะพร้อมยังนะคะเข้าสู่บทเรียนนะคะ

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนวันนี้ดูแล้วพิจารณาด้วยว่าการแสดงแต่ละชุดเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูชุดต่อไป

ขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนชุดที่2ผ่านไปสังเกตเห็นอะไรบ้างนะคะเรามาดูชุดต่อไปค่ะ

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนการสอนในวันนี้นะคะอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูอีกหนึ่งรูปแบบ

0: ก็ขอขอบคุณสื่อวิทิทัศน์ด้วยนะคะเอาละค่ะเตรียมตัวยกนะคะนักเรียนรับชมการแสดงทั้ง4ชุดนี้แล้วนะคะนักเรียนคิดว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกลุ่มไหนจะตอบภาคกลางค่ะภาคกลางไหนกลุ่มไหนยกกลุ่ม3มันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะการแสดง4ชุดนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะใครตอบได้เอาความคิดของนักเรียนเลยนะคะ
1: ครับการแต่งกายในแต่ละเรื่องครับแล้วก็ทำนองจังหวะ
0: ได้ค่ะประมือรับไป1แต้มเลยค่ะ1แต้มเลยมีกลุ่มไหนมีความคิดเห็นแตกต่างอีกไหมคะมีไหมคะกลุ่ม2ค่ะเราเห็นต่างจากเพื่อนตรงไหนอีกไหนลองว่ามาสิคะ
2: จะเป็นเรื่องของเป็นการรำเดี่ยวมีการรำคู่แล้วก็เป็นการรำหมู่ด้วยค่ะ
0: โอเคเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนี่รับไป2แต้มเลยอันนี้ครบถ้วนกว่านะคะนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่านะคะต่อนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งที่นักเรียนตอบมานั้นมันมีอะไรกันบ้างนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์ก่อนนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะอธิบายความหมายวิเคราะห์รูปแบบนาฏศิลป์ไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเริ่มวิเคราะห์แล้วมีแบบนั้นแบบนี้มีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแตกต่างกันตรงไหนเริ่มวิเคราะห์ได้แล้วนะคะได้บ้างแล้วนะแล้วก็เขียนอธิบายรูปแบบนาฏศิลป์ไทยใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาคิดสร้างสรรค์การแสดงรูปแบบการแสดงของเรากันนะคะทบทวนในสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่ององค์ประกอบของนาฏศิลป์อันแรกอะไรคะองค์ประกอบของนาฏศิลป์มีอะไรบ้างมีฟ้อนรำลีลาท่ารำอะไรอีกคะมีจังหวะมีอะไรอีกอะไรอีกดนตรีลองนึกซิในที่เราเห็นมีอะไรบ้างอะไรอีกคำร้องหรือเนื้อร้องอะไรอีกคะการแต่งกายแต่งหน้าและอุปกรณ์การแสดงกลุ่ม2กับกลุ่ม1รับไปอีกกลุ่มละ1แต้มเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยปรบมือดังๆหน่อยนะคะ1แต้มค่ะ1ลูกใช่1แต้มเท่านั้นนะคะ1ลูกเท่านั้นนะคะมาเล่นเกมกันหน่อย

0: เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูซิว่านักเรียนรู้ไหมว่ารูปที่ครูนำเสนอเนี่ยมันคือการแสดงอะไรฮะเลขห้าแต่เดี๋ยวตอบกลุ่มไหนตอบเดี๋ยวยกนะกลุ่มไหนรู้อ่ะเอาวางกับพื้นค่ะใครรู้ว่าลำอะไร ได้อ่ะอะไรอ่ะพระกลางใช่แต่เป็นการแสดงลำอะไร
1: กิจดาอภินิหารครับ
0: กิจดาอภินิหารดูซิว่ามีอะไหมดูนะคะมีไหมไม่มี
1: กิจดาอภินิหารครับ
0: โอเคเอาประมือให้เพื่อนค่ะโอ้โหเปิดรูปแรกก็รู้เลยนะคะดีนะคะสวยงามสวยไหมคะเหมือนที่ไหนเหมือนที่เคยไปเหมือนเคยดูใช่ไหมคะอ่ะลำกิจดาภินิหารนะคะเป็นการลำเป็นการรำที่รูปแบบอะไรใครรู้รูปแบบอะไรเดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะคะเมื่อกี้ครูถามแล้วนะคะรู้ยังรู้ไหมเดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะคะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะรูปแรกนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะ
2: การรำ
0: การรำใช่อันที่สองล่ะ
2: ระบำ
0: ละครอันนี้ล่ะเป็นชุดเป็นตอนโอ้โหเก่งมากเลยกลุ่มสองรับไปสองแต้มเลยค่ะนะคะอันนี้คือรูปแบบการแสดงนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมันแตกย่อยออกมามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูการรำอันแรกเลยนะคะการรำการรำคือการรำคืออะไรพระกลางพระกลางโอเคกลุ่มสองพระกลุ่มสองการรำคืออะไรคะ
3: เป็นการแสดงที่มุ่งเน้นถึงพวกศิลปะท่วงท่าครับไม่มีการแสดงเป็นเรื่องราวครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะรับไปเลย1แต้มนะคะรับง่ายๆเลยคะแนนเดี๋ยวเราจะรับกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็คือการแสดงที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับศิลปะท่วงท่าลีลาท่ารำนะคะดนตรีไม่มีการแสดงเป็นเรื่องราวนะคะรำบางชุดเนี่ยเป็นการชมความงามบางชุดก็ตัดตอนมาจากวรรณคดีต่างๆนะคะบางทีก็จำเป็นที่จะต้องมีเนื้อเพลงนะคะหรือไม่มีเนื้อเพลงก็ได้อย่างที่เราเรียนไปแล้วนะคะก็เช่นการรำหน้าพาดนะคะทีนี้การรำเนี่ยยังแบ่งออกเป็น4ประเภทอีกนะคะประเภทแรกอะไรคะรำเดี่ยวรำเดี่ยวมุ่งเน้นอะไรบ้างใครตอบได้ภาคอีสาน กลุ่ม3ให้เร็วให้เร็วกลุ่มอื่นให้เร็วนะคะแจกกันไปเลยคนละ1อันนะคะรำเดี่ยวเขามุ่งเน้นเกี่ยวกับอะไรคะ
4: มุ่งเน้นความสวยงามของการเคลื่อนไหวค่ะ
0: ปรบมือนะคะ1แต้มเลยค่ะนะคะเรามาดูการรำเดี่ยวนะคะมุ่งเน้นความสวยงามของการเคลื่อนไหวนะคะของร่างกายของผู้รำนะคะแล้วก็เน้นฝีมือนะคะเป็นการอวดฝีมือของผู้รำผู้แสดงด้วยนะคะดังนั้นผู้ที่รำเนี่ยจะต้องมีความสามารถแล้วก็ฝีมือที่รำได้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็การรำก็ต้องรำให้ถูกต้องนะคะตรงตามแบบแผนด้วยนะคะถึงจะดึงดูดผู้ชมนะคะรำเดี่ยวต้องสวยเห็นไหมคะสวยทั้งลีลาท่ารำและหน้าตารูปร่างด้วยนะคะต่อไปรำคู่ล่ะเป็นรำอย่างไรภาคเหนือกลุ่ม4เชิญค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4รำคู่เป็นรำแบบไหนช่วยครูบอกเพื่อนหน่อยสิ
5: การรำคู่คือการแสดงที่มันจะเป็นต้องพร้อมเพียงกันครับเพียงแค่มีท่าที่เหมือนกันครับเพราะว่ามีการใช้ลีลาที่แตกต่างกันครับผม
0: ปรบมือค่ะรับไปอีก1แต้มนะคะเขาบอกว่ารำคู่เนี่ยนะคะก็คือเป็นการรำที่ต้องไม่ต้องพร้อมเพียงกันก็ได้นะคะแต่ต้องรำเป็นคู่ซึ่งแต่ละคู่อาจจะมีท่าทางที่แตกต่างกันดังนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องพร้อมนะคะแต่คือ

0: ต้องรำด้วยกัน2คนนะคะนะระหว่างคน2คนนะคะอาจจะเป็นตัวพ่อตัวนางนะคะหรือตามบทบาทของตัวแสดงนั้นๆ นะคะบางท่าก็ต้องพร้อมเพรียงบางท่าก็ไม่ต้องพร้อมเพรียงก็ได้อาจจะแตกต่างกันก็ได้นะคะอันนี้สำหรับรำคู่นะคะอันนี้รำอะไรคะฉุยฉายกิ่งไม้นะคะเห็นไหมสวยเลยนะคะท่าเหมือนกันแต่ชุดไม่เหมือนกันนะคะบางการแสดงก็อาจจะชุดเหมือนกันแต่เวลารำอาจจะลีลาที่แตกต่างกันก็ได้ต่อไปรำละครรำละครรำละครเอ๊ะมันเป็นยังไงนะรำละครภาคอะไรยังไม่มาเนาะภาคอะไรยังไม่มาภาคใต้เฮ้ยเอ้ยลงก่อนลงก่อนลงก่อนหนูยังไม่ทันจะเห็นเลยเอาไม้เอาไม้เอาไม้ภาคใต้ไหนกลุ่ม3กลุ่ม3นี่เรามีคณะกรรมการช่วยตัดสินให้ด้วยนะคะกลุ่ม3นักเรียนปลายทางก็ช่วยครูบอกด้วยนะคะเป็นยังไงเอ่ยมันเป็นยังไงนะรำละคร
1: เป็นการรำที่ใช้ในการแสดงละครค่ะใช้การไล่รำเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินเรื่องค่ะโดยมีทั้งการขับร้องแล้วก็ดนตรีค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนะคะนะคะการรำละครนะคะคือการรำที่มันอยู่ในการแสดงละครนะคะซึ่งลีลาท่ารำเนี่ยนะคะก็ต้องดำเนินให้เข้ากับดนตรีให้เข้ากับบทร้องนะคะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยต้องประสานกันนะคะตัวละครเนี่ยก็จะต้องแต่งกายเนี่ยตามบทบาทในเรื่องนะคะแล้วก็ไล่รำสื่ออารมณ์นะคะผ่านท่วงท่ารำและลีลาการแสดงนะคะให้เข้ากับบทที่แสดงเท่านั้นเองนะคะต่อไปค่ะมาเกี่ยวกับระบำบ้างนะคะระบำเป็นการแสดงตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะใช้เพลงบรรเลงประกอบการแสดงที่มีทั้งเนื้อร้องและไม่มีเนื้อร้องนะคะอันนี้เน้นอะไรด้วยเน้นความพร้อมเพียงนะคะความสมดุลในการแสดงนะคะซึ่งระบำเนี่ยนะคะก็มีเรียกว่าเซิงและฟ้อนด้วยนะคะตามภูมิภาคนะคะแล้วก็ตามรูปแบบของภูมิภาคนั้นๆนะคะการแสดงเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกไปแต่ละท้องถิ่นเราก็จะเรียกตามคำว่าเซิงกับฟ้อนตามท้องถิ่นเซิงท้องถิ่นภาคอะไร
2: อ
0: ีสานฟ้อนล่ะภาคเหนือระบำล่ะภาคกลางนะคะแต่ภาคอื่นก็มีใช้ระบำได้เหมือนกันภาคใต้ก็มีเช่นระบำตริกิปัตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้คำว่าระบำเหมือนกันนะคะยังแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยระบำนะคะอันแรกคือระบำมาตรฐานระบำมาตรฐานเป็นอย่างไรอยากให้ภาคกลางตอบกลุ่มโน้นกลุ่มอะไรนะกลุ่มซีค่อยๆมานะคะสโลแต่ฉันมาก่อนแค่นั้นเองนะคะกลุ่ม4กลุ่ม4
1: เป็นการแสดงที่มีลักษณะการแต่งกายยืนเครื่องพระแล้วก็นางค่ะถ้ารำเพลงร้องและดนตรีได้กำหนดไว้แบบแผนค่ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะเพื่อนก็ตอบได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวรับไป2แต้มเลยนะคะระบำมาตรฐานนะคะเขาบอกว่าเป็นการแสดงที่มีลักษณะการแต่งกายแบบไหนคะยืนเครื่องตัวพระตัวนางเห็นนะคะอย่างในรูปนะคะถ้ารำและเพลงร้องดนตรีเนี่ยต้องกำหนดไว้เป็นแบบแผนเลยมีลักษณะเฉพาะตัวตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทยนะคะไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงจากเดิมดัดแปลงจากเดิมได้ไหมไม่สมควรเลยเพราะมันเรียกว่าระบำมาตรฐานดังนั้นถ้ารำต้องเป็นตามมาตรฐานตามหลักของนาฏศิลป์ไทยเลยนะคะก็เช่นระบำสี่บทระบำย่องระบำดาวดึงระบำกิจดาภินิหารระบำพรหมาสระบำเทพบันเทิงนะคะนี่อันนี้ทราบหรือยังตอนนี้อยู่ในรูปแบบการแสดงแบบไหนระบำมาตรฐานนั่นเองนะคะระบำกิจดาภินิหารนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งระบำเบตเลดมันเป็นอย่างไรระบำเบตเลดมันมีรูปแบบการแสดงอย่างไรเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมกลุ่ม1กลุ่ม5เร็วเตรียมพร้อมแจกหน่อยแจกหน่อย อบอ้าวกลุ่มสามค่ะเอาภาคเดียวอย่ายกเยอะนะคะแจกกันเลยคนละอันเลยนะคะ
2: เป็นการแสดงที่ประดิษฐ์คิดค้นหรือปรับปรุงขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็จะมีการแต่งกายตามรูปแบบของการแสดงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะรับไปอีก2แต้มค่ะกลุ่มหนึ่งเร็วๆๆๆ เดี๋ยวครูจะหันมองทางนี้เลยแหละจะแอบขี้โกงไม่มองทางนู้นนะคะระบำเบ็ดเตล็ดนะคะเขาบอกว่าเป็นการแสดงที่ประดิษฐ์คิดค้นอะไรอีกหรือปรับปรุงขึ้นมาใหม่ตามอะไรคะตามเหตุการณ์หรือตามสมัยนิยมหรือตามเนื้อหาเนื้อเรื่องที่ผู้ประพันธ์จะสร้างสรรค์มานั่นเองนะคะการแต่งกายแบบไหนตามรูปแบบของการแสดงนะคะก็จะมีระบำนพรัตน์ระบำชุมนุมเผ่าไทยระบำไกรราชสำเริงระบำฉิ่งระบำโบราณคดีแล้วก็รำโคมนะคะก็รำหลายคนนะคะก็จะอยู่ในประเภทของระบำนั่นเองนะคะอันนี้พี่ๆเขารำอะไรระบำฉิ่งนะคะมีอะไรเป็นอุปกรณ์มีฉิ่งเป็นอุปกรณ์นั่นเองนะคะรูปแบบต่อไปคือการแสดงอะไรคะการแสดงละครนี่การแสดงละครเป็นแบบไหนอยากได้ภาคเหนือตอบมาแล้วกลุ่มหนึ่งเขาออมไว้เห็นไหมเขาออมไว้การแสดงละครเป็นอย่างไร
3: เป็นการแสดงดำเนินเรื่องราวครับแล้วก็ใช้ตัวบทใช้พูดตาม
0: บทละคร
3: ตามละครครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะรับไปเลย2แต้มนะคะการแสดงละครนายช่วยกันตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยสิการแสดงละครคืออะไรคะเป็นยังไงการแสดงที่ดำเนินเป็นเรื่องราวนะคะใช้ตัวละครในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะคะในการร้องหรือแสดงออกของลีลาท่ารำนั่นเองนะคะแล้วก็หรือตามบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงซึ่งมันก็จะมีวิวัฒนาการมาอีกนะคะก็จะมีละครรำแบบอะไรบ้างคะดั้งเดิมละครแบบไหนอีกละครรำแบบปรับปรุงแล้วก็ละครที่พัฒนาขึ้นใหม่นะคะต่อไปค่ะการแสดงเป็นชุดเป็นตอนมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรนะคะภาคใต้โอ้โหนี่บอกแล้วเขาออกไม่ทันกลุ่มหนึ่งมาแล้วการแสดงเป็นชุดเป็นตอนมันเป็นอย่างไรคะนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะ
4: เป็นการแสดงที่สอดแทรกอยู่ในการแสดงแล้วก็ตัดตอนให้เป็นชุดทันครับ
0: ปรบมือค่ะนะคะนะคะเอาไปเลย2แต้มนะคะการแสดงเป็นชุดเป็นตอนนะคะเป็นการแสดงที่สอดแทรกอยู่ในละครนะคะแล้วเราเอาตัดเอาตอนนั้นนะคะมานำเสนอเป็นตอนสั้นๆนะคะผู้ที่รำเนี่ยก็ต้องมีฝีมือนะคะมีฝีมือในการแสดงเลยนะคะอาจจะเป็นประเภทลำเดี่ยวลำคู่ระบำก็ได้นะขึ้นอยู่กับลักษณะที่เขาสร้างสรรค์มานะคะนี่อันนี้ลำอะไรใครทราบในภาพหานุมานจับนางสุพรรณมัชชาโอเคเอาไป1แต้มเลยกลุ่ม1นี่ปรบมือด้วยแม้แต่เสียงแว่วๆให้ได้ยินก็ได้คะแนนนะคะนะคะอันนี้ตัดตอนมาจากโขนมาจากโขนรามเกียรตินะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างการแสดงเดี๋ยวลองตอบนะคะว่ามันเป็นการแสดงประเภทไหนนะคะให้ดูนะ

0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนนักเรียนดูแล้ววิดีโอนี้เป็นการแสดงรูปแบบไหนใครตอบได้2 มี2อันวางชิงกันใครตอบได้ขอเป็นภาคกลางสรุปตาอินกับตาอยู่ได้ไปกี่ห้องสรุปกลุ่มเซอ่ะเป็นรูปแบบการแสดงไหนเออ3 2
1: เป็นละครครับ
0: มือค่ะเป็นละครนะคะเรื่องผู้ชนะ10ทิศนั่นเองนะคะเป็นละครพันทางแต่งตัวตามเชื้อชาตินะคะอ้าวมีอีกลองดูว่าเป็นการแสดงรูปแบบไหน

0: ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ด้วยนะคะรูปแบบไหนรูปแบบไหนคะการแสดงเมื่อสักครู่นี้เป็นการแสดงรูปแบบไหนอยากให้พักการตอบกลุ่ม3กลุ่ม3นะคะ
1: การแสดงเป็นชุดเป็นตอนครับ
0: ปรบมือค่ะแล้วไป1แต้มนะคะเป็นการแสดงเป็นชุดเป็นตอนนะคะชุดพระรามตามกวางนั่นเองนะคะอยู่ในโขนรามเกียรตินะคะต่อไปเป็นกิจกรรมละนะคะเราจะมี2กิจกรรมด้วยกันนะคะมี2ใบงานนะคะใบงานแรกอันนั้นเองเขียนแผนผังความคิดนะคะรูปแบบการแสดงเมื่อสักครู่นี้มีกี่รูปแบบนะคะในเขียนลงไปนะคะเป็นแผนผังความคิดนะคะนะคะอันนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะให้นักเรียนช่วยกันนะคะออกแบบสร้างสรรค์ว่านักเรียนเนี่ยอยากจะคิดปรับปรุงรูปแบบการแสดงแบบไหนนะคะโดยแต่ละกลุ่มคุณครูจะมีรูปภาพอันนี้ให้เห็นไหมคะนะคะนักเรียนไปทางคุณครูน่าจะเตรียมให้แล้วนะคะให้นักเรียนเลือกรูปแบบการแสดงทั้ง4รูปแบบนี้นักเรียนจะเอารูปแบบการแสดงใดก็ได้ถ้าใครเลือกรำเธอคิดว่าเธอจะทำรำแบบไหนหรือถ้าใครจะเลือกละครนะคะนักเรียนก็ดูว่าจะเอาละครทำละครแบบไหนนะคะโดยนำภาพรูปแบบการแสดงเนี่ยลงไปแปะนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยคิดมาว่าจะมีอุปกรณ์อะไรไหมอะไรยังไงเห็นนะคะให้นักเรียนแปะรูปนะคะดังนั้นนักเรียนต้องวิเคราะห์ก่อนว่ารูปที่ครูให้ไปเนี่ยมาแต่ละรูปเป็นรูปแบบการแสดงรำละครเป็นชื่อเป็นตอนหรือรำคู่นักเรียนต้องวิเคราะห์ออกมานะคะวิเคราะห์รูปภาพออกมาแล้วก็นำมาแปะแล้วก็คิดสร้างสรรค์เป็นงานของตัวเองพร้อมยังโอเคไปทางก็น่าจะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ครูสังเกตเห็นนะคะนักเรียนบางกลุ่มทำงานเสร็จแล้วแต่นักเรียนกลุ่มที่เสร็จแล้วทำเกี่ยวกับระบำนะคะใบงานที่2นะคะทำใบงานที่2ไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวนำเสนอใบงานที่2ก่อนนะคะเดี๋ยว mind map ค่อยทำแล้วก็นำมาส่งครูทีหลังทุกกลุ่มเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มที่2นำเสนอให้ทุกคนดูก่อนนะคะเป็นแนวทางนะคะเชิญค่ะให้เพื่อนดูซิว่าเราเอารูปแบบอะไร

0: ันในรูปแบบอะไร
1: รูปแบบการระบำ
0: เพื่อนใช้รูปแบบระบำในการสร้างสรรค์การแสดงนะคะอ่ะลองบอกซิว่ารูปแบบระบำเธอจะสร้างสรรค์การแสดงของเธออย่างไรนะคะ
1: ชื่อชุดการแสดงนะครับชื่อว่าคนดีสี่วังไกลครับลีลาท่ารำนะครับสร้างสรรค์ให้เข้าถึงยุคสมัยใหม่มีความสนุกสนานเป็นการประยุกต์ลีลาท่ารำครับจังหวะและทำนองนะครับคือเร็วสนุกสนานผสมอ่อนหวานให้เข้ากับวังไกลกังวลครับดนตรีนะครับคือดนตรีสากลผสมดนตรีไทยครับเนื้อร้องนะครับเนื้อร้องเนี่ยที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของรอรอวังไกลครับโรงเรียนขออภัยครับโรงเรียนวังไกลกังวลครับการแต่งกายหรือการแต่งหน้านะครับคือแต่งตัวชุดไทยสีประจำโรงเรียนครับอุปกรณ์การแสดงนะครับป้ายโลโก้โรงเรียนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะถือว่าดีเลยนะคะถือว่าดีเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์การแสดงแบบไหนนะคะกรมเอิญนะคะในเพื่อนมีแนวทางมาแล้วนะคะเราลองไปสร้างสรรค์ของเราดูนะคะนะแล้วก็นำไปปรับปรุงนะคะแล้วก็แก้ไขมาส่งคุณครูด้วยทั้งสองใบงานเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะแก้ไขเรามาช่วยกันสรุปก่อนนะคะว่าวันนี้เราเรียนไปเนี่ยนะคะเราก็ได้รู้แล้วรูปแบบการแสดงมีอะไรบ้างนะคะรูปแบบแรกอะไรคะรำอันที่สองระบำอันที่สามการแสดงละครหรือเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแล้วก็การแสดงเป็นชุดเป็นตอนนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนเรื่องบทบาทนาฏศิลป์และแนวทางการสืบสานอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานนะคะเรื่องบทบาทนาฏศิลป์และแนวทางการสืบสานอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครนะคะนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนนะคะกลับไปทํางานแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนํามาส่งคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพ

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

Easy Pet Care วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการเลี้ยงและการดูแลนกเบื้องต้นเราก็จะมาดูกันว่าการเลี้ยงนกที่ดีนั้นควรจะต้องมีอะไรบ้างจุดแรกที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับก็คือว่าเราจะเลี้ยงนกในบ้านหรือนอกบ้านการเลี้ยงในบ้านนะครับก็จะมีข้อดีคือเขาได้มีเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆนะครับได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเห็นได้ทันทีนะครับการเลี้ยงนอกบ้านนะครับก็จะมีข้อดีที่เขาจะได้อยู่ในกรงขนาดใหญ่เขาได้ออกกำลังกายนะครับและเขาได้รับแสงอย่างเต็มที่ซึ่งจะเหมาะสมอย่างมากสำหรับนกที่ต้องการการขยายพันธุ์เพราะว่าระบบของฮอร์โมนเพศนะครับต้องการแสงที่ถูกต้องตามธรรมชาตินะครับถ้าเราเลี้ยงในบ้านเขาก็จะไม่ได้รับแสงในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของการอยู่นอกบ้านก็คือนอกบ้านนั้นอาจจะมีสัตว์ต่างๆที่มารบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงนะครับหรือว่ามดหรือว่าบางที่อาจจะมีงูก็ได้หรือจะมีหนูมากินเศษอาหารซึ่งจะต้องใส่ใจและก็ระวังให้มากนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของกรงนะครับขนาดของกรงที่เหมาะสมสำหรับอย่างเช่นนกขนาดนี้นะครับควรจะมีที่ให้เขาได้บินถ้าเป็นกรงนอกบ้านนะครับก็คงจะเป็นกรงขนาด1x4 เมตรนะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับทำให้กล้ามเนื้อของการบินเนี่ยได้ใช้ในทุกส่วนนะครับวัสดุของกรงตรงที่ดีนั้นควรจะทำจากสแตนเลสที่ปลอดสนิมนะครับเพราะว่ากรงบางชนิดนั้นมีการเคลือบสารเช่นสังกะสีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมแต่ว่าข้อเสียคือถ้านกกัดแทะกรงแบบนั้นเกิดเป็นปัญหาสารพิษจากสังกะสีในตัวนกได้นะครับหรือกรงลวดที่เคลือบพลาสติกนะครับก็จะมีปัญหาว่านกที่เขากัดแทะเนี่ยเศษพลาสติกก็จะหลุดล่อนออกมาแล้วก็นกเขาก็กินเข้าไปเป็นปัญหาอุดตันหรือเป็นปัญหาบาดลำไส้ของเขาได้นะครับเพราะนั้นกรงที่ดีสุดควรจะเป็นกรงสแตนเลสนะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ในกรงนกนะครับอันแรกที่จะพูดก็คือคอนนะครับคอนคือเป็นจุดที่นกเกาะและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนคอนนะครับคอนที่ดีควรจะมีขนาดประมาณ2/3ของวงรอบเท้านกนะครับคือเท้านกประมาณนี้นะครับก็คือ2/3เหลือที่ว่างประมาณ1/3ของเท้านกคอนที่ดีควรจะมีผิวหยาบนะครับเพราะว่านกจะได้ไม่ต้องใช้แรงมากในการเกาะเขาจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อมากเพราะบางครั้งนกเกาะคอนเพื่อจะนอนเราอยากให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับถ้าคอนมีความหยาบเนี่ยเขาก็จะเกาะโดยไม่ต้องใช้แรงมากนักนะครับบางครั้งนะครับคอนไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเป็นกิ่งไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับข้อดีของกิ่งไม้ธรรมชาติคือมันจะมีขนาดที่อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างทำให้เขาได้ออกกำลังกล้ามเนื้อหลายๆแบบนะครับและมีความหยาบในตัวของมันเองบ้างถึงอย่างคอนที่ไม่ดีอาจจะได้แก่ท่อแป๊บนะครับท่อ PVC ท่อเหล็กที่มีความเรียบลื่นอย่างเงี้ยจะไม่เหมาะนะครับหรือแม้แต่ไม้ไผ่นะครับก็คือมันมีความเรียบลื่นทำให้เขาต้องออกแรงมากปกติในการเกาะคอนนะครับทำให้ขาอาจจะเป็นแผลได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของถาดอาหารและก็ถาดน้ำนะครับตำแหน่งที่ดีของถาดอาหารก็คือเมื่อนกเขาใช้เวลาเกาะอยู่บนคอนแล้วนะครับเขาก็จะได้กินอาหารได้อย่างสบายใจนะครับตำแหน่งพอดีก้มลงกินได้เลยนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถาดน้ำนะครับจะไว้ระดับเดียวกันก็ได้หรือจะไว้ข้างล่างก็ได้เพราะว่านกเขาจะไม่ค่อยได้กินน้ำเท่าไหร่นะครับนานๆจะกินน้ำสักทีหนึ่งและส่วนที่สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของถาดที่รองรับเศษอาหารหรือว่ารองรับมูลนะครับเพราะว่านกเวลาเขากินเนี่ยเขาจะมีการคุ้ยเขี่ยนะครับแล้วก็เศษอาหารก็จะร่วงหล่นลงมาถ้าเราไม่มีถาดอาหารรองรับนะครับเศษตกลงมาที่พื้นก็จะมีปัญหาเรื่องของมดเรื่องของหนูที่จะมากินเศษอาหารที่ตกหล่นอยู่บนพื้นและบางครั้งก็จะไต่ลามากัดนกของเราได้นะครับการมีถาดอาหารจะช่วยให้เราทำความสะอาดได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือเป็นมูลนกก็ตามบางท่านอาจจะเคยเห็นว่าในกรงนกนั้นจะมีของเล่นอยู่ด้วยนะครับของเล่นนั้นจะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เอาไว้ให้เขาได้ใช้ปากนะครับจับเป็นก้อนขึ้นลงหรือว่าให้ไต่เชือกขึ้นไปไต่บันไดขึ้นไปหรือส่องกระจกหรือของเล่นที่ทำให้เกิดเสียงในแบบต่างๆนะครับสามารถให้ได้นะครับแล้วนกแต่ละตัวเขาจะชอบของเล่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเราอาจจะต้องเอามาลองกันว่านกของเรานั้นชอบเล่นของเล่นแบบไหนนะครับข้อดีของการเล่นของเล่นคือทำให้เขามีกิจกรรมอย่างบางทีที่เราไม่สามารถมีเวลาให้กับเขาได้เต็มที่เขาก็ได้เล่นของเล่นและใช้เวลากับของเล่นเหล่านั้นทำให้เขามีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ไม่เครียดมากนะครับสำหรับอาหารนะครับนกแก้วนั้นเขาจะกินอาหารอยู่2อย่าง2กลุ่มนะครับก็คือเมล็ดพืชนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเมล็ดพืชเราอาจจะซื้อไปเป็นอย่างเดียวที่ตามร้านสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะถ้าให้ดีนะครับก็จะเป็นเมล็ดพืชรวมหลายชนิดนะครับอย่างเงี้ยจะมีเมล็ดพืช5-10 ชนิดนะครับอยู่ในนี้ถ้าเป็นนกขนาดใหญ่นะครับชนิดของเมล็ดพืชก็ควรจะเหมาะสมกับขนาดปากของเขาด้วยนะครับอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับสำหรับนกแก้วมาคอที่ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีพวกเมล็ดพืชขนาดใหญ่ให้เขาได้กัดแทะนะครับผักผลไม้สดต้องระวังในเรื่องของความสะอาดนะครับควรจะเลือกมาจากแหล่งที่ปลอดภัยปราศจากยาฆ่าแมลงแล้วก็สารเคมีนะครับซึ่งการให้อาหารนะครับก็คือควรจะแยกกันระหว่างของสดกับของที่เป็นของแห้งนะครับถ้าผสมกันมากเนี่ยของแห้งจะเก็บได้ไม่นานนะครับนกส่วนใหญ่แล้วจะชอบกินพวกเมล็ดพืชมากกว่าเพราะมีความมันนะครับเราจะต้องให้2 อย่างให้สมดุลกันนะครับ

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามกลุ่มร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานของขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเผ็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี่ย
2: ค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง

0: ครับไม่เหม็น
1: ครับ
0: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
2: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: านี้ไม่ใช่เต่านั้น
1: ชอบ
0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงนะฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละโหฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแบบนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเด
1: ี๋ยวเย็น
0: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมมา
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้าน
1: หมูกระทะตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ70%ผัก30%เข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
0: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
1: จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็น

0: การทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
2: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผม Recycle เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการ Recycle แนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำใบแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic.
1: อ๋อครับ
3: That's all made from bottle caps.
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching.
3: Yeah.
1: อ๋อ ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลย yeah. นะครับออกไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่เป็นมาจากฝาขวด
3: ใช่ไหมครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อ
1: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah.
1: เป็น
3: exactly.
1: product ได้
3: yeah.
1: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
3: yeah.
1: sure
3: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเรา

0: เลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps เป็นฝาขวด
1: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees. Whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
0: All right.
1: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE,
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
1: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colors we use.
0: Yeah, and it's strong.
1: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: We do turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
1: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here,
0: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะครับ
1: There we go.
0: And then it gets all.
1: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลต
1: ์ yeah.
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: And what's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah
0: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ชา
1: Very
2: nice.
1: Thank you.
2: Professional มาก
1: Because of you. ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot

0: top.
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah, exactly. We wanted to do this because of the plastic pollution problem. And so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that. Mm-hmm. And these machines really are these almost like hero figures.
1: Yep.
0: Because they can take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht each.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000 baht as well.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวพิชเช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: ูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ์

0: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดเก๋จาก Mahidol Kids เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาด

เล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกลเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกลเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ยท
1: ั้
0: งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที
1: ่
0: DM Furniture Design ไม้สักแพร่น
1: ะฮะ
0: วันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่

0: ห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
1: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
0: ่
1: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
0: ใช่มีความคลาสสิก
1: ใช่
0: มีความคลาสสิกอยู
1: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
0: ดูโมเดิร์น
1: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
1: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
1: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
1: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
1: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
0: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
1: แน
2: ่
1: น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
1: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
1: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
1: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
1: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือ ใช่งั้นมีดำมีทอง
1: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
1: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: นิดนึงก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
1: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่
2: ครับ
1: สุดยอดเลย
2: ครับ
1: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
0: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
0: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
1: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบอ่ะ
1: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
1: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
0: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: เอออบอุณหภูม
0: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
1: ยัง
2: เรียง
1: อ่ะคุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
1: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
2: ก็
1: ลำต้น
2: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
2: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
1: ับ พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอ
2: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
1: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
0: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80
0: แล
2: ้วคงที
0: ่ก็เริ่มละ
1: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์ว่าบึ๊บ
0: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
1: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
1: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
0: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
1: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
0: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะ
1: ถ้า
2: หนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
1: ่ๆอบกันไม่ได้อบ
0: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
2: มันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับๆๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
1: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
0: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเย้

0: ว่าตรงนี้ก็มีแบบมีคานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
2: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
1: ทนเสียงหน่อย
2: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเนยไม
2: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
2: ะเหม
0: ือ
2: นประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะว่าเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
1: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลโก้มาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็สามาร
0: ถใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลยนะ
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ oh, okay.
3: นะแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
3: ใช่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเค้าอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกระโพงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทําเหลือเนี่ยทําโต๊ะทําเตียงทําตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อแล้ว
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว
1: ์วิธีเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบเลยยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับคุณพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบยุบไม้จะประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: แล้วก็แห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีปุ๊บพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เรามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80ถึง 100% เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนทีนี้เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: อินฟราเรดตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็คงจะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าแต่แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ตั้
3: งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับขึ้นเป็น60
3: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจอ
3: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อเจยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอครับพ่อเด
3: ี๋ยว
0: ไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: เชิญเลยขอบคุณมาก
1: นะคะ
0: ปุ๊บปุ๊บนี่รับลูกหน่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
0: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำตัวเตียงเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแหย่ง
0: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กินเป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
4: เนื้อกลาง
0: มันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึง
0: ต้องระวังนะ
4: ค
0: ือไม้

0: สวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: ใช่นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
2: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
1: ค
2: ่
1: ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
2: ใช่
1: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: แบบ
1: น
0: ี้
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
2: ใช่ฉลุ
1: ฉลุ
2: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ค่
2: ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
2: ลวดลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
2: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
2: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
2: ค
0: ่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
0: เจียน
2: ใช่
0: นะฮะ
2: ต
0: ่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
2: ให้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรก็จะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความหย
0: าบ
1: นิดๆ
0: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
2: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
2: ้
0: คร
2: ับ
0: ผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
2: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
0: อ
2: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
2: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะล
0: ดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
2: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
2: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ขาว
2: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ5-10ปีแต่ถ้าเป็น20ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วพวกไม่มาแล้วอ
2: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
2: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
2: ้แต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: ไ
0: ปแล้วครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้ว
3: ก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
0: นี
3: ่จริง
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: เออใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: Amarin TV
6: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
7: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
8: จังเลยกินน้ำดีกว่า
7: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
9: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
10: เข้าใจ
9: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: จะทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยาไปแล้วเหรอเฮ้ยท่าน
3: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาแล้วตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นไม่อยากตาย
3: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหร
3: อ
1: คือข้าไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยเงี้ยเหรอ
3: ยาเมามันมียาแค่เมานะครับ
1: ยาแค่เมาน
3: ี่เลย
1: ไหน
3: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
1: ฮะ
3: ใช่ครับ

0: ดอกงงดอกงง
1: ดอกสลิด
2: ว้าว
0: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: ดอกขจร
0: ครับ
1: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกัน

0: หะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
2: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
2: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ

0: เฮ้ยว่าหายหลีแล้วว่าหายหลีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขาจร
1: ครับดอกขาจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังเป็นไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
1: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจรหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช่
1: แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: ทำงานคลินิก
1: ใช่
0: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้ยังมีย
0: ังมีอยู่แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
1: ใช่
0: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก็
0: คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วย
1: ใช่
0: ก็มาทำอันนี้ด้วย
1: ใช่
0: มังไม่ใช่แค่นั้นสิว่ามังต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขาจรมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกขาจร
1: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
0: รายได้มังลี
1: ครับ
0: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
1: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
1: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
0: แล้วขายโลเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
0: มังมีช่วงราคาลีไหม
1: มีครับ
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร
1: ่เป็นร้อย
0: เฮ้ย
1: เป็นร้อยครับ
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5,000
1: ครับ
0: 5,000 3วังเก็บที
1: ครับ
0: หางไปเอา30วังก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5,000
1: 5,000
0: ไร่50,000
1: ครับ
0: ไร่ละ 50,000 โอ้แล้ว
1: โดยประมาณใช่ครับ
0: โอ้นี่ไร่เลี้ยวแล้วเรื่องมีกี่ไร
1: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
0: ่8ไร่8 5 4 10
1: ครับ
0: 4 แสงบา
2: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามสวนทำอะไรต่ออะไรนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติ
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าราคาดอกขจรที่ออกสู่ตลาดในช่วงราคาดีๆนั้นจะไปได้ไกลถึงกิโลกรัมละ

0: ็บเกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบบเนี้ยอ้วมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วแน่นอนเลยอ่ะ
3: ได้เป็นสิบ
2: ลี่แหละที่อ้วใฝ่ฝังเอาละวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
3: ได้ครับ
2: ขอเรียนรู้หน่อย
3: ได้ครับผม
2: พาอ้วไปรู้หน่อย
3: โอเค
2: เ
3: ชิญเลยครับ
2: อุ้ยเป็นเศรษฐีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่กระจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆโอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้ยังมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เบบีโอ้โอเหล็กพวกนี้อายุประมาณเท่าไหร
2: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
1: ยังไม่ถึงเดือนเลย
2: ครับ
1: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้วอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
1: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
2: ใช่ต้นแม่มันเลยครับ
1: ต้นแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้นแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้นพังไร
2: ่2ปีครับ
1: ปลูกอาแม่เขา2ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
2: ่ครับผม
1: อืมเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมันเป็นแค่นี้เองวิธีกลางเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับ
1: อืม
2: แล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
1: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
1: แกบดำ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแกบดำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถมาลงครับสั่งลกมาลงครับ
1: สั่งลกมาลงสิอยากไล่แกบลังก็สั่งลกมาลง
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าไอ้แกะลังนี่มาจากไหนมันเป็นแกะของอะไร
2: แกะแกะข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
1: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
1: ต้องเอาไปเผากล่อง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
2: หลุมถุงเนื้อก็ปักสองต้น
1: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
1: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปอย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
1: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
1: มันง่ายไปหรือเปล่าปลามัง

0: 2สัปดาห์ก็จะเห็นแล้วว่ามันแตกใบไม่แตกใบ
1: ใช่ครับ
2: ว้าเอาล่ะวังเล่ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
1: ครับ
2: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
1: ครับ
2: เอาให้ได้ขนาดประมาณเท่านี้
1: ใช่
2: ประมาณเท่านี้คือประมาณ10เซน
1: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
2: ตักให้มีข้อ
1: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
2: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
1: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
2: เดี๋ยวแต
1: ่ครับ
2: มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
1: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
2: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บลดน้ำครั้งแรกแล้วต้องลดอีกกี่วันถึงลดที
1: ก็ดูว่าแกลบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็ลดที
2: ต้องมาเริงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
1: ใช
2: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
1: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
2: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
1: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
2: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
1: ใช่ครับ
2: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
1: ใช่มีน้ำเลี้ยง
2: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะชำกลางไร่ละคงนึงเนี่ยได้สักกี่ต้น
1: โอ้คนนึงก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
2: อืม
1: เป็นพันก็มี
2: เป็นพันต้นก็มี
1: ใช
2: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำและก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับจากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
2: ไอแบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
1: ่ตัวนี้2เดือน
2: 2เรือง
1: ครับพร้อมปลูก
2: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
1: ครับ
2: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงอะมังหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
1: นี้ครับมีรากโผล่
2: จากต้นยาวแทงออกมาร
1: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
2: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
1: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
2: เราขายต้นพังด้วย
1: ขายต้นพันด้วยครับ
2: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรือนถึงเริ่มขายไร
1: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
2: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
1: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
2: ไอ้ปักแค่เนี้ยนะ
1: ใช
2: ่2เรือนผ่านไปมังมีค่า20บาท
1: ใช่ครับ
2: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกลางไร่เป็น100ต้น20บาทคงร้อยต้องโอ้หวังเลียวเราทำเงินรอไว้ไรวันละ2,000เราไว้อาราคกได้
1: ใช
2: ่โหต่อคงเอง
1: ใช่ต่อคน
2: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
1: ครับ
2: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
1: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
2: ไม่เลือกดิน
1: ครับ
2: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกมังนะในดินไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
2: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
2: อืม
1: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไหม
2: อืม
1: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
2: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
1: ใช
2: ่ก็ไม่ต้องลด
1: ครับ
2: เพราะมังเปียกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
1: ครับ
2: ว่ามังแห้งไหม
1: ครับ
2: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
1: ก็ ก็3วันครั้งนึงก็ได้ครับ
2: 3วันครั้งนึงเลยเหรอ
1: ใช่ถ้ารถเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
2: อันนี้สมัยเป็นต้งก้า
1: ครับ
2: แต่หลังจากเอาต้งก้าไปลงดิ่งแล้วรดน้ำยังไง
1: ก็ช่วงแรกก็รดทุกวันช่วงแรกครับ
2: รดทุกวัน
1: ครับ
2: แ
1: ต่เขาติดก็วันเว้นวันรดช่วงเย็น
2: ถ้าติดแล้ววางเว้นวาง
1: ครับ
2: ติดดึงดูยังไงติด
1: ก็มีจะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนนึง
2: ถ้าลงดินแล้วเดือนนึง
1: ครับ
2: รดน้ำวันเว้นวันได้
1: ใช่ได
2: ้รดน้ำวางเว้นวางได้แล้วพอเขาโตโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกดอก
1: 3-4 เดือน
2: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
1: ครับ
2: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
1: ได้เลยครับ
2: แล้วฤดูการมีต่อผลผลิตไหมออกดอก
1: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
2: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
1: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
2: หน้าร้อนออกเยอะสุด
1: หน้าร้อนออกเยอะสุด
2: ชอบอากาศร้อนมากเลย
1: ใช่ครับ
2: ยิ่งร้อนยิ่งดี
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามันก็จะถูกหน่อย
1: ใช่ถูกหน่อยครับ
2: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงล่ะ
1: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
2: โ
1: ลนึงร้อยสูงสุดละ100ครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
2: ช่วงดอกไม่มี
1: ใช่
2: ทีนี้มาถึงวิธีการปลูกดีกว่า
1: ครับ
2: หลังจากได้2เรื่องแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
1: ครับ
2: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
1: ใช่
2: เอาลิง
1: คัตเตอร์กรีด
2: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
1: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
2: เวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
1: คืบหนึ่งก็ได
2: ้หนึ่งคืบ
1: ครับ
2: ปุ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
1: ก็กบดินแค่นั้น
2: กบธรรมดา
1: ใช่แค่นี้ครับง่าย
2: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกลบดำแล้ว
1: ครับ
2: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
1: ครับ
2: กบเสร็จปักแล้วทำยังไงรดน้ำ
1: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
2: ทำน้ำหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
1: แล้วก็ตั้งร้าน
2: ตั้งร้าน
1: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
2: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
1: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
2: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
1: ครับ
2: แล้วเอาตะข่ายนี้ขึ้น
1: ขึงยาว
2: ไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ย่างนี้เลย
2: หลังจากนั้นยังไงต่อ
1: ก็ยอดมันจะเหลือย
2: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
1: จะเริ่มเหลือยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตะข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
2: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
1: ครับ
2: เราต้องช่วยจับหน่อย
1: ใช
2: ่แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
2: เขาไปเองได
1: ้ไปเองได้ครับ
2: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
1: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
2: ใส่ปุ๋ย
1: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
2: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
1: ก็เดือนละครั้ง
2: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
1: ครับ
2: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
1: ครับ
2: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
1: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
2: โอ้โห
1: 3-4 เดือน
2: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิธีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนนี่เขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
3: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

รู้หรือไม่ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและ

0: ช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มว้าวมากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารุ้งมากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวนะนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไง
2: อันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณเมตร80
3: สูงประมาณเมตร80
2: เพราะตะไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณเมตร70เมตร80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร่
2: ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรหนึ่งห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงนึง2ต้นนั่นแหละครับ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: โอ้โห7เดือน
3: ประมาณ7เรือง
2: ครับประมาณ7
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี8ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ช่วยเขาพันอ
3: ย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อยๆ
2: คร
3: ับ อ๋อถ้าเขาแบบอิเล็กเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็ล้วยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี้
3: อ๋อ
2: พ
3: ัน ไปเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: ใส่ข้างโคนเขา
2: ใช่ครับต้องพรวนดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่ oh.
2: พรวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พรวนไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้พรวนดินแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่
3: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
2: ใช่
3: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนอะปุ๋ยอะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
3: เดือนนึงมาพรวนแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
3: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
3: ่โอ้แล้วร่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอังนี้ไหมหรือว่าร่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
3: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
3: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
3: เอาตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
3: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไง
2: ปลาช่อนอเมซอน
3: ปลาไม่ใช่วายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
3: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่ครับ
3: เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
2: คร
3: ับไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเรื่อยอย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างเงี้ยครับผม
3: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
3: อันนี้คือกลับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
2: ใช่ ถ้าแค่นี้ถ้า

0: ปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
1: ้บานเก็บได้ไหม
0: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
1: บานไม่เอา
0: ครับก็ขายราคานึง
1: อังที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
0: ใช่เป็นพ
1: ุ่
0: ง
1: ๆพุ่งๆไว้แล้วมั่งเก็บไปก็ขายรี
0: ครับขายดี
1: อังนี้สวยกว่า
0: ใช่ครับ
1: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
0: ใช้กรรไกรครับตัด
1: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
0: ตัดตรงนี้เลย
1: ง่ายเลย
0: ครับ
1: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
0: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
1: อืม
0: กินสดๆก็ยังได้ครับ
1: ไหน
0: ดอกบาน
1: ไม่ลองไม่รู้
0: ไม่ลองไม่รู
1: ้อืม
0: บานลาบ
1: กรุบกรอบอืมมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
0: ใช
1: ่แต่ว่ามันมันกว่าม
0: ันกว่าม
1: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
0: ่นี่ประมาณ7ไร่กว่า
1: ประมาณ7ไร
0: ่ครับ
1: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
0: ครับ
1: เจ็ดไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
0: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
1: เป็นครอบครัว
0: 4คน
1: ต้องทำอะไรบ้าง4โครงนี้ทำอะไรบ้าง
0: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนี่ครับ
1: 4โครงตัดดอกหมดเลย4โครงช่วยกัน
0: ใช่ช่วยกัน
1: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
0: ก็ตั้งแต่เช้า 5:00 เริ่มเก็บได้แล้ว
1: 5:00 มาเริ่มเก็บเลย
0: ครับ
1: ถึงกี่โมง
0: ถึง 4:00 น
1: ถึง 4:00 นเย็น
0: ครับ
1: เหนื่อยตายแล้วเหนื่อยตายแล้ว
0: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับผม
1: ตักทั้งวันเลย
0: ครับตักทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
1: แล้ว4โครงนี้ทางอะไรต่อ
0: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
1: ไปนั่งคัดดอก
0: ใช่คัดดอก
1: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
0: ครับ
1: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
0: ช่างโลเป็นถุง
1: ช่างโลเป็นถุง
0: ใส่ถุง2โล
1: ถุงนึง2โล
0: ครับ
1: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
0: ก็เอาไปส่ง
1: ทีนี้เหลือแค่โครงส่งโครงเดียวแล้ว
0: ครับ
1: อีก3โครงทำอะไร
0: ดูแลอยู่ที่บ้าน
1: เลี้ยงลูก
0: เลี้ยงลูก
1: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คนขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างแรกดูละครแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
0: ตัด3วันเว้นวัน
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันเขามาตักอีกรอบนึง
0: ใช่ครับ
1: และอีก2วันทำอะไรอ่ะ
0: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
1: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
0: ใช่ครับ
1: เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยใช้โครง4โครงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไล่ผมผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาไว้จัดกลางตรงปักชำแทนแล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
0: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
1: มีเพี้ยไฟ
0: ครับเพี้ยไฟ
1: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมันมายังไงอ่ะ
0: มายังไงใช่ไหมครับ มันก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
1: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
0: ใช
1: ่มีปีไหนมาเยอะ
0: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
1: ที่เคยผ่านประสบมา
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
1: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
0: มาก็ 3-4 รอบ
1: โอ้โห
0: เกือบเอาไม่อยู่เลย
1: ไม่อยู่นะก็สู้เต็มที
0: ่ใ
1: ช่พึ่งอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
0: ชอบ
1: ชอบชอบเพราะอะไร
0: ร้องเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
0: ใช่คร
1: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
0: ใช่ครับ
1: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับ

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: เป็นคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร
1: ้ในพื้นที่เรือกลาง
2: ใช
1: ่ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
2: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เห็นบอกว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มารับถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียกกันมั้ย
2: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
2: ใช
1: ่มาลักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
2: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
2: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
2: หาลูกค้า
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมาลักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
2: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มาอย่างนี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
2: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างน
2: ี้ใช่ครับ
1: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
2: ใช่ครับ
1: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แล้วพวกล้างพวกนี้ถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
2: ก็ตอนแรกนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจอก
2: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
1: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วยไหม
2: ใช่ครับ
1: หลอกขจรนี่เขากินยังไงบ้าง
2: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
1: า
2: ะ
1: อย่างเช่น
2: ลวกกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้มน้ำพริกได
2: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
1: หลอกขจรผักน้ำมันหอยก็ได
2: ้ใช่ครับไปยำ
1: ยำหลอกขจรก็ได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วไง
2: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
1: ต้มจืดหลอกขจรยังไม่เคยกิน
2: ใส่หมูสับ
1: เพราะเหรอ
2: ใช
1: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
2: ก่อนทำต้องลวกก่อน
1: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มหลาที่เรากินไปอ่ะ
2: ครับ
3: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะมาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายหลอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
2: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
1: ่
2: ตอนนี้ก็70
1: 70 80
2: ใช่ครับ
1: อย่างงี้อ่ะ
2: ครับ
1: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่กลางตลาด
2: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับเขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
1: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
2: ใช่ส่งออกด้วยครับ
1: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
2: ใช่ครับ
1: ส่งเป็นต้นพัน
2: ธุ์ต้นพันธ
1: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
2: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
1: ส่งมังกลางราคาเท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
2: ก็ขายราคานี้มาตลอดแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อเหรอ
2: ครับผม
1: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้งพังเราคือที่ไหน
2: ก็จีน
1: จีนเหรอ
2: ครับ
1: ปีนึงขายได้เท่าไหร
2: ่ก็สั่งเป็นรอบรอบไปเนาะครับก็เยอะอยู่ครับ
1: ล็อกนึงถึงหมื่นไหม
2: ก็ถึง
1: โอ้แล้วเราทำทังเหรอ
2: ก็ทันครับผม
1: สบายสบาย
2: สบาย
1: จีนใหญ่สุด
2: ใช่ครับ
1: ตลาดรองมาจากจีน
2: จากจีนครับ
1: ลองลงมา
2: ก็ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
1: ใกล้ๆบ้านเรา
2: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
1: ก็กินดอกขจองเหมือนก
2: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
1: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
2: ดอกพร้อมกิ่ง
1: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
2: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
1: อ๋อหลอกมังจะเหี่ยวก่อน
2: ใช่ครับ
1: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
2: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
1: ับส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
2: ใช่ปลูกไปดีกว่า
0: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายกับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
1: ตั้งแต่ทางสวงหลอกคาจองมามีวิกฤตการอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
2: เกือบมี
1: เกือบ
2: เกือบครับ
1: เป็นยังไง
2: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
1: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
2: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
1: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
2: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ใช่
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
1: เกือบไม่รอด
2: ครับ
1: แล้วรอดมาได้ยังไง
2: ก็โชคดีเปล่าเป็นดวงของเราเปล่า
1: สู้เต็มที่
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยล็อกมาไล
2: ่ครับ
3: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับ
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่กลางปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งไปให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพังจากเราขายขยายไปทั่วประเทศ
2: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
2: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
2: ยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
2: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
2: อุบล
1: อุบล
2: ครับ
1: ไปอีก
2: ไปอีกคร
1: ับประมาณกี่ไร
2: ่อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
2: ครับ
1: แม่ไปเป็นเฟงชายเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชายอันนี้แฟมิลี่ชายมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
2: ู
1: ก
2: ใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
2: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้นี่ถ้ามีเกษตรกรรุ่งใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
2: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
1: อ๋อติดที่เบอร์โทร
2: ครับ
1: นะ
2: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกัน
2: ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
2: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
2: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
2: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
2: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
2: ใช่ครับ
1: เขาปลูกไร่เขาได้เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที่ไม่ต้องไปให้เงินเขานะ
2: ให
1: ้อาวุธให้เขาไปหาเง
2: ิน ให้อาชีพเขาไป
1: หาเงินดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
2: ใช
1: ่ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
2: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมกด้วย
2: เราหมดด้วย
1: เอาแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนี่คงใจบุงมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจรเยอะ
2: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองโอ้ขอบคุณมากมากปูเหลียวอ้วจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
2: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
2: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
2: ดีครับผม
1: ไว้เหลียวไว้เจอกัน
2: โอเคครับ
1: วันนี้อ้วขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
2: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
2: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
2: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: งั้งหรือลำทางว่าไปเลย
2: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื่นนำไปเลย
2: ไปเลยครับตามผมมาเลย
0: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: เย้
1: ไอ้ขอบเฮาสิลูก
2: ปันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูกนี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้
1: อ
3: ่
1: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: ละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
4: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้

0: คะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย้งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเนี่ยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึงตีสี่คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องของ
1: พี่กินเหล้าก
3: ิน
1: เบ
3: ีย
1: ร์ไม่เห็นของเลย
3: ไอ้แบบมันเป็นคนปากมันก็ผงผางอย่างนั้นนะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้ 4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทักษิณนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอ้พี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอย่าปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วก็ซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะคือเราต้องให้อะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนในชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: ซื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: ถ้าจะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร
1: ่ไม่เชื่อต้องต้องได้รถทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
1: ับ แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
3: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
2: เริ่มต้นทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่

0: ของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
1: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
2: ขุน15เดือนนี่หมายความว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
1: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี้
2: มาบิ้งขึ้นไหม
1: มาบิ้งขึ้นไหม
2: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
0: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
3: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
0: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
2: 645
0: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตอนนี
2: ้ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
0: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟัน4ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
2: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
0: ออกตั้งแต่คุณที่แรกเลยครับ
2: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
0: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
4: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็ของสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
0: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
2: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
0: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลังงานเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
2: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
5: 13-14 ปี
2: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
5: ไม่ข้อคิดขัดยอกนิดหน่อย
2: คิดขัดยอกนิดหน่อยคุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
3: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
2: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำ dry age ใช
5: ่
2: ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
5: คือหั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
2: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
5: 700โล
2: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับ
5: ใช่700โลครับ
2: โอ้ใหญ่มากเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวนี้พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
5: ก็ดูที่ไขมันแทรก
2: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
5: ซีกซ้ายของตัว
2: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้ถาม
5: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
2: อ๋อ
5: ใช่ครับ
2: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
5: ธรรมดาครับ
2: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
5: ครับ

0: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
1: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ก็คนละซีกเลยวันนึง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานมั้ยคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
1: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
2: 34ปี
1: โอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ก็คิดกัดย่อมน
1: ิ
2: ดหน่อย
1: คิดกัดย่อมนิดหน่อย
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
1: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
2: ก็ว่าเป็นธรรมดา
1: คือเฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอ่ะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิงในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเพื่อบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอคือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอ่ะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกหีบห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
1: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
2: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
1: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางและตรวจสอบย้อนกลับ
2: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับหน้าได้ว่าวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
1: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
2: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
1: ส้ม
2: เท้า
1: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
2: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี
1: ้แบบมันมีเชฟประจำสหกรณ
2: ์ถูกต้อง
1: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
2: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
1: เนื้อนุ่มเสียบไม
2: ้น้ำดี
1: อันนี้เป็นแบบบ้าน
2: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยหรือว่าน้ำจิ้มขมๆนะครับ
1: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
2: ครับผม
4: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคนที่ทำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
1: มาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
5: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
1: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
5: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
1: จริงเหรอคะเดี๋ยวเมย์จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
5: พับ
1: ก
5: ัน พ
1: ับจีบก่อนเอาจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
5: จะได้รู้กัน
1: โอ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
5: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
1: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
5: ใหม
1: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
5: ์
1: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโหนี่ยากแบบสูงมากค่ะ
6: ปากช่องหนึ่งครับผม
1: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยางทำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์อันนี้คือฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอู้จะเด้งจะเด้งจะเด้งจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
6: น่าจะกระจังค่ะน่าจะโอดใหญ่นะ
1: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
6: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
1: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
7: บักแงว
1: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
7: ลิ้นจี่ป่า
1: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
7: เอาไปชั่ว
1: ยำ
7: ชั่วยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ไร
1: หอมดีอ่ะเอาหนึ่งพวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
7: นี่ก่อนสารก่อนสารจ้ะ
3: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
1: นี่คือซื้อวัวเข้ามา

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตัน

0: บริโภค
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแล้งก็สูงน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาง
3: ั้นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่คล้ายๆเป็นผมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
3: แล้ว
2: คอก
3: น
2: ี้
3: น
2: ี่
3: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะค
2: ุ
3: ณล
2: ุ
3: ง
2: คอกนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
3: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
3: โอ้โห
2: คร
3: ับ นี่ใหญ่มากค่ะ
2: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มน่ะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสหกรณ์เขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อตริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตัวมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ย

0: เราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้อันนี้เราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็จะมีกลิ่นที่ดีด้วย
1: ครับก็น่าจะเอามาปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัด
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริง
2: ๆชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: อย่าแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆ อนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่อ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: นึกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
1: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆอ่ะค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ตาย
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
3: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
4: ไปเลย
0: คืออยากกินขนมไทยแล้ว
5: ที่นี่นี่ของขายเยอะ
6: ของขายเยอะแยะเก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเอา
7: น้องน้อยน้องตายมาทำอะไรเองคะมานี่ลูกสวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาน้องๆเขามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
7: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
1: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
7: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
1: ว่าจะไปทำขนมกันเน
7: า
1: ะ
7: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหน
8: ไปทานเลย
7: ได้เลยเอาชิมเลยลูก
8: อ่ะชอบกินลูกชุบหรอ
7: ชิมเลยอ่ะอร่อยไหมคะ
2: ไม่กินอะไรไม่เผ็ดหรอกินพริก
7: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
1: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จพาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
7: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
0: เป็นพ่อหน้าตาเลย
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
7: สวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
6: แค่คนเพชรใจดี
0: ค่ะ
6: วันนี้กินขนมจีด้วย
0: อิ่มแน
1: ่ดูไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
3: ไม่เหมือนค่ะ
0: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องไฟ
9: ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
10: ่
9: ะ
10: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งมันโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
11: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
2: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
0: บรรยากาศไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
12: ก็อาจจะก
2: ิน แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
13: ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
14: แต่ท่าทางก็น่ากินอยู่นะคะแต่อิ่ม
15: ใช่ค่ะ
16: มีขนมเยอะไปหน่อย
17: ของกินก็เยอะด้วย
18: ยายคุณป้าที่นี่ค่ะใจดีจังเลยนะคะ
19: ดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
0: ้
19: ว
0: อุ้ยนี่มีแฟนมาอีกถุงนึง
20: เราไม่เลยเยอะเลย
1: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาค่ะ
18: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยขอแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
11: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยคะ
2: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงป้าเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
21: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
13: ดีค่ะ
21: งั้นหนูขอจับเป็นสี
13: ่เก้าชั้น
21: หนูขอเอาทุกชั้นเลย
11: โอ้พวงมาโหดเต็มเลยนี่ว่าพี่ทำเองเลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมาโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
0: สวย
1: สวยค่ะอยากทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำมันข้างในนะ
2: ได้ค่ะ
0: นี่ค่ะนั่งเลยนะ
14: นั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
2: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
18: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมาโหดกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
18: ได้ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมาโหดกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
11: พี่ครับพวงมาโหดคืออะไรเหรอคะ
2: พวงมาโหดเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงราว12นักสัตว์เวลามีงานบุญงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
1: เ
4: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
12: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟเฟ่พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำบทต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
15: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอคะ
12: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพรหมโหสถมีการจำหลักหนังใหญ่ป้ายลายวัวขนวัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูวักเขียนลายรถน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบ้านที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
16: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
22: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
12: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
23: พี่แต่พอไปกันเด็ก
24: ๆสวัสดีค่ะ
23: สว
24: ั
23: สดีคร
12: ับ น้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
23: สวัสดีครับ
12: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
24: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
23: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
24: กระต่ายหูขาดไหมคะ
23: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยต่อให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
24: ค่ะได้ค่ะ
23: เป็นไงเด็กๆคงโหดเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
24: ยากค่ะ
23: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
24: ชอบสีชมพูค่ะ
23: ชอบสีชมพู
24: ชอบทุกสี
23: ชอบทุกสีเลย
24: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
23: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
16: นี่วัดถูกต้องเอามาวัดกัน
23: โอ้อันนี้น้องตัดรูเบอร์เลยเนี่ยขยับยาวยกสูงลูกยกสูง
16: สามอันใส่เลยใส่มือหมดเปล่าสามอัน
23: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
24: ใช่ที่สุด
16: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
23: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพเพจะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วไปไหนลูก
24: เอาไว้ในบ้าน
23: เอาไว้ในบ้าน
24: แต่งในบ้าน
25: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมาโหดใช่ไหมน้องเฟเฟทำกับน้องแทนทำพี่เฟกับพี่ปันเนี่ยต่อ12นะสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
26: แต่หนูอยากทำด้วยผิวของตัว
25: เองอ๋อได้ค่ะ
23: ทำด้วยตัวเองก็ได
25: ้เฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่าค่ะค่ะยังไม่เสร็จเลย
27: นี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมา

0: เป็นแบบนี
1: ้ใช่แล้วแบบนี
2: ้ครับ
0: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
3: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
3: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
2: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของ
1: ช่วยกัน
0: อันนี้เก็บไหน
5: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโคกับลุงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
5: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
0: ้
5: ส่วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
0: ส่วนน้ำกะทิ
5: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
0: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
5: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
0: ทำส่วนไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
5: ตัวกระตุ้นของไส้ก็มีมะพร้าว
0: มะพร้าว
5: เทิร์นทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
0: น้ำตาลตะโนด
5: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
0: แล้วใส่ทีละคนจะมีน้ำเปล่า
5: น้ำเปล่ามา
0: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึนทึกที่คุณตาได้บอกไปเม
2: ื่อ
0: ก
2: ี้มาหนูทึก
5: มาเอาใส่เลยใส่
0: ไว้ไหม
5: ค่อยๆเทกลางกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
0: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
5: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
0: ละ
5: ลายก่อน
0: จะให้น้องทำได้ไหมคะ
5: ได้อ่ะลูกคน
0: แทนลองดูไหม
5: คนอย่าแม่งกันไหมอย่างนั้น
2: คนด้วย
5: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
2: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
5: ้ถ้าทำแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
0: กินหอมไหมกินหอมไหม
2: หอมค่ะ
5: มะพร้าวใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี่ยวค่อยเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี่ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
0: อันนี้บ้างค่อยๆหน่อยนะคะกล
5: ั
0: วกระเด็นใส่น้อง
2: ร้อน
0: พร้อมเลยค่ะ
5: หมดไหม
0: คนได้ไหมครับ
5: คนได้เลย
0: เอาให้โดนตรงกลางด้วยเดี๋ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
2: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
5: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
0: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่นั่นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
6: ไม่เคยเลยครับ
0: ไม่เคยเลยครับ
2: หนูไม่เคยแบบเสกว่าสั่งอะไรจะซื้อเป็นสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
5: อร่อยแล้ว
0: อร่อย
5: อร่อยแล้ว
2: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราสั่งครั้งแรก
0: ไม่
2: เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
5: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มคง
2: ไม่ค่ะ
5: ไม่เคย
0: ไม่เคย
5: วันนี้ได้กินแน่กินไหม
2: กิน
0: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ป่ะจะอร่อยกว่าลูกชุบอีกเพราะเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชุบ
5: อันนี้นะ
0: ชอบลูกชุบอัน
5: นี้หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเอง
0: ไม่ต้องตวงเหรอ
5: ไม่ต้องตวงล่ะทำประจำ
0: อุ้ยมันผุด
5: โอ้ยเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
0: อันนี้เท่าไหร่คะ
5: นี่ก็เหมือนกัน
2: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
0: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
2: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
0: เก่งมากค่ะ
5: ไม่ต้องรุ้นให้เลยนั่นแหละรุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟา
2: ดแต่ไปฟังเงินดีกว่าไหมนั่นจะไม่
5: โคตรไม่เกินสิบกระทะแล้วเก่งเลยแล้ว
0: สิบกระทะเลย
2: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
0: ใช่ไหม
2: ใช่
7: ลองชิมดิอร่อยไหม
5: เดี๋ยวดูติด
0: อ่ะเดี๋ยวเป่าก่อนนะ
5: หวานไปเป่าก่อน
0: เป่าไม่หายร้อน
1: อย่าเพิ่งกินนะ
0: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟย
2: ์หวานหวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
0: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
7: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
5: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
0: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
8: ดีค่ะ

0: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้การต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
1: หางกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
2: มีประมาณโลครึ่งลูกหางกะทินะดูนะ
3: กิโลครึ่ง
1: ว้า
4: วโดนหนูไม่กินเลย
2: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
5: ้หวานน่า
2: เกลือประมาณ2ช้อนชา
1: ประมาณ
2: 2
1: ช้อน
2: ชา2ช้อนชาม
1: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
2: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มไม่เค็มใส่
1: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
2: คน
3: คน
2: เบา
3: ๆปิ้น
1: อันนี้คนให้น้ำตาลอะไรนะ
2: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุก
5: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำดำยังไง
3: หนูก็ว่างั้นค
2: ่
3: ะ
2: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับหางกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
5: ้มันมีฟองๆขึ้นมา
1: ใช่มัน
2: น้ำมันเอาไอ้ตัวหัวกะทิ
3: ดู
2: นะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
1: ๆมันเป็นฟอง
2: คนไปเรื่อยๆ
1: พอเราป
2: ิ
1: ดไฟปุ๊บฟองจะ
2: แล้วก็คนไปเรื่อยๆ
3: ม
2: ัน
3: เริ่ม
2: ได
3: ้เป็นน้ำตาลแล้วอะค่ะ
1: ได
3: ้
1: แล
3: ้
1: วหร
3: ือ
1: ยังคะ
2: จนจะพุ่งแล้วลูก
1: จนจะพุ่ง
2: มันจะเดือดแล้วจะเดือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องขนคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบบัวมันจะลอยใช่ไหม
1: อ๋อไม่มีฟอง
2: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
1: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อนะ
2: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอยให้หลานปั้นหน่อย
1: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
6: ไม่ต้องใหญ่มากปั้นนะ
5: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเลยค่ะ
6: ใช่ขนมต้มมาเนี่ย
5: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็ทาบ
6: ใส่หนูปั้นได้ป่ะลูกโหลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
5: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อะคะ
6: ลูกใหญ่ๆคือมันคับปากอะต้องปั้นลูกพอดีพอดีลูก
1: จะได้พอดีคำใช่ไหม
6: จะได้พอดีคำ
1: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยเนี้ยอย่างเนี้ย
5: อ้าวอย่างนี
1: ้ไอ้แฟน
5: คือก็ไม่เก่งจริง
3: ลูกใหญ่
6: นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกเท่านี
1: ้ของแฟนชิมแค่นิดหน่อยยังอร่อย
3: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
1: ทำยังไงอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแม่น้องบ้านเราทำสิคะ
5: ไม่ดีค
2: ่
5: ะ
2: เด็กๆพอละมั้งเนี่ยนะละมัดนวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันอ่ะ
3: เย
1: ้ได้แล้ว
2: ใช่โยได้แล้ว
3: ชั้นที่เรา
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
1: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณนงจาตั้งกระทะใช่ไหมคะ
2: ใช่เอากระทะมาตั้ง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์ที่ถือ
2: น้องปั้นไป
3: ผสม
2: มาที่มาให้ลุงมาม
1: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให
3: ้นี่ค่ะ
2: เทใส่เลยเทใส่เลย
3: ถ้าใส่ไฟ
1: มาเลยมายืนตรงนี้แป้ง
2: นี่คุณลุงก็ยืนไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
3: คุณป้าคะนวดแป้งยังไงหรอคะ
6: แป้งใส่น้ำลูก
2: ค่อยๆนะเคลียร์นะขอก่อนเดี๋ยวสีใส
3: ่ระวังเดี๋ยวแขนดีนะเขา
1: ใส่หมดแก้วเลย
2: ประมาณ
6: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก
2: ็จะใส่ไปเรื่อยๆ
3: เดี๋ยวขยำด้วย
1: นวดค่ะใครนวด
2: ที่แม
1: ่เดี๋ยวให้เฟย์เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้น
5: น้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะ
1: น้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริ
2: ม
1: า
2: ณ
1: สามารถเติมได้เรื่อย
2: ๆเร็วแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราเอาแป้งเติม
1: อันนี้เราใส่
2: ให้ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
1: เพราะว่าสีมันอ่อน
5: ๆซึ่งบอกว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
1: เป็นไงคะหนักไหม
3: หนักอยู
2: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่น
1: ี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
5: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่
1: ะ
5: ปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะ นะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
1: น้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
5: ใช่ค่ะ
1: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบางๆ
3: นานๆอย่าง
2: น
3: ี้นะ
2: โหนะตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
1: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
2: พราะแป้งตัวนู้นจะแห้งลูกค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องค่อยคลุ้มแป้งตลอด
0: แป้งมันจะได้ความใช
2: ่ไหมใช่แป้งมันนิ่ม
1: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
4: ได้
2: ปล่อยเตี้ยไม่ต้องกลัวน้ำ
1: จะยังไงก็ต้องมากระเด็น
2: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
1: อยากกินหรือยัง
3: อยากแล้วค่ะ
1: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
4: อ๋อได้เลย
1: ดีไหมคะน้องๆ
4: ดีค่ะดีไหม
1: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
4: มาตักใส่มาเลย
1: คุณลุงบอกว่าให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
2: เอา
1: โอ้โหได้ตั้งเยอะนะสะเด็ดน้ำก่อน
3: ทำไมต้องสะเด็ด
2: พอท่วม
1: พอแล้ว
2: น้ำกะทิแค่นั้นพอแล้วถ้วยนึง
1: พักอีก
3: น
1: ะ
3: นี่ของใครนี
1: ่ของใครต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูก
1: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
3: เสด็
2: จนะใหม่ที่หลังก็ได
1: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
0: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึกๆขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
1: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
3: ขอใจใจ
1: คุณป้าด้วยเช่นกัน
2: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
3: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม้
1: ใครปั้นลูกใหญ่คะเฟเฟ่หรือเปล่าเฟเฟ่อาวุธหนูล่ะคะเป็นยังไงคะคุณลุง
2: ขายได้เลย
6: อร่อยมาก
2: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากแล้วนี
3: ่อร่อยจังเลยค่ะ
7: ว่ามันเหมือนใสๆหยาบๆยัง
1: ไงแล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
3: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
1: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
3: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
7: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นผสมกันครับ
1: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
7: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
1: อ๋อค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี
8: ้สวัสดีครับ
1: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทูบิวันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำวันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพับลิกมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป ทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของ

พฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: ้สบายกระเป๋า
1: ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒน

บรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาว

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางไม้ไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางไม้ไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุก
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางไม้ไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพระท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหมคร
2: ับ สุกกอไก
1: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะ
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
0: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางไม้ไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: และมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอสองชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกันครับคุณแม่ครับ

0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแม
1: ่ทำมะน้ำ
2: มะน้ำหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
1: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
2: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
1: ยอดหยาก
2: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: ทำมะพร้าวค่ะ
2: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
3: อันนี้ใช้เป็นกล้วยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
2: อ๋อไหนๆดูอันที่เสร็จแล้วมั้ยฮะอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: มาฝั่งนี้ดีกว่าวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับรองเท้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: ก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรค
0: ่
1: ะ
0: เสวียนหม้อ
1: ค่ะ
0: มันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้อ
0: เหรออ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม
2: ้
0: อเอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก
0: ้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง
0: ่
2: าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
2: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากๆนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
3: เราจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านปลัดครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
3: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: แล้วที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
3: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
3: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
0: ื่
3: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
3: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบ่วงมาดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
3: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
3: ได้เลยจ้ะ

0: ก็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่นี่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใบไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะมันหอมอร่อยกรอบด้วย

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะรู้วิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่โอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่ดีครับอยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
3: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
3: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมสงก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไปการเพิ่มมูลค่า
0: ครับ
3: ทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
3: นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
3: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นคือมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ย
0: ครับ
3: จากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

ทุกคนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจาก2ฝั่งนะครับผมลู่ใบจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริม2ฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ

หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามมาเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไบลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยพูดแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลย

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมแล้วคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมาก
1: ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟอง
2: วันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
6: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
5: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประ

0: จบการทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
1: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ3 มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมันทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่ะแต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็กคือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเม

0: เล็กก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
1: ถ้าเม็ดโรยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
2: ที่มันจม
1: จมน้ำ
2: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
1: เบาๆลอย
2: อยู่เหนือน้ำแบบน
1: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
2: ็
1: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
2: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ก็ไม่ได
1: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
2: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
1: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
2: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
2: อ๋อ
1: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
2: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1ถึง2ชั่วโมง
2: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
2: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
2: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
2: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
2: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
2: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
1: ค่ะ
2: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
1: ค่ะ
2: แล้วการคั่วล่ะ
1: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
2: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
1: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
2: อ
1: ยกับตรงนี
2: ้ขั้นตอนสำค
1: ั
2: ญ
1: ขั้นตอนสำคัญ
2: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
1: ไม่มันจะแข็ง
2: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
2: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
2: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
2: ไม่ระวัง
1: ไ
2: หม
1: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
2: า
1: เขาจะดูอย่างเนี้ยถ้ามันเหนียวจ
2: ับ
1: ดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
2: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
2: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
2: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
2: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: ข้าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: นี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบ

0: ทวนไปด้วยปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
1: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได
0: ้
1: อย
0: ่
1: างแม่ก็ทำไม่ได
0: ้แต่ผู้ทำได้
1: ค่ะ
0: พี่ผู้ขอทีนึง

0: 可以啊，两万两万。哎，แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบหนึ่งอ่ะ
1: รอบหนึ่งก็ประมาณกับ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเมาที่อร่อยคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเมาที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มมาเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่น
1: สัมผัสเป็นแผ่นแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ คือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะทีนี้
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: Okay.
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปนี่ตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่า
1: ข้า
2: วเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้วค่ะ
1: เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนา
2: ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: เบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่ะอ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้นะคะ
1: อ๋อ
2: แล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรึบๆของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผู้ชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับ ตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ครูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: ขอจานจาทานที่1เดินเข้าผ่านได้มาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินคิดขอจานจาทานที่1เดินเข้าผ่านได้มาโอ้ระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในรถในทางไว้กับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
3: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ยังไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณประเทศไทยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรอไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขก

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ในรูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอดอล
0: เกษตรไทยไอดอลในวันนี้จะพาไปดูควายกันครับเมื่อพูดถึงควายนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับนายบุญเลิศสหายของนายจันหนวดเขี้ยวนี่นะจ๊ะแต่วันนี้เราจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งของควายกันครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำฟาร์มควายเพื่อรีดน้ำนมครับอยากรู้ไหมครับว่าควายนมหน้าตาจะเป็นยังไงและน้ำนมควายเอาไปทำอะไรกันได้บ้างถ้าอยากรู้ตามไปดูเลยครับ

0: ดินไปไหนเข้ามานี่ควายซ้ายขวาหน้าหลังควายหมดกี่ตัวฮะ
1: ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ400
0: แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบสนใจควายนมได้ครับผม
1: เหตุผลแรกก็คือว่ามันไม่มีคนทำในเมืองไทยตัวพี่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาชอบทำอะไรแหวกๆอยู่แล้ว
0: ครับผมแล้วน้ำนมที่เขาได้อะต่างจากน้ำนมวัวไหม
1: ทางด้านโภชนาเขาดีกว่านมวัวเยอะเลยโปรตีนไขมันแคลเซียมสูงกว่านมวัวไปเท่าตัวแต่คอเลสเตอรอลเขาจะต่ำกว่าในนมวัวเป็นไขมันที่คอเลสเตอรอลต่ำ
0: สายพันธุ์อะไรครับเห็นเขานี่แบบมาอย่างนี้เลย
1: มูล่าม
0: ูล่า
1: คำว่ามูล่าเป็นชื่อสายพันธุ์ควายที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียควายบ้านเราเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเราจะเป็นควายอีกพันธุ์นึงที่เรียกว่าควายปลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยควายพวกนี้เนี่ยเขาไว้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขากลางส่วนไอ้เจ้ามูล่าหรือควายนมสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยธรรมชาติกำหนดเขาเป็นควายให้นมเขาก็เลยจะนมเยอะ
0: สายพันธุ์มูล่าให้น้ำนมเยอะกว่าควายไทยแต่เรื่องคุณภาพนะครับ
1: เรากลับพบว่าในน้ำนมควายไทยหอมกว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วอาจจะยากเพราะว่าปริมาณน้ำนมควายไทยน้อยกว่ามูล่าครึ่งๆอะค่ะถ้าหากว่าเราจะทำเราจะดึงเราจะยกอัปเกรดจากควายไทยขึ้นมาเป็นนมเป็นควายนมเราต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ
0: ์ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควาย
1: พัฒนาสายพันธุ
0: ์ครับและเสียงที่เห่าๆนี่ไม่ใช่ควายนะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อันนี้นี่นะ
1: ไม่ใช่
0: เป็นผู้ช่วยนะ
1: มันกำลังโชว์พาวอยู่
0: 400กว่าตัวอาหารเยอะมากเลยค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมาก
1: เยอะเยอะ
0: เราลดยังไงมั้ง
1: เราก็จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเยอะ
0: ครับ
1: ข้าวโพดฝักอ่อนก็คือเราเอาฝักอ่อนขายเราเอาต้นเอาใบมาเป็นอาหารควายเพราะฉะนั้นคนที่ทำปศุสัตว์เนี่ยมันหนีไม่พ้น

พื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่รันจวนเขาก็เลยปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเอาไว้เป็นอาหารควายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นน้ำนมควายที่ได้รับรองได้เลยครับว่าออร์แกนิก 100% นี่อย่างต้นนะครับเอาไปเลี้ยงควายส่วนฝักที่ได้ก็เอาไปขายได้อีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าครบวงจรดูเลยข้างหลังโอ้โหกำลังเก็บเลย

0: คือส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้จากการที่เราปอกข้าวโพดแล้วครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าไหมข้าวโพดต้องแกะออกแกะออกแกะออกซึ่งมันนิ่มมากมันนิ่มเหมือนกับไหมจริงๆแล้วก็น่าจะเคี้ยวนุ่มอร่อยแต่ว่าผมจะไม่รับประทานเองผมก็จะให้เจ้าควายน้อยๆเหล่านี้ได้รับประทานแต่ก็เล่นตัวไม่ทานไงกลัวกันหมดเลยโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองนะควายยังกลัวเนี่ยฮะกลัวอยู่ดีเอางี้เลยวางไว้อย่างนี้ส่วนคอกนี้คือลูกควายอายุเท่าไหร่ครับพี่ประนอม
1: ก็ประมาณแรกเกิดถึง2เดือนค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ
0: คือคอกนี้ทั้งหมดเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ทุกชื่อเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีตั้งแต่กันล่อนอันนี้ไม่ใช่ว่านิสัยผมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของลูกควายนะครับผมแล้วก็มีโป๊เป๊
2: พี่ประนอมแอบบอกกับเรานะครับว่าควายทุกตัวของที่นี่พี่รัญจวนเป็นคนตั้งชื่อเองทั้งหมดเลยล่ะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทำประวัติและบันทึกข้อมูลควายทุกตัวซึ่งก็มีทั้งแต้มแพรวลูกปัดแคนบุษราเกษาโบเบเมกะลอตอกโซล่าโอ้โหมาทั้งไทยจีนฝรั่งแม่สร้างสรรค์จริงๆนะครับเออาหารสำหรับลูกควายแรกเกิดถึง2เดือนก็จะเป็นน้ำนมแม่หรือที่เรียกว่านมน้ำเหลืองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับลูกคนเรานี่แหละครับ
0: ของดีมีจำกัดพี่ปกติพี่ให้เท่าไหร
1: ่ตัวหนึ่งตอนเย็น2โลตอนเช้าก็2โล
0: พ
1: อ2เดือนปุ๊บก็ใส่ข้าวใส่ไข่เป็นอาหารเสริม
2: พอลูกควายอายุ 3-4 เดือนก็จะให้อาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวบดถั่วบดผสม3อย่างนี้ลงไปในน้ำนมด้วยนะครับนอกจากจะเพิ่มโปรตีนให้กับลูกควายแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนซึ่งจากเดิมจะให้นมแม่ควายมือละ2ลิตรก็จะเหลือเพียง1ลิตรเท่านะครับลูกควายจะยานมเมื่ออายุ 7-8 เดือนครับ
0: นมควายเนี่ยมีกลิ่นมั้ย
3: ต้องชิมค่ะคนที่พูดว่าคนนมควายหอมกว่าก็คือคนบริโภคนมเพราะเขาจะจำรสชาติของนมอย่างอื่นที่เขาบริโภคมาแล้วได้
0: ใช่อันนี้ต้องลอง
3: เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองได้ค่ะรีดเสร็จก็ลองเลย
0: ไม่อยากจะพูดเลย
3: จะดูจากเต้าก็ยังได
0: ้ว้ายมันจะดูโหดร้ายไปนิดนึงไหมครับผม
3: ไม่มันอาจจะชอบก็ได้เพราะมันอาจจะนุ่มกว่าใช้เครื่อง
2: ที่มูราฟาร์มจะรีดนมควายวันละ2ครั้งครับตอน6โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงก่อนอื่นเราก็จะต้องอาบน้ำให้กับบรรดาแม่ควายครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดและก็ช่วยให้แม่ควายอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแก่การรีดน้ำนมล่ะครับ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะรีดน้ำนมรีดน้ำนม
2: ควายสาวอายุ3ปีครึ่งจึงจะพร้อมผสมพันธุ์และก้าวสู่การเป็นแม่ควายให้นมล่ะครับทำความสะอาดเต้านมอีก1ครั้งนะครับโดยเช็ดด้วยคลอรีน1รอบแล้วก็น้ำต้มสะอาดอีก1รอบครับเมื่อเต้าสะอาดเรียบร้อยแล้วบรรดาแม่ควายก็อารมณ์ดีอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรีดน้ำนมกันได้แล้วล่ะครับ
0: ในการรีดน้ำนมควาย1ครั้งนะครับก็กินเวลาประมาณ30นาทีซึ่งก็ไปพาสเจอไรส์กันมาแล้วก็จะได้น้ำนม

0: ใหม่ที่รสชาติอร่อยอย่างนี้ฮะนี่อยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองเลยหวานมันน่ะไม่เคยคิดว่ามันจะหวานมันอะไรขนาดนี้เลยนะหุ้ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวยกไปพาเจริญเองเนี่ยหมดนี้เลยอร่อยจริง
1: ส่วนแม่ควายมือใหม่ที่เพิ่งตั้งท้องไม่ชินกับการโดนรีดนมก็ต้องมีเชือกรัดขาเอาไว้เป็นตัวช่วยกันสักนิดครับถ้าไม่งั้นแล้วก็บีดเข้าตาอย่างนี้ควายมูร่า 60-70 ตัวจะรีดน้ำนมได้250ลิตรต่อวันนะครับน้ำนมที่ได้จะนำไปพาสเจอไรส์และแปรรูปต่อไปครับนอกจากนมควายมูร่าพาสเจอไรส์ที่มูร่าฟาร์มเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสเนยพุดดิ้งสบู่โลชั่นแล้วก็ลิปบาล์มครับโอ้โหสุดยอดจริง
0: ๆถ้าพูดในแง่ของทัศนคติของผู้บริโภคความรู้สึกที่มีต่อ นมควายแรกๆที่ทำตลาดยากไหมพี
2: ่โอ้สุดสุดคือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเอาสินค้าเราออกตลาดแล้วก็มีการออกบูธออกอะไรการออกบูธก็ต้องนมใส่ถาดถ้วยเล็กๆชิมค่ะเชิญชิมนมควายเชิญชิมนมควายค่ะ
0: ครับ
2: จะเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาบางทีมือเข้ามาถึงเตรียมจะหยิบนะแต่คำว่าควายเข้ากระทบหูปุ๊บถอยเลยจากประสบการณ์นั้นกลับมานักคิดไงว่าเราจะขายนมควายให้คนไทยกินได้หรอโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะ
0: เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่มาก
2: มากเลยก็เลยต้องหัดทำชีสลูกสาวก็เลยเอาโยนตำราชีสมาหมาม่าก็เลยต้องกางตำราชีสซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทำไปกับตำราไปทำอยู่เช่นพร้อมกับดิกชันนารีข้างตัวทำอยู่ครึ่งค่อนปีกว่าจะรู้ว่าทำยังไงมาถึงจะได้ต้องบอกก่อนนะคะเราผลิตชีสประเภทที่เรียกว่ามอสซาเรลล่าชีสทานสดคุณสมบัติของชีสตัวนี้ต้องนิ่มต้องนุ่มโดนร้อนแล้วต้องยืดได้ก็ทำได้เราต้องขายก็เลยไปเปิดที่รามคำแหง112
0: ครับ
2: เป็นร้านแรกก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคน
0: คือฟังเส้นทางของพี่มานะผมรู้สึกอยู่อย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นเรื่องของพรแสวงจังหวะชีวิตทำให้เราต้องแสวงหามันแล้วเป็นมัน
2: พอเราเจอเพชชื่อมันจะผลักให้คุณต้องสู้กับมัน
0: ล้มลุกคุกคานมาเนี่ยเริ่มยืนได้ละ
2: ยืน
0: สำหรับมูร่าฟาร์มสำหรับน้ำนมควาย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อนาคตตลาดมองว่าเป็นยังไง
2: ก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักคนก็เริ่มหาเราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ว่าฉันต้องกินนมควายฉันไม่กินไม่ได้ลูกฉันแพ้นมลูกฉันต้องกินนมควายเราได้ตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากก็มาเป็นลูกค้าประจำซึ่งจะต้องซื้อกันเรื่อย
0: ๆปกติเนี่ยเปิดให้คนแบบ walk in เข้ามาดูอะไรยังไงไหมฮะ
2: ไปเปิดที่มินิมูร่าฟาร์มก็คือเป็นการจำลองฟาร์มที่นี่ไปไว้ที่นู่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่เวิร์กช็อปเข้าไปเช่นคุณอยากไปทำพิซซ่าคุณไปหัดทำพิซซ่าได
0: ้
2: คุณอยากไปทำไอศกรีมคุณก็ไปหัดทำได้ควายให้ดูแล้วก็มีสัตว์น่ารักน่ารักอย่างอื่นให้ดู
0: เป็นโมเดลของมูร่าฟาร์มที่ยกไปอยู่ตรงน
2: ั้
0: น
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเหมาะสำหรับคนที่จะแวะเวียนเข้าไป
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามูร่าฟาร์มใหญ่อย่างนี้ก็จะมาดูงาน
2: มาศึกษาดูงานซึ่งต้องจองแล้วต้องนัดวันเวลาการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพราะคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยมาศึกษาดูงานด้วยมาทานอาหารในเกรดอิตาลีนี่แหละ
0: อ
2: ิตาลีที่คนไทยทำนี่แหละชีสสดๆอะไรสดๆคุณทานที่นี่เลย
0: ด้วยแนวคิดที่อยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเกษตรของไทยครับลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนในที่สุดผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควายก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้เราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รัญจวนเฮงตระกูลคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้ยดูสิครับผลงานสุดยอดอ่ะรับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลย
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำครับนั่นก็คือปลาสลิดนั่นเองครับซึ่งก็เลี้ยงมากว่า20ปีด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านปลาสลิดกันเลยทีเดียวครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณครับทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีแรกใน

การเลี้ยงนะครับเรียกได้ว่าทุนหายกำไรหดหกล้มล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วครับแม่แต่ว่าเขาทำยังไงครับถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว้าวเกือบตกไปดีกว่าครับ

0: ไม่เคยเลี้ยงแรกเลยเราไม่เคยเลี้ยงปลาสลิดเคยเลี้ยงกุ้ง
1: คนนี้ล่ะครับพี่แกละปัญญาโตกทองผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลาสลิดมานานกว่า20ปี
2: ช่วงแรกที่แบบมาเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยเรียกว่าเจอปัญหาอะไรยังไงบ้าง
0: มันก็ไม่ได้อะไรเลย 2-3 ปีแรกเสมอทุน
2: ครับ
0: เสียเวลาฟรีเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ย
1: หลังจากเหนื่อยฟรีอยู่กว่า3ปีในที่สุดพี่แกละก็หาทางออกให้กับตัวเองจนได้ละครับ
0: ตอนหลังเราก็มาสังเกตมาจดบันทึกจากการทำงานวิจัยของสกว.
2: ครับ
0: เรื่องรูปแบบการจัดการน้ำอ่ะ
2: ครับ
0: พอเรามาทำตรงนั้นเนี่ยเรามาจดบันทึกดูจดไว้ครับจดบันทึกมันจะเป็นครูเรา
2: ครับ
1: นอกจากจะจดบันทึกขั้นตอนต่างๆตลอดการเลี้ยงแล้วสิ่งสำคัญที่พี่แกละทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก็คือการใส่ใจครับ
0: อย่างเราก็ต้องคุยกับปลาให้รู้เรื่อง
2: แล้วพี่คุยกับปลารู้เรื่องมั้ย
0: คือไม่รู้ผมว่าผมรู้ใจมันนะ
2: อ๋อเหรอ
0: เราต้องรักมันแล้วมันจะรักเรา
2: ระหว่างเมียกับปลาพี่คุยกับใครรู้เรื่องมากกว่ากัน
0: คุยกับปลารู้เรื่องมากกว่า
1: โอ้ยพี่ครับตอบอย่างนี้เย็นนี้จะกลับบ้านได้ไหมครับพี่ก่อนเลี้ยงปลาสลิดก็ต้องเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนนะครับด้วยการตากบ่อให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับประมาณ45วันจากนั้นก็ผันน้ำจืดเข้าบ่อให้มีความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรและเนื่องจากพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีน้ำทะเลหนุนก่อนสูบน้ำเข้าบ่อก็ต้องวัดคุณภาพของน้ำให้ดีซะก่อนนะครับ
2: ที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือน้ำในคลองตรงนี้ก็คือคลองผีหลอก
0: ใช่
2: ดูเข้ามาตรงนี้คือบ่อปลาสลิดของเรา
0: ใช่ใช่เอาน้ำเข้า
2: ทีนี้เราก็ต้องเช็คสภาพน้ำ
0: ก็ดูน้ำนี่
2: ดูน้ำก่อนด
0: ูชิมน้ำด้วย
2: เฮ้ยพี่ชิมเหรอ
0: ชิม
2: ยังไง
0: เค็มไหม
2: ตลกนะ
0: จริงผมเช็คว่าเค็มแล้วผมรู้เลยว่าน้ำเนี่ยกี่ ppt อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็คือถ้าเค็มอย่าเอาเข้า
0: ก็ไม่เอาเข้าแล้วก็ชิมดูเนี่ยมันก่อย
2: ๆอ๋อ
0: ถ้าเค็มกว่านี้ก็ไม่เอาเข้าแล้วจังหวะน้ำดีก็เอาเข้าไว้ก่อนมันจะมีคนพูดกันว่าน้ำเค็มน้ำอะไรน้ำไม่เค็ม
2: น้ำไม่เค็มก็รีบเลย
0: แล้วเราก็ชิมด้วย
2: ครับ
0: ใช่ไหมชิมแต่ถ้าเราสงสัยก็จะชิมถ้าไม่สงสัยก็ไม่ชิมต้องสงสัยไม่แน่ใจจะต้องชิม
2: ผมสงสัยผมสงสัยครั้งสุดท้ายนะ
0: ครับ

0: เลี้ยงไปได้สักระยะพี่แกะก็จะตรวจดูขนาดและน้ำหนักของปลาสลิดทุกๆ 15-20 วันครับเพื่อคำนวณน้ำหนักของปลาสลิดทั้งบ่อพี่แกะบอกกับเราว่าวิธีนี้จะได้รู้ว่าอาหารที่ให้ปลาไปแล้วนั้นกลายเป็นน้ำหนักของปลากี่กิโลกรัมนั่นเองล่ะครับ
1: นี่คือไซส์ลูกปลาสลิดเดือนกว่าๆดูนะครับว้าว
2: อันนี้ปลาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ80ตัวโลเนี่ย
0: แค่เห็นตัวปลาก็รู้แล้วเหรอครับว่าใน1กิโลกรัมจะมีปลาสักกี่ตัวซึ่งนี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่เป็นการคาดการจากประสบการณ์และการจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ล้วนๆเลยล่ะครับพี่แกะจดไว้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งอาหารที่ให้ปลาน้ำหนักของปลาในแต่ละเดือนรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยล่ะครับ
1: นี่อย่างที่เห็นนี่คือเขียนว่าบันทึกการเลี้ยงปลาสลิดนั่นหมายความ

0: ทุกขั้นตอนพี่ต้องจดไว้
1: ถ้าจดเนี่ยอย่างลงน้ำปุ๋ยจดไว้เห็นลูกปลาครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยจะทำไหมลูกปลาแบบนี
0: ้มีมาเรื่อยๆนะ
1: สี่เดือนจะได้ขนาดนี
0: ้ครับอันนี้ขนาดจริงเลยปะ
1: จริงนะจริง
0: อันนี้เอามาวางแบบเทียบให้เห็นอย่างนี้เลย
1: ให้อาหารไป
0: 35,000ลูกได้ 3,500 ลูก
1: 20โล
0: ครับ
1: ใช้อาหารไป 70,000
0: 70,000
1: เป็นเงินค่าอาหาร 800,000
0: โอ้เยอะเหมือนกันนะ
2: การที่บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นอกจากจะรู้ต้นทุนของอาหารได้เห็นพัฒนาการของปลาที่เลี้ยงยังสามารถคำนวณกำไรจากการขายล่วงหน้าได้ด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี
0: ่แล้วอย่างช่วงเวลานี้ครับอย่างบ่อปลาสลิดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยอย่างนี้ลูกปลาอายุ1เดือนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
1: เดือนละฝ่าเนี่ยก็ต้องหว่านหญ้าให้ปลากิน
0: ไอ้หญ้าที่ให้ปลากินเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าหญ้าริมทางไม่ใช่
1: หญ้าในบ่อเลยมีดหว่านหญ้าม
0: ีดหว่านหญ้าก็แบบประมาณนี
1: ้ยาว
0: ยังไงอ่ะ
1: เป็นแขน
0: ไม่เชื่อขนาดไหนเฮ้ยพี่ใจเย็นนี่กดเครื่องอะไรกันวะเนี่ย
1: ไม่ได้โกรธเนี่ยมีอย่างนี้จริงๆกับปันจริง
0: ๆเฮ้ยบ้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
1: เออ
0: โอ้ตา
1: อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดกันว่า
0: ครับผมเข้าใจว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อย่าพึ่งง้างได้ไหม
1: ก็นี่ไม่ได้ง้างเขาก็วางบนบ่าอย่างเงี้ยเวลาเดินไปเนี่ยเขาใช้เง
0: ี้ยต้องท่านี้นะ
1: ใช่
0: งั้นเดี๋ยวเราไปฟันยากัน
1: ใช่ไปเพราะท่านี้มันปลอดภัย
0: ครับปลอดภัยสำหรับพี่ครับพี่แต่ไม่ปลอดภัยสำหรับผมครับพ
1: ี่โอ้ยไม่มีใครทำไรแล้ว
2: หญ้าที่จะตัดให้ปลานั้นก็อยู่กลางบ่อนู่นนะครับเห็นทีจะต้องลงเรือกันแล้วล่ะครับงานนี
0: ้เอ้านี่ลงไปเลยเหรอ
1: ลง
0: เฮ้ยนี่ผมเข้าใจว่าอยู่บนเรือแล้วก็จะตัดนะไม่ใช่หรอ
1: ไม่ได้ผมลึกกันน้อยนะเฮ้ยมีดป่ะ
0: แต่พี่บอกไม่ลึกอะพี่เหวี่ยงเหมือนโกรธกันมา5ชาติดูสิโอ้โหเหวี่ยงสุดแขนซะขนาดนั้นนี่ถ้าไม่ลงเนี่ยนะโดนคอรหาแน่เลยอะเอาอะไรมาตื้นวะเนี่ยเหมือนตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54เลยครับผมบอกตรงเดินเงี้ยเข้าบ้านครับแต่ตอนเดินตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถือมีดอย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วแถวบ้านหญ้ามันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้
2: หญ้าที่กำลังฟันอยู่นี้เป็นหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับซึ่งทุกๆ15วันพี่แกละก็จะขนคนงานมาช่วยตัดกันอย่างนี้ล่ะครับจนกว่าปลาสลิดจะมีอายุได้3เดือนจึงจะเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปควบคู่กันไปล่ะครับ
1: มันไม่เป็นมันจะฟันเหนื่อย
0: คนฟันไม่เป็นมันจะฟันแล้วเหนื่อย
1: แต่คนฟัน
0: ไม่รู้ว่าว่าใคร
2: ส่วนหญ้าที่ตัดแล้วไม่ได้เป็นอาหารให้กับลูกปลาทันทีนะครับต้องรอ 4-5 วันให้หญ้านั้นเน่าเปื่อยปลาจึงจะมาตอดกินได้ครับนอกจากหญ้าแล้วพวกแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่บนหญ้าก็จะกลายเป็นอาหารของปลาเช่นเดียวกันละครับ
1: ลองชิมดิว่ามัน
0: พี่ให้ผมชิมทุกอันเลยอ่ะ
1: เขาจืดมานู่นจืดมา
0: แล้วพอพี่ก็ชิมเงี้ยแล้วเราไม่ชิมเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาว่าเราได้ฮะมันต้องชิมใช่ไหมล่ะ
1: จืดปลาไห
0: ม
1: จืดปลาเมื่อกี
2: ้พอเข้าเดือนที่6หญ้าในบ่อก็เริ่มหมดครับพี่แกละก็จะเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวโดยให้ในอัตราส่วน 2% ของน้ำหนักตัวปลาซึ่งจะรู้ได้ก็จากการจดบันทึกนั่นแหละครับเข้าเดือนที่10ปลาสลิดก็โตเต็มที่ครับทีนี้ล่ะก็ได้เวลามาจับปลาขายกันแล้วครับปลาสลิดทั้งบ่อน้ำหนักกว่า40ตันกว่าจะจับเสร็จก็2วัน2คืนกันเลยทีเดียวล่ะครับโอ้โหเยอะขนาดนี้จับกันให้เพลินเลยครับ
0: ส่วนมากปัญหาเกษตรกรที่แบบผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างปลาสลิดอย่างเงี้ยส่วนมากเขาเจอปัญหาอะไร
1: เจอปัญหาราคาตกเลยปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะแล้วมันส่วนทางกันราคาอาหารปลามันแพงขึ้น
0: คร
1: ับ แต่เราทำยังไงให้ลดอาหารลงมันก็กำลังจะเพิ่มจริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่พอเหมือนผมมาทำงานใส่งานวิจัยของชาวบ้านเนี่ยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ย มันทำให้เรารู้จักการใช้ข้อมูล
0: เลี้ยงมา10เดือนเงี้ยแล้วเวลาขายเนี่ยตลาดพี่เป็นใครปลาสลิด
1: ตลาดเนี่ยคนบางบ่อมาซื้อคนบางบ่อคนคลองด่านคนสมุทรปราการคนสุพรรณที่มาซื้ออยู่แถวนี้
0: ปลาสลิดนะ
1: ใช่ที่ว่าบางบ่อสลิดบางปลาสลิดบางบ่อเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีพื้นที่การเลี้ยงมาซื้อปลาที่บ้านแพ้วที่แพคดำแดงสมุทรสงครามนี่ไปสุพรรณก็มาซื้อที่นี
0: ่บ่อน้ำจืดมีปลาสลิดเลี้ยง10เดือนถือว่าเป็นรายได
1: ้รายปี
0: ที่ได้ขายทุกวันอะไรรายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนไหน
1: ก็ผมก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปลามอเทศจะอยู่ในบ่อกุ้งนี่ผมก็ปลามอเทศมาแปรรูปแล้วใครอยากกินก็มาซื้อที่บ้าน
0: ครับอย่างปลามอเทศนี่ปกตินี่มันราคามันดีไหมถ้ามันขายเป็นกิโล
1: ราคาอยู่ที่8บาท
0: กิโลละเนี่ยฮะ
1: ใช
0: ่โอ้ไม่ดี
1: แล้วมาตอนนี้ราคาโลละ20 25แปรรูปเราขายอยู่200มาซื้อที่บ้านนะ
0: จาก20กว่าบาทเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เป็นโลละ200เลย
1: ใช่เราไม่ทำเยอะทำเยอะก็เหนื่อยใช้แบบพอเพียงใช่ไหมเท่ากำลังเรามี
0: พูดถึงเลี้ยงมาทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม
1: ใช
0: ่ถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าอาชีพเกษตรกรที่เราทำมาอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ได้จริงไหมในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน
1: อยู่ได้แต่ถ้าจะอยู่ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเกษตรกรต้องหันมาผลิตแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้ารุ่นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะแข่งขันกับ AEC ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องปรับมาเรื่องนี
0: ้การเป็นคนช่างสังเกตใฝ่รู้แล้วก็เอาใจใส่กับงานเลี้ยงสัตว์น้ำที่เขารักทำให้ปัญญาโตกทองสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้ครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้เขาเป็นเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: วนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเข้ามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเข้ามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวัน2วันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆนะโชคขายมะม่วงเออวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดประยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสูตรมะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่ย40 บาท
0: จ้ะพอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดมีเนี่ยวันก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าวางนั้นเราบอกว่าป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าบ้านป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

ิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะมันไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายค่อยค่อยเหยียดท้ายเหยียดลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขามดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันน่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีรังเราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นมันก็เริ่มทํารังกันน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ไต่กิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่านั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องขวายคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเลยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้ว่าเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกาต์มักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกาต์3รายต่อประชากร 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอบุญยพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคเกาต์กันนะครับโรคเกาต์จริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาต์จริงๆเกิดอยู่จากกรดยูริกเนี่ย มันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
0: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
1: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงน้ำลดคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกไม่ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ยมันจะเย็นกว่าอุณหภูมิตัวอื่นของร่างกายอ๋อเหร
0: อ
1: ครับแล้วพอมันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดขึ้นมาบ้างล่ะทำให้กระดูกอ่อนตรงนั้นอ่ะเสียรูปบ้างล่ะนี่คืออาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้น
0: หมายถึงว่าอาการปวดจะเกิดขึ้น
1: จากที่ข้อน่ะเสียรูปแล้วก็การเคลื่อนไหวจะติดขัดนั่นคือโรคเกาต์ที่เกิดจากยูริกเป็นต้นเหตุ
0: แล้วบางคนนะฮะยังไม่มีการขยับข้อเลยแต่รู้สึกปวด
1: ก็ไม่ใช่เกาต้องมาตรวจดูว่าข้อเขาเสื่อมไหมถุงน้ำลดเขาแตกไหมเขาไปทำงานอะไรมาเขาใช้มันโอเวอร์ยูสไหมคือใช้เกินกว่าเหตุไหมนะครับทางการแพทย์แผนไทยเราเองเราจะต้องท่านผู้ชมครับเราจะต้องสอบหาให้ได้ว่าเหตุอันนี้คืออะไรที่ทำให้ปวดนะครับถ้าปวดจากโรคเกาต์ก็ต้องดูว่าอาการของเขาเนี่ยเราจะทักว่าปวดอย่างไรจะถึงหน้าหนาวปวดมากขึ้นไห
0: ม
1: นะครับ
0: ถ้าหน้าหนาวปวดมากขึ้น
1: ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกาฮะแล้วเราก็จะตรวจ
0: มันเย็นมันยิ่ง
1: ครับเราจะตรวจดูว่าเสียรูปไหมบางคนอยู่เสียรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงโรคเกาต์หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บแสบหรืออาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายคนก็มักจะฟันธงกันไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเกาต์แน่ๆซึ่งในความเป็นจริงครับมันอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าจะแยกออกได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอว่าอันไหนเนี่ยเป็นโรคเกาต์จริงๆแล้วอันไหนเป็นแค่โรคปวดเมื่อยธรรมดาและความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคเกาต์ล่ะครับ
1: ทั้งประเทศไทยเนี่ย 6-70 ล้านคนเนี่ยผมว่ามากกว่าเศษ3/4ของประชากรเข้าใจโรคเกาต์ผิดพอไปตรวจเลือดแล้วพบว่ากรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
0: ตรวจสุขภาพประจำปี
1: แล้วก็มันก็จะมีแจ้งมาว่า 8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
0: ยังไม่เป็นเกาต
1: ์มีโอกาสบ้างและก็ไม่เป็นบ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มันก็ยัง
0: ไม่ได้มากกว่าปกติว่าน่าจะเป็น
1: ครับ
0: แต่ยังไม่เป็นนะ
1: ยังไม่เป็น
0: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
1: ต์ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวดนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์จะดูโอเคเอามาประกอบกันกับยูริกที่สูงแล้วดูว่ามันเริ่ม

เห็นรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไหมออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเสียเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูเร็กมันเกาะ

0: ให้คนทำให้เป็นคือท่านท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
1: อันนี้ไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: โรคเกาต์เป็นโรคไม่มีเชื้อ
0: ไม่มีเชื้อ
1: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
0: ไม่มี
1: เออ
0: ไม่มี
1: เกิดจากตัวเรา
0: ตัวเรา
1: ผิดปกติ
0: กินมันก็มาเกี่ยวข้องด้วย
1: เออ
0: เขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี้หนอต้องให้พอไม่ละ2ลิตรนะครับไอ้วิตกจริตถ้าไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นก็เครียดเราจะไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขมข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะทำให้ยูริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกันอัลกอฮอล์ทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเองทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
1: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติและมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อแต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนขึ้นบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพออ
1: ยากเครียดแล้ว
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีพืชใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนสารพิวรีนเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู
0: ้
1: เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่าอยู่ไอพิวรีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไรเพราะไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
0: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
1: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรีนแต่ร่างกายไม่
0: เอ
1: าในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างนึงคือยูริก
0: คือยูริกนี่ร่างกายเป็นคนสร้างเอง
1: ฮะแต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพิวรีนพอขับพิวรีนเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรีนเข้ามาบ้านฉันฉันขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้นมีของเสียชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ายูริกแล้วร่างกายก็ไม่มีกระบวนการที่จะขับยูริกออกอันอยู่ก็อยู่ด้วยกันนะวะนี่คือปัญหาของโรคเกาต์เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอสัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยทำไมพิวรีนมันไปอยู่ที่หนังมากมายขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอหนังไก่ที่ทอดกรอบๆมันนะสุดยอดเลยครับท่านนะสุดยอดพิวรีน
0: ถ้าพืชล่ะฮะถ้าพืช
1: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
0: พืชทุกพืชทุกตัวต้องเติบโตคร
1: ับ ก็ในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม
0: ้
1: นะครับยิ่งไอ้ชนิดที่ว่าไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
0: ั่
1: นแล้วต้มได้เลยสดน้ำหวานจ้อยนะอันนั้นก็สุดยอด
0: อันนี้ก็สุดยอด
1: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะมะพร้าว
0: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี่
1: ไม่ได้มีพิวรีนทั้งนั้นครับ
0: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาเดินเข้ามาแล้วเป็นเกาจริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
1: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมบูรณ
0: ์
1: พร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำรดมันแตกไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจได้ทำนองนี้ก่อน
0: เคลียร์พวกที่ไม่เป็นจริง
1: เคลียร์พวกที่มันไม่เป็นจริงก่อนแล้วพอมันเริ่มเหลือของจริงขึ้นมาก็จะถามว่าปวดมากี่วันแล้วอาหารเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยย้อนไปดูอยู่ในเลือด

0: ับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
1: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
0: มันเจ็บ
1: ทุกข้อเลยที่มันเป็น
0: แล้วแต่ถ้ารอใช้ยาตัวแรกคือลดการอักเสบของข้อก่อนนะมันอักเสบแล้วที่มันปวดอ่ะครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
1: เพื่อให้บรรเทาอาการปวดจากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกานะ
0: ไม่ใช่ลดเกา
1: ไม่ใช่ลดเกา
0: ไม่ได้ลดดูดิ
1: ครับ
0: บรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคกันเพราะหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
1: ก็ไม่ต้องเติมเข้า
0: ไปก็อย่าเติมเข้าไป
1: ก็ห้ามกินยูริกอะไรที่มันสร้างยูริกเพิ่ม
0: ห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
1: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับมะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับ

0: นี่พูดถึงเกาถ้าเป็นแบบคำแบบที่แบบแซวกันว่าเการักตัวเองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ยอันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โหอันนี้ทรมานนะ
1: ทรมาน
0: เจ็บปวดรวดร้าวเศร้าไปถึงสวงเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากการกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก่เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: มันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิน
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเงี้ยค่ะสีเขียวๆอย่างนั้นทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทานมากก็เป็นโรคเกา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาเน่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาดีกว่าวันนี้ครับโจทย์ของเราก็คือมะเขือเทศนั่นเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้คีนัวค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือเทศซาลามี่คีนัวเนยซอสมะเขือเทศพาเมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย์
0: คีนัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะของคีนัวคืออะไร
1: ฝรั่งเศสสไตล์อิตาเลียน
0: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
1: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว่า
0: อ่ะเป็นอาหารฝั่งยุโรป
1: ฝั่งยุโรปดีกว่า
0: ธรรมชาติของคีนัวคืออะไรต้อง
1: คีนัวคล้ายๆข้าวว่าเราอะค่ะเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
0: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
1: ้
0: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
1: คล้ายๆ
0: นะฮะ
1: มองเผินๆนะคะ
0: มองเผินๆ
1: เผ
0: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนี่นึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี
1: ้วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
0: ผัดรวมกันเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
0: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบเลยด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
0: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
1: จะวอร์มรอก่อน
0: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
1: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
0: เรา
1: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
0: จัดเลยครับ
1: เปิดไฟก่อน

0: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวซาลามี่ลงไปผัด

ีนัวของเราค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คีนัวของเราดูดน้ำลงไปมันจะได้สุก

0: ส่วนตัวเนื้อที่เราควักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมม
1: ัน
0: จะได้มีรสชาติจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบๆก็เริ่มใส่แล้วเรามาใส่ตัวนี่กันต่อดีกว่าค่ะตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยรอ
1: ใจเย็นนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีนัวเขาสุก
0: ใ
1: ช่ไหมฮะก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสอะค่ะ
1: อ๋อตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนผสมตอนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี้
0: อ่ะตอนนี้นัวแล้ว
1: เราต้อง
0: น
1: ั
0: วแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลามี่จะเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: ตอนนี้เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาร์เมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มีความหอมแล้วก็ไม่ไหม้เล็กน้อยส
0: ี
1: จะได้สวยๆค่ะ

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตามากๆเลยทีเดียวเชียวแหละครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้คีนัวผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: อย่าเปลี่ยนช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนย

0: ละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยคีนัวและน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวคีนัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับคีนัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายครับให้ตักคีนัวที่เราผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผลมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับมะเขือเทศที่คุ้นเคยกันอยู่เคยรู้บ้างไหมว่าเขาสามารถจะลดอาการอักเสบของโรคเกาต์ได้เห็นไหมฮะถ้ารู้จักสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราทานเข้าไปทุกวันครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอย่างไรคุณก็ทานเข้าไปอย่างสุขกายแล้วก็สบายตัวด้วยนะครับผมติดตามได้ใหม่ครับคราวหน้าเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรเข้าเส้นของเราจะพาไปดูสมุนไพรไหนจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของอะไรติดตามได้ทางช่องทรูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขนาดนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนามนามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
4: านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปไปเร็วค่ะ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
3: กะลาปะ
10: กินปะ
3: กะลาปะ
11: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
12: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
11: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
12: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
11: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
11: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
7: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
11: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
7: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
11: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
7: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
11: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
8: กะลาปะกะลาปะ
11: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
12: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว

0: ็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: เอ๊ะ
2: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
3: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
2: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
2: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ
1: ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
5: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
3: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
0: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
0: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
3: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
0: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
3: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
0: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
3: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
0: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
3: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
3: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
3: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
3: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
3: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
6: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะกินได้มะนาวพวกเนี้ยถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจอย่างแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาและนางนลินีแสงสุพรรณวันนี้เวลา 17:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินมายังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569สิริอายุ99ปีท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคม2469ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรีของพระยาอัฏฐกรมมนุตีอัฏฐกรมศรียาภัยกับคุณหญิงเฉลาอัฏฐกรมมนุตีเฉลาศรียาภัยอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพียงไม่กี่ปีได้ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครโดยเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดารุณีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีอีก2ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทจากนั้นสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ปีและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีด้านการงานประกอบสัมมาอาชีพต่างๆอาทิเภสัชกรหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อโรงแรมเพรสิเดนต์หรือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลแบงคอกและเป็นนายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2528ถึง2534ด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีลูก4คนเวลา 17:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569สิริอายุ71ปี7เดือนนางนลินีแสงสุพรรณเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2496บิดาและมารดาคือพันตำรวจโทประทีปและนางประพินทองประดิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเริ่มทำงานที่การเคหะแห่งชาติสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเติบโตในหน้าที่การงานขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนขอเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุได้ใช้ความรู้ความสามารถอาสาปฏิบัติงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่รับค่าตอบแทนจนเกิดผลสำเร็จในหลายโครงการอาทิโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตำบลอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาตำบลบ่อพลับจังหวัดนครปฐมทั้งยังได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในหลายวาระด้วยความจงรักภักดีด้านครอบครัวนางนลินีสมรสกับนายขจรเดชแสงสุพรรณมีลูก2คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา17:00 น.

ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบ18ปี19กรกฎาคม2569จากนั้นเสด็จลงพระอุโบสถทรงนำคณะสงฆ์ถวายมนต์สวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีเดิมชื่อทองเจือสายเมืองเกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2451ได้บวชเมื่อปี2472ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางศาสนาอาทิเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองงานพระธรรมทูตและเมื่อปี2531ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2551สิริอายุได้100ปีพรรษาที่79พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.ต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้นะพระ

นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนรักวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดปลายวนพึ่งวัดปลายยวนพึ่งวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัทท็อปแลนด์คอนกรีตจำกัดนายอนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปฐุมวนารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุดอยกองมูวัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและวัดป่าชัยวานจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิรดารุ่นที่1-5สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนริศรรื่นสุขผลและคณะบริษัทดูราเฟกดีจำกัดและบริษัท JNP Preserve Food จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดบ้านของน้อยวัดยางหักวัดบ้านโป่งวัดปลักแรดวัดรางวานวัดโพรัตนารามวัดลาดบัวขาววัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบล นพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระ

ราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568วันนี้ที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานการศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568จำนวน84คนและมอบเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์มีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ลูกหลานข้าราชบริพารรวมถึงข้าราชบริพารให้มีความรู้ความสามารถพิเศษในการศึกษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมดีงามให้คงสืบไปโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยปัจจุบันเปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมปีการศึกษา2568มีผู้เรียน124คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละ

0: cloud.
1: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
2: ไปไป

0: คุ้นๆบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
4: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
4: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
5: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
4: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวแล้วยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
4: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
4: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
6: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
4: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
6: จ้าเออเจ้าเมย์ปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
6: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมย์รู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
6: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ่แล้วลูก
1: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
2: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

ข้าว

0: ิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึง4 โมงคุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันล้างเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องเป็นขม
1: กินเหล้ากินเบียร์ไม่ถึงขมเลย
3: ใช่ไหมมันเป็นคนเนอะปากมันก็ผงผางอย่างนั้นนะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นคือมันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทรัพย์สินนี่แหละพาพวกเราไป

0: ดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปลง
1: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
1: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันเนี่ยมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วก็ซับแหละเพียงแต่ว่าเราต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะคือเราต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กได้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ันนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาใหญ่ใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่ครับก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือ ใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: เรื่องนี้หน่อยก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาเองที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล
2: ็อก
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: จะเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: กับก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปี
0: อือ
2: แล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ๊ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบออกมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40
0: นวดไปก่อนเบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่

0: ผมวิ่งเอาผมปุ๊บ
1: โอ้ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิด
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลย

0: อบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วัน
1: คะก็นี่ขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
2: โอเค
1: นิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
2: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
2: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
0: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
1: หนามันจะไม่ได้คุณภาพ
2: ครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
2: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
0: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
2: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
2: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเน่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มีจิมมี
2: ่คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีที่เด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
2: ฮะจริงเหรอ
1: ครับ
2: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได้
0: ตรงไหน
2: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
0: อุ้ย
1: ป๊อปทนเสียงหน่อย
0: โอ้ย
2: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
0: ้เฮ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
2: า
0: ะเหมือนกับกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
2: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
0: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
2: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
0: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
2: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
1: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซส์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ ที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน
3: ์ครับ
0: นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช
0: ่แต่ดูลักษณะของสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสัก

0: จากรัฐก็คือองค์การป่าไม้นะคร
1: ับ
0: และอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
1: นี่แพงเลย
0: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
1: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
2: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
1: ้ก็คือจากรัฐ
0: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
1: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
2: ก่อกำแพง
1: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
0: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
2: อ
0: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟลเรดเรื่องฮีเตอร
1: ์
0: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
1: เป็น
0: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
1: คือมาตรฐานแหละ
0: ใช่ครับ
1: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
0: ิ
1: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่ง
2: ถ
1: ู
2: กต
1: ้
2: องครับ
1: ถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
0: ได้เลยครับ
1: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
0: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
2: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
1: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
0: เตาอบไม้
1: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
0: ครับผมครับเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับผมครับ
3: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
4: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
3: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
3: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
4: อบเอง
3: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
4: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
3: ครับ
4: ก็ปลูกนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
3: ครับ
4: เม
3: ื่อ
4: กี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
3: โอเค
4: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
3: ครับ
4: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
3: โอเค
4: ให้มันไปแห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
3: ครับนางสาว
4: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอ
3: ต
4: ัด15ปีพอตัดปุ๊บ
1: ตล
4: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
4: ปลามาเรื่อยเลยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
3: ยังแฉะอยู่
4: ความชื้นนี่80-100%เลย
3: แบบเปียกเลย
4: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
3: อ๋อก็เรียกว่าต่ำลงมาแล้ว
4: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้พวกมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
4: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู้
4: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
4: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: อินฟราเรดตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
4: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
4: ฮะคงที่แล้วก็
3: จ
4: ะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
4: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
4: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: คร
4: ับ
1: ไ
4: ว้อีก2วันก็มา
1: ปรับเป็น60
4: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
3: มันจะติดคุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
4: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเนาะ
3: ใช่ใช่ตกใจอะ
4: ไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
3: ไม้อะเจ้ย
4: ไม่ได้
3: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอครับพ่อเด
4: ี๋ยว
3: ไปทางไหน
4: ทีนี้นะครับ
3: โอเคได้
4: คร
3: ับ
4: ขอบคุณ
1: มากนะคะ
3: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
3: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
5: สว
3: ั
5: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
5: อันนี้จะเป็นไม้สัก
3: ไม้สักเลย
5: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
3: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
3: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
5: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
3: เ
5: ขาเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
3: ้
5: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
3: อันนี้คือเทมเพลต
5: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์นะก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
3: ้
5: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
3: ครับผม
5: คว้านได้เลย
3: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการ

0: อบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
1: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
2: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
1: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
2: เ
1: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
2: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
1: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
0: เ
2: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม
0: ่
2: ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
1: มัน
2: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
2: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
1: ใช่
2: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
1: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
2: ต้องระวังนะ
1: ค
2: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
0: นี่เห็นอะไรด้วย
2: เอ้ยอะไรอ่ะ
1: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
2: ครับ
1: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆได้
0: ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
2: ือ
0: นก
2: ัน
0: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
2: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
1: ใช่ฉลุคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
2: คือ
1: เลื่อนลายได้เลย
2: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
1: ะ
2: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
1: ะ
2: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
1: ค
2: ่อยเอามา
0: ตัดมาแต่ง
2: เจียน
1: ใช่ไ
2: หมฮะเจียนให้มัน
0: เรียกตะไบ
1: ได้สวยงาม
0: มันมีความแฮนด์เมดอยู
2: ่ใช่ใช่
0: ม
2: ัน
0: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความยาวนิดๆ
2: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป
1: ็
2: นงานคราฟจริงๆนะฮะ
0: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
2: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ใช่
2: ก
1: ็
2: คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
1: ้
2: คร
1: ับ
2: ผม
0: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
1: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
2: ์
1: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
2: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะมันแห้ง
1: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนนะในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
0: ค่ะ
1: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
2: ขาว
1: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
2: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
1: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ5-10ปีแต่ถ้าเป็น20-30ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
0: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
2: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
0: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
2: ๋
0: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
1: ่
0: ก็คอยระวังเอาไว
1: ้ค่ะแต่น้อยมาก
2: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
0: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
2: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
0: ค่ะ
2: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
0: ี
2: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะนึงอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
0: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที
0: ่
2: มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
0: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
2: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็

0: เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีคร ับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้ว
2: ก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มซุดโซมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เนี่ย
2: ก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
2: ลอยน้ำใช่
0: นี่
1: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
3: อมรินทร์ทีวี

0: จากมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดินเซาได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุส

้อนมาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรณ์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรณ์มีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

เส้นทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: จะทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วาง
1: ยา
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้ไม่ต้องใส่ยางไปแล้วเหรอเฮ้ย

0: ป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาแล้วตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูกศิษย์เมียหกแล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นไม่อยากตาย
0: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหรอ
0: ยาเมา
1: คือเขาไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเนี่ยเหรอ
0: ยาเมามันมันมียาแค่เมานะครับ
1: ยาแค่เมาน
0: ี่เลย
1: ไหน
0: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
1: ฮะ
0: ใช่ครับ
1: ดอก
0: งง
1: ดอก
0: งง
1: ดอกสลิด
2: ว้าว
0: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: ดอกขจร
0: ครับ
3: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
0: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
0: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ

0: เฮ้ยว่าหายหลีแล้วว่าหายหลีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขาจร
1: ครับหลอกขาจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังเป็นไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
1: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจองหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช่
1: แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: ทำงานคลินิก
1: ใช่
0: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่เหรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉย
1: ๆ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้ยังมีย
0: ังมีอยู่แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
1: ใช่
0: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก
0: ็คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วยมังไม่ใช่แค่นั้นนะสิว่ามังต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขาจองมาปลูกหลอกไม้ต้นไม้เยอะแยะมีไม่ปลูกทำไมปลูกหลอกขาจอง
1: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
0: รายได้มังลี
1: ครับ
0: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
1: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บไร่ครั้งหนึ่ง
1: ก็ไร่หนึ่งเก็บ3วันเว้น3วันครับ
0: แล้วขายโลเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
0: มังมีช่วงราคาลีนะ
1: มีครับ
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร
1: ่เป็นร้อย
0: เฮ้ย
1: เป็นร้อยครับ
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5พัง
1: ครับ
0: 5พัง3วังเก็บที
1: ครับ
0: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5พัง
1: 5พัง
0: ไร่50,000
1: ครับ
0: ไร่ละ50,000โอ้แล้ว
1: โดยประมาณใช่ครับ
0: โอ้นี่ไร่เลี้ยวแล้วเหลือมีกี่ไร
1: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
0: ่8ไร่8 5 4 40สี่แสงบาท
2: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามสวนทำอะไรต่ออะไรนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
1: แบบเนี้ยอ้วนมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วนแน่นอนเลยอ่ะ
2: แต่เป็นสิบ
1: ลี่แหละที่อ้วนใฝ่ฝังเอาละวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
2: ได้ครับ
1: ขอเรียนรู้หน่อย
2: ได้ครับผม
1: พาอ้วนไปรู้หน่อย
2: โอเค
1: เ
2: ชิญเลยครับ
1: อุ้ยเป็นเศรษฐีชักกะซี่ชักกะซี
0: ่ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ไรดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆโอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้ยังมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ยมีใบออกมาเขียวๆเลยอ่ะ
2: ใช่คร
1: ับ โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาอย่างงี้ครับผม
1: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
2: ใช่ต้นแม่มันเลยครับ
1: ต้นแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้นแม่มังถึงจะเอา

0: มาทำเป็งต้งพังไร
1: ่2ปีครับ
0: ปลูกอาแม่เขา2ปี
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
1: ่ครับผม
0: อืมเบบี้เบบี้อย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมันเป็นแค่นี้เองวิธีกลางเป็นยังไง
1: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
0: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
1: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
0: แกบดำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแกบลำนี่ได้มาจากไหน
1: สั่งรถมาลงครับสั่งรถมาลงครับ
0: สั่งรถมาลงสิอยากไล่แกบลำก็สั่งรถมาลง
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงว่าไอ้แกบลังนี่มาจากไหนมันเป็นแกบของอะไร
1: แกบแกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
0: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
1: ไปเผาครับผม
0: ต้องเอาไปเผากล่อง
1: ใช่ครับ
0: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
1: หลุมถุงเนื้อก็ปักสองต้น
0: เผื่อตาย
1: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
0: เผื่อไม่รอดตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ปักลงไปอย่างนี้ถูกต้องไหม
1: แค่นี้ก็บีบ
0: แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
1: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
0: มันง่ายไปครับเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
1: ใช่ครับ
0: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
1: ครับ
0: ไปตักกิ่งตักเถาของเขามา
1: ครับ
0: เอาให้ได้ขนาดประมังเท่านี้
1: ใช่
0: ประมังเท่านี้คือประมัง10เซน
1: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
0: ตักให้มีข้อ
1: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
0: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
1: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
0: เดี๋ยวแต
1: ่ครับ
0: มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
1: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
0: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
1: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
0: ต้องมาเริงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
1: ใช
0: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
1: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่ามีรากข้างล่าง
0: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
1: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
0: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
1: ใช่ครับ
0: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
1: ใช่มีน้ำเลี้ยง
0: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะชำกลางไร่ละคงหนึ่งเนี่ยได้สักกี่ต้น
1: โอ้คนหนึ่งก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
0: อืม
1: เป็นพันก็มี
0: เป็นพันต้นก็มี
1: ใช
0: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักกองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำและก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับจากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
1: ่ตัวนี้2เดือน
0: 2เรือง
1: ครับพร้อมปลูก
0: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
1: ครับ
0: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงอะมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
1: นี้ครับมีรากโผล่จาก
0: ต้นยาวแทงออกมาร
1: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
0: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
1: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
0: เราขายต้นพังด้วย
1: ขายต้นพันด้วยครับ
0: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรือนถึงเริ่มขายไร
1: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
0: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
1: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
0: ไอ้ปักแค่เนี้ยนะ
1: ใช่
0: 2เรือนผ่านไปมังมีค่า

0: ปัก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเห็นบอกว่ากวางนึงเนี่ยเราปักครั้งแรกเป็นร้อยร้อยต้อง20บาทคงร้อยร้อยต้องโอ้หวังเลียวเราทำเงินรอไว้ไรวันละ2,000 2,000เราไว้อาราคกได้
1: ใช
0: ่โหต่อคงเอง
1: ใช่ต่อคน
0: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
1: ครับ
0: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
1: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
0: ไม่เลือกดิน
1: ครับ
0: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกมัง ในดินไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
0: อืม
1: ก็ดูแก้บว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
0: ม
1: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแก้บเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
0: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
1: ใช
0: ่ก็ไม่ต้องลด
1: ครับ
0: เพราะมันเปียกอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
1: ครับ
0: ว่ามันแห้งไหม
1: ครับ
0: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละวันหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
1: ก็3วันครั้งนึงก็ได้ครับ
0: 3วันครั้งนึงเลยเหรอ
1: ใช่ถ้ารถเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
0: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
1: ครับ
0: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินรดน้ำยังไง
1: ก็ช่วงแรกก็รดทุกวันช่วงแรกครับ
0: รดทุกวัน
1: ครับ
0: แ
1: ต่เขาติดก็วันเว้นวันรดช่วงเย็น
0: ถ้าติดแล้ววางเว้นวาง
1: ครับ
0: ติดดึงดูยังไงติด
1: ก็มีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนนึง
0: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
1: ครับ
0: ลดน้ำวันเว้นวันได้
1: ใช่ได
0: ้ลดน้ำวันเว้นวันได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกหลอก
1: 3-4 เดือน
0: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
1: ครับ
0: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
1: ได้เลยครับ
0: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกหลอก
1: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
0: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
1: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
0: หน้าร้อนออกเยอะสุด
1: หน้าร้อนออกเยอะสุด
0: ชอบอากาศร้อนมากเลย
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งร้อนยิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามันก็จะถูกหน่อย
1: ใช่ถูกหน่อยครับ
0: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงล่ะ
1: แพงโลนึงก็100กว่าบางที
0: โ
1: ล100สูงสุดละ100ครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
0: ช่วงดอกไม่มี
1: ใช่
0: ทีนี้มาถึงวิธีการปลูกดีกว่า
1: ครับ
0: หลังจากได้2เรืองแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
1: ครับ
0: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
1: ใช่
0: เอาล
1: ิงคัตเตอร์กรีด
0: ถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
1: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
0: เวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
1: คืบหนึ่งก็ได
0: ้หนึ่งคืบ
1: ครับ
0: ปุ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
1: ก็กบดินแค่นั้น
0: กบธรรมดา
1: ใช่แค่นี้ครับง่าย
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกลบดำแล้ว
1: ครับ
0: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
1: ครับ
0: กบเสร็จปักแล้วทำยังไงรดน้ำ
1: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
0: รดน้ำหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต้องดูแลยังไง
1: แล้วก็ตั้งร้าน
0: ตั้งร้าน
1: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
0: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
1: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
0: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
1: ครับ
0: แล้วเอาตะข่ายนี้
1: ขึงยาว
0: ไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
1: ใช่ครับ
0: oh. อ
1: ย่างนี้เลย
0: หลังจากนั้นยังไงต่อ
1: ก็ยอดมันจะเลื้อย
0: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
1: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตะข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
0: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
1: ครับ
0: เราต้องช่วยจับหน่อย
1: ใช่
0: แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
0: เขาไปเองได
1: ้ไปเองได้ครับ
0: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
1: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
0: ใส่ปุ๋ย
1: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
0: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
1: ก็เดือนละครั้ง
0: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
1: ครับ
0: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
1: ครับ
0: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
1: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
0: โอ้โห
1: 3-4เดือน
0: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิถีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนเขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตนั่นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
2: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มเมามากเลยอ่ะมังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารู้มากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวละนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณ 1.80
3: สูงประมาณ 1.80
2: เพราะตาไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณ 1.70 1.80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร่
2: ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรหนึ่งห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอังเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงหนึ่งสองต้นนั่นแหละครับ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: โอ้เจ็ดเดือน
3: ประมาณเจ็ดเรือง
2: ครับประมาณเจ็ด
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี8ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ช่วยเขาพ
3: ัน
2: อ
3: ย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อยๆ
2: คร
3: ับ
2: อ๋อ
3: ถ้าเขาแบบอิเล็กเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้เขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: ใส่ข้างโคนคร
2: ับ ใช่ครับต้องพรวนดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่อ๋อ
2: พรวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พรวนไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้อ๋อพรวนดินแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่
3: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็

0: น้ำ
1: ใช่
0: แบบนี้ใส่ถี่แค่ไหนอะปุ๋ยอะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
0: เดือนนึงมาพวงแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
0: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
0: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
0: ่โอ้แล้วล่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าล่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
0: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
0: อ้าวตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
0: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไงฮะ
2: ปลาช่อนอเมซอน
0: ปลาไม่ใช่วายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
0: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
0: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
2: คร
0: ับ ไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเยอะอย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างเงี้ยครับผม
0: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
0: อันนี้คือกลับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
2: ใช
0: ่โอ้
2: ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
0: ้บานเก็บได้ไหม
2: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
0: บานไม่เอา
2: ครับก็ขายราคานึง
0: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
2: ใช่เป็นพ
0: ุ่
2: ง
0: ๆพุ่งๆไว้แล้วมันเก็บไปก็ขายดี
2: ครับขายดี
0: อังนี้สวยกว่า
2: ใช่ครับ
0: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
2: ใช้กรรไกรครับตัด
0: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
2: ตัดตรงนี้เลย
0: ง่ายเลย
2: ครับ
0: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
2: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
0: อืม
2: กินสดๆก็ยังได้ครับ
0: ไหน
2: ดอกบาน
0: ไม่ลองไม่รู้
2: ไม่ลองไม่รู
0: ้
2: บานราบ
0: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
2: ใช
0: ่แต่ว่ามันมันกว่าม
2: ันกว่าม
0: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
2: ่นี่ประมาณ7ไร่กว่า
0: ประมาณ7ไร
2: ่ครับ
0: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
2: ครับ
0: เจ็ดไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
2: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
0: เป็นครอบครัว
2: 4คน
0: อ่ะต้องทำอะไรบ้าง4โครงนี้ทำอะไรบ้าง
2: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนี่ครับ
0: 4โครงตัดดอกหมดเลย4โครงช่วยกัน
2: ใช่ช่วยกัน
0: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
2: ก็ตั้งแต่เช้า 5:00 เริ่มเก็บได้แล้ว
0: 5:00 มาเริ่มเก็บเลย
2: ครับ
0: ถึงกี่โมง
2: ถึง 4:00 น
0: ถึง 4:00 นเย็น
2: ครับ
0: เหนื่อยตายแล้วเหนื่อยตายแล้ว
2: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับผม
0: ตักทั้งวันเลย
2: ครับทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
0: แล้ว4โครงนี้ทางอะไรต่อ
2: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
0: ไปนั่งคัดดอก
2: ใช่คัดดอก
0: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
2: ครับ
0: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
2: ช่างโลเป็นถุง
0: ช่างโลเป็นถุง
2: ใส่ถุง2โล
0: ถุงนึง2โล
2: ครับ
0: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
2: ก็เอาไปส่ง
0: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
2: ครับ
0: อีก3คงทำอะไร
2: ดูแลอยู่ที่บ้าน
0: เลี้ยงลูก
2: เลี้ยงลูก
0: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างไรรูละคองนองตึงมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
2: ตัด3วันเว้นวัน
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันค่อยมาตักอีกรอบนึง
2: ใช่ครับ
0: แล้วอีก2วันทำอะไรอ่ะ
2: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
0: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
2: ใช่คร
0: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยใช้คง4คงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ได้ผลผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดการตรงปักชำแทน
2: ใช
0: ่แล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
2: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
0: มีเพี้ยไฟ
2: ครับเพี้ยไฟ
0: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
2: มายังไงใช่ไหมครับ
0: ม
2: ันก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
0: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
2: ใช
0: ่มีปีไหนมาเยอะ
2: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
0: ที่เคยผ่านประสบมา
2: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
2: มาก็3-4รอบ

0: ก็เกือบเอาไม่อยู่แล้ว
1: ไม่อยู่นะเออก็สู้เต็มที
0: ่ใ
1: ช่พึ่งอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
0: ชอบ
1: ชอบชอบมากเลย
0: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
0: ใช่คร
1: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
0: ใช่คร
1: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
0: ใช่ครับ
2: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: ทำไมคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ครับ
1: อันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกมั่งนะเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร
1: ้ในพื้นที่เรือกลาง
2: ใช
1: ่ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
2: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เหงบอกว่าเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มารักถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียกกันมั้ย
2: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
2: ใช
1: ่ถ้ามารักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
2: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
2: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
2: หาลูกค้า
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมารักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
2: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้เขาก็มาอย่างนี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
2: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างนี
2: ้ใช่ครับ
1: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
2: ใช่ครับ
1: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แล้วพวกล้างพวกนี้ถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
2: ก็ตอนแรกนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจอก
2: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
1: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วย
2: ใช่ไหมครับ
1: หลอกขจรนี่เขากินยังไงบ้าง
2: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
1: า
2: ะ
1: อย่างเช่น
2: ลวกกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้มน้ำพริกได
2: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
1: หลอกขจรผักน้ำมันหอยก็ได
2: ้ใช่ครับไปยำ
1: ยำหลอกขจรก็ได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วไง
2: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
1: ต้มจืดหลอกขจรยังไม่เคยกิน
2: ใส่หมูสับ
1: เพราะเหรอ
2: ใช
1: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
2: ก่อนทำต้องลวกก่อน
1: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มหลาที่เรากินไปอ่ะ
2: ครับ
3: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะ

0: ค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายดอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มัน

0: แล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
1: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับเขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
0: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
1: ใช่ส่งออกด้วยครับ
0: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
1: ใช่ครับ
0: ส่งเป็นต้นพัน
1: ต้นพัน
0: แบบนี้ขายต้นพันที่ได้20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร
1: ่ก็ส่ง20นี่แหละครับ
0: ส่งมังกังราคาเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
1: ก็ขายราคานี้มาตลอด
0: แล้วอ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้นพันเราคือที่ไหน
1: ก็จีน
0: จีนเหรอ
1: ครับ
0: ปีนึงขายได้เท่าไหร
1: ่ก็เขาสั่งเป็นรอบเป็นรอบไปนะครับก็เยอะอยู่ครับ
0: ล็อกหนึ่งถึงหมื่นไหม
1: ก็ถึง
0: โหแล้วเราทำทันเหรอ
1: ก็ทันครับผม
0: สบายสบาย
1: สบาย
0: จีนใหญ่สุด
1: ใช่ครับ
0: ตลาดรองมาจากจีน
1: จากจีนครับ
0: รองลงมาก
1: ันลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
0: ใกล้ๆบ้านเรา
1: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
0: ก็กินดอกกระจองเหมือนก
1: ันใช่ครับเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
0: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
1: ดอกพร้อมกิ่ง
0: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
1: โอ้กว่าดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
0: อ๋อหลอกมันจะเหี่ยวก่อน
1: ใช่ครับ
0: ไปถึงมันก็กิ่งไม่
1: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วครับ
0: ส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
1: ใช่ปลูกไปดีกว่า
2: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
0: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขจรมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
1: เกือบมี
0: เกือบ
1: เกือบครับ
0: เป็นยังไง
1: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
0: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
1: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
0: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
1: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
0: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ใช่
0: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
0: เกือบไม่รอด
1: ครับ
0: แล้วรอดมาได้ยังไง
1: ก็โชคดีครับเป็นดวงของเราเปล่า
0: สู้เต็มที่
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยล็อกมาไล
1: ่ครับ
3: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
1: ใช่หลายอย่าง
0: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
1: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับ
0: ขยายไปทุกจังหวัด
1: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
0: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
1: ใช่ครับ
0: ยังไงอ่ะ
1: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งไปให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
0: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
1: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
0: อ๋อเขาซื้อต้นพันธุ์จากเราไม่ขายขยายไปทั่วประเทศ
1: ใช่ครับ
0: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
1: ่ขยายแล้วครับ
0: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
1: ยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
0: อำนาจเจริญ
1: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
0: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
1: อุบล
0: อุบล
1: ครับ
0: ไปอีก
1: ไปอีกครับ
0: ประมาณกี่ไร่
1: อุบลอยู่20
0: อุบล20ไร่เหรอแม่ไปเป็นเฟงชัยเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชัยอันนี้แฟมิลี่ชัยมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
1: ูกใช่ครับ
0: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพันธุ์จากเรา
1: ใช่คร
0: ับ แค่นั้นเอง
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้นี่ถ้ามีเกษตรกรรุ่งใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้

0: ทำและรำได้ไหม
1: ได้ครับผม
0: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
1: ครับติดต่อเบอร์โทรครับผม
0: อ๋อติดที่เบอร์โทร
1: ครับ
0: นะ
1: 08ครับ7612789ครับ
0: โทรมาคุยกัน
1: ครับคุยได
0: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
1: เว็บไซต์ครับ
0: มีเว็บไซต์ด้วย
1: เป็นสวนชื่อสวน
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนคุณชัยครับ
0: สวนคุณชัย
1: ครับ
0: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมากมีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกังปลูก
1: ใช่ครับ
0: เขาปลูกไร่เขาไร่เงินเราก็มีความสุขลีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
1: ่
0: ไม่ต้องไปให้เงินเขานะ
1: ใช่
0: ให้อาวุธให้เขาไปหาเง
1: ิน ให้อาชีพ
0: ไปหาเงินดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
1: ใช่
0: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
1: ใช่ครับ
0: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมกด้วย
1: เราหมดด้วย
0: เอาแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนี่คงใจบุงมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจองเยอะ
1: ใช่
0: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองหัวขอบคุณมากมากปูเหลียวอ้วจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
1: ชวนเมีย
0: มาอยู่ที่นี
1: ่โอเคครับ
0: ดีไหม
1: ดีครับผม
0: งั้นไว้เหลียวไว้เจอกัน
1: โอเคครับ
0: วันนี้อ้วขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
1: ได้ครับ
0: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปยังไง
1: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
0: พาไปด้วยอ่ะ
1: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
0: งั้งหรือลำทางอ้วไปเลย
1: โอเค
0: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื่นนำไปเลย
1: ไปเลยครับตามผมมาเลย
2: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง
0: เ

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู่

0: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
1: หนูค่ะ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้าจงประสบแด่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลย

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

อนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กัน

ไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทาง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์อิ่งไฮอึ๊บ
6: สวัสดีค่ะคุณปู่
7: สวัสดีครับ
8: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
6: ไปค่ะ

56บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปค่ะ

0: เย้ขายหมดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย้งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นบ้านอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
2: จะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
2: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
2: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
1: ับ แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
2: ถูกต้องครับ
3: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยังคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
2: เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
2: ต้องครับ
1: แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
2: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนไปของสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายความว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
4: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
1: ้มาบิ้งขึ้นไหม
4: บิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
2: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
3: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
2: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
2: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวเนี้ย
1: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
2: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟันสี่ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
2: ออกตั้งแต่คุณที่แรกเลยครับ
1: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
2: ครับผม แล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยาก็จะลบประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
0: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็ของสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
2: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้อย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
2: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นก่อนก็ไม่น้อยนะฮะตัวนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
5: 13-14 ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
5: ไม่ข้อคิดขัดยอกนิดหน่อย
1: คิดขัดยอกนิดหน่อย
6: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
3: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องเนี้ยเนื้อที่แขวนอยู่ตรงเนี้ยค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
7: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
7: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
7: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
7: 700โล
1: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับ
7: ใช่700โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
7: ก็ดูที่ไขมันแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
7: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้
7: มันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
7: ใช่ครับ
1: โอเคอันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
7: ธรรมดาครับ
1: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
7: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรอย่างเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อคิดขัดย่อนิดหน่อย
1: อย่างเดียวเราเกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูชเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
4: ก็มันก็เป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเธอบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกหีบห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
5: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางตัวสินกับ
5: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันอะไร
0: โอ้นี่ใช้ระบบเหมือนเมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
5: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
5: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
5: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
5: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวน
0: ี้แบบมันมีเชฟประจำสหกรณ
5: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
5: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
5: ้น้ำดี
0: น้ำดีอันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
5: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขมๆนะครับ
0: อ๋อมีอย.มีอะไรหมดแล้ว
5: ครับผม
6: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังทำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
7: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณ

0: กี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
1: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
1: พับ
0: ก
1: ัน พ
0: ับจีบก่อนเอาจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
1: จะได้รู้กัน
0: อุ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
1: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูดเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
1: ใหม
0: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่มันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
1: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะโอ้ยยากแบบสูงมากค่ะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยางทำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
4: น่าจะกระจังค่ะเป็นน่าจะโอดใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักจั่นเหรอคะ
4: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักจั่นเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่เออไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
5: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
5: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
5: เอาไปชั่ว
0: ยำ
5: ชั่วยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ได
0: ้หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
5: นี่ปอดสารปอดสารจ้ะ
3: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่หมด

0: นโคกเกษตรกร
1: หรือหญ้าแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแรงก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่คล้ายๆเป็นพรมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
0: แล้วข้อ
2: มี
0: น
2: ี
0: ่ต่างจากข้ออื่นยังไงอะคะค
2: ุ
0: ณล
2: ุ
0: ง
2: ข้อนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไปหมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม

0: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
1: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลก็น่าจะต่ำ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คร
0: ับ ใหญ่มากค่ะ
1: ในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสากลเนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสากลต้องทำตามสากลอย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสากลเขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อริบลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักตามที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็ไม่จะมีกลิ่นที่ดีด้วย
2: ครับก็น่าจะเอามาปรับปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันเนี่ยโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัดๆ
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงคร
4: ับ อย่าแบบนั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: ง่ายมันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนัก

0: งานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะและอีกหนึ่งฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลัก
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้ซึ่งวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4.ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2.มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
0: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไปเช่าพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมพวกข้าราชการแล้วก็ทุกคนในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
1: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
0: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่างที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลงสำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะใน การทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็

0: ไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ินไหมขนมฟักทองทางนู้นมีผลไม้ด้วยนะคะ
1: โ
0: อ้สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาพร้อมกับพี่ๆกลุ่มนุกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
2: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆอะค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ต่าย
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
4: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปเลยคืออยากกินขนมไทยแล้ว
5: ที่นี่มีของขายเยอะ
6: ของขายเยอะแยะเก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเอา
7: น้องน้อยน้องตายมาทำอะไรกันคะวันนี้ลูก
8: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้พาน้องๆเข้ามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
7: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
2: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
7: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
2: ว่าจะไปทำขนมกันเนอะ
7: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหน
9: ไหน
7: ได้เลยเอาชิมเลยลูก
9: แม่ชอบกินลูกชุบหรอ
7: ชิมเลยอ่ะอร่อยไหมคะ
9: ไม่กินอะไรไม่เผ็ดหรอกินพริก
7: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
2: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
7: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
0: ทั้งพ่อน้าหลานเลย
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
6: แค่คนเพชรใจดี
0: คุย
6: วันนี้กินขนมจีด้วย
0: อิ่มแน่
10: ไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
4: ไม่เหมือนค่ะ
0: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องไฟ
11: ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
12: ่
11: ะ
12: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งเป็นโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
13: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
3: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
0: บรรยากาศไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
11: ก็อาจจะก
3: ิน แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
14: แชร์ก
0: ัน
14: นะคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
11: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมเยอะไป
12: ของกินก็เยอะด้วยโอ้ยคุณตาคุณยายคุณป้าที่นี่ใจดีจังเลยนะคะ
15: ดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
0: ้
15: ว
0: อุ้ยนี่มีแฟนมาอีกถุงนึง
16: เราไม่เลยเยอะเลย
2: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาค่ะ
12: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเขาแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
13: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยคะ
3: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงป้าเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
11: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
0: ดีค่ะ
11: งั้นหนูขอทำเป็นสี
0: ่เก้าชั้น
11: หนูขอเอาทุกชั้นเลย
13: โอ้พวงมาโหดเต็มเลยนี่ว่าพี่ทำเองเลยเหรอคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมาโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
0: สวย
12: สวยค่ะ
2: อยากทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำกันข้างในนะ
12: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
3: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
12: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมาโหดกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
12: ได้ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมาโหดกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
13: พี่ครับพวงมาโหดคืออะไรเหรอคะ
3: พวงมาโหดเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับธงลาว112นักสัตว์นันบุญงานบวช แล้วงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
1: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกๆวันเลยใช่ไหมคะ
2: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟเฟ่พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
1: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอคะ
2: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหมีการจำหลักหนังใหญ่ป้ายลายวัวขนวัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูวักเขียนลายรดน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบ้านที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
3: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
8: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
2: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
14: พี่ต่ายพอไปกันเด็ก
17: สวัสดีค่ะ
14: สว
17: ั
14: สดีคร
2: ับ น้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
14: สว
2: ั
14: สดีครับ
2: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
17: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
14: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
17: กระต่ายหูขาดไหมคะ
14: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยเอาให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
17: ค่ะ
18: ได้ค่ะ
14: เป็นไงเด็กๆพวงมโหสถเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
17: ยากค่ะ
14: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้ววะลูกชอบสีอะไรเอ่ย
19: ชอบสีชมพูค่ะ
14: ชอบสีชมพู
19: ชอบทุกสี
14: ชอบทุกสีเลย
19: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
14: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะอ๋อมีธงราวสวยๆอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลาง

0: จะเสียงร้อยไว้ใน
1: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพย์จะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วเอาไปไหนลูก
2: เอาไว้ในบ้าน
1: เอาไว้ในบ้าน
2: เสียงในบ้าน
3: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมาโหดใช่ไหมน้องเฟย์ทำกับน้องแทนทำพี่เฟย์กับพี่ปันเนี่ยต่อ12นักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
4: แต่หนูอยากทำด้วยผิวตัว
3: เองอ๋อได้
1: ค่ะทำด้วยตัวเองก็ได
3: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่าค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
0: ้ใช่แล้วแบบนี
5: ้เฮ้ยครับ
3: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
6: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูด้วย
6: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
4: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของ
0: ช่วยกัน
3: อันนี้เก็บไหน
7: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโคกับลุงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
7: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
3: ้
7: ส่วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
3: ส่วนน้ำกะทิ
7: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
3: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
7: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
3: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
7: ตัวผสมของไส้ก็มีมะพร้าว
3: มะพร้าว
7: มะพร้าวเทิงทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
3: น้ำตาลตะโนด
7: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
3: ส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่า
7: น้ำเปล่ามา
3: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึนทึกที่คุณตาได้บอกไปเมื่อก
4: ี้
3: มา
4: หนู
3: ทึก
7: มาเอาใส่เลยใส่เล
3: ย
7: ค่อยๆเทกุ้งกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
3: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
7: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
3: ละ
7: ลายก่อน
3: จะให้น้องทำได้ไหมคะ
7: ได้อ่ะนี่ลูกคน
3: แทนลองดูไหม
7: คนอย่าแม่มากันไหมอย่างนั้น
5: คนด้วย
7: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
4: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
7: ้ใช่ทำมันแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
3: กินหอมไหมกินหอมไหม
4: หอมค่ะ
7: มะพร้าวใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคลียร์ค่อยเคลียร์ไปเคลียร์ไปแล้วเคลียร์ไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคลียร์เดี๋ยวมันกระเซ็น
3: อันนี้ต้องค่อยๆหน่อยนะคะกล
7: ั
3: วกระเด็นใส่เนาะ
4: ร้อน
3: พร้อมเลยค่ะ
7: หมดไหม
3: คนได้ไหมครับ
7: คนได้เลย
3: เอาให้โดนตรงกลางด้วยเดี๋ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
4: ต้องใช้เวลาคนนานเท่าไหร่หรอคะ
7: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
3: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่แล้วแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
8: ไม่เคยเลยครับ
3: ไม่เคยเลยครับ
4: หนูไม่เคยแบบเสกว่าสั่งอะไรจะซื้อเป็นสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
3: ้ค่ะ
7: อร่อยแล้ว
3: อร่อย
7: อร่อยแล้ว
4: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝากครั้งแรก
3: ไม
4: ่เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
7: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มคง
4: ไม่ค่ะ
7: ไม่เคย
3: วันนี้
7: ได้กินแน่กินไหม
4: กินต้องกลับไป
3: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ป่ะจะอร่อยกว่าลูกชูบอีกเพราะมันเป็นฝีมือของเรารู้มั้ยคะทําไมถึงอร่อยกว่าลูกชู
7: นี่นะ
3: ชอบลูกชู
7: นี่หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสัก1ขีด
3: อุ๊ย
7: ถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเองเดี๋ยวลุงตักเอง
3: ไม่ต้องตวงเหรอ
7: ไม่ต้องตวง
3: ล่
7: ะทําประจํา
3: อุ๊ยมันผุด
7: โอ๊ยไปเนี่ยได้แล้ว1ขีดอันนี้ได้
3: อันนี้เท่าไหร่คะ
7: นี่ก็เหมือนกัน
4: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
3: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
4: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
3: เก่งมากค่ะ
7: ไม่ต้องลุ้นให้เยอะนั่นแหละลุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฝา
4: แต่ไปฟ
7: ัง
4: เงินดีกว่าไหมนั่นจะไม่
7: โหดไม่เกิน10กระทะแล้วเก่งเลยแล้ว
3: สิบกระทะเลย
4: โอ้โหคนนั้นจนจากสีขาว

0: ็นสีน้ำตาลเลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่
2: ลองชิมดิอร่อยไหม
3: เดี๋ยวดูติ๊ด
1: เดี๋ยวเป่าก่อนนะ
3: หวานไหมเป่าก่อนเป่า
1: เป่าให้หายร้อน
0: อย่าเพิ่งกินนะ
1: กินแล้วลูกปาก
4: ได้ครับ
1: ถ่าย
4: เป็นไงบ้างคะน้องเฟส
0: หวานหวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
1: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
2: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึงนะ
3: พึงเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
4: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
0: ดีค่ะ
5: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
4: หางกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
3: มีประมาณโลครึ่งลูกหางกะทินะลูกนะ
0: กิโลครึ
1: ่
0: ง
1: ว้า
0: วโดนหนูไม่กินเลย
3: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
0: ้
3: เกลือประมาณ2ช้อนชา
4: ประมาณ
3: 2
4: ช้อน
3: ช
4: า
3: 2ช้อนชาม
4: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
3: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มไม่เค็มใส่
4: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
3: คน
0: คน
3: เบา
0: ๆปิ้งปีปิ้ง
4: อันนี้คนให้น้ำตาลละลาย
3: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุก
0: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำๆยังไง
1: หนูก็ว่าง
0: ั้นค่ะ
3: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับหางกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
0: ้มันมีฟองฟองขึ้นมา
4: ใช่เหมือน
3: น้ำตาลขึ้นมาเอาไอ้ตัวหัวกะทิมั้ยด
0: ู
3: นะเราค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
4: ๆมันเป็นฟอง
3: คนไปเรื่อย
4: ๆพอเราปิดไฟปุ๊บฟองจะ
3: แล้วก็คนไป
0: เรื่อยๆมันเริ่มได้เป็นสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
4: ได
0: ้
4: แล
0: ้
4: ว
0: ห
4: รือยังคะ
3: จนจะพุ่งแล้วลูก
4: จนจะพุ่ง
3: มันจะเดือดจะเดือดภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบบัวมันจะลอยใช่ไหม
4: อ๋อไม่มีฟอง
3: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
4: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อนะคะ
3: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอให้หลานปั้นหน่อย
4: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
2: ไม่ต้องใหญ่มากปั้นนะ
4: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้ม
2: ใช่ขนมต้มมาดิ
0: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็รสชาติ
2: อ่ะหนูอ่ะปั้นได้ป่ะลูกโหลูกนี้มันใหญ่จัง
0: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อ่ะคะ
2: ลูกใหญ่คือมันคับปากอ่ะต้องปั้นลูกพอดีพอดีอ่ะลูก
4: จะได้พอดีคำใช่ไหม
2: จะได้พอดีคำ
4: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยอย่างเงี้ย
0: อย่างงี
4: ้พี่แ
0: ฟร์เกมก็ไม่เกมจริง
2: ล
0: ู
2: ก
0: ใหญ
2: ่นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกเธอนี
4: ่ของแฟนชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
0: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
4: ทำยังไงอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแต่น้องบ้านเราทำสิคะ
0: ไม่ดีค
3: ่
0: ะ
3: เดี๋ยวพอละมั้งเนี่ยนะเรามานวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันอ่ะ
0: เย้
4: นะได้แล้ว
3: ใช่ลูกได้แล้ว
0: ชั้นที่เรา
3: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
4: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจ๋าตั้งกระทะใช่ไหมคะ
3: ใช่เอากระทะมาตั้ง
4: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
0: หน
4: ู
3: น้องปั้นไป
0: ผสม
3: มาที่มาให้ลุงมาม
4: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให
0: ้นี่นะ
3: เทใส่เลยเทใส่เลย
0: ถ้าใส่
4: ไฟมาอยู่ตรงนี้แป้ง
3: นี่คุณลุงก็จิ้มไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
0: คุณป้าคะนวดแป้งยังไงหรอคะ
2: แป้งใส่ไหน
3: ค่อยๆนะเคลียร์นะขอก่อนเดี๋ยวสี่ใส่
0: ระวังเดี๋ยวแขนดีนะเขา
4: ใส่หมดแก้วเลย
3: ประมาณ
2: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
3: ใส่ไปเรื่อยๆ
0: เด
3: ี๋
0: ยวขอขยำด้วย
4: นวดค่ะใครนวด
3: แม่
4: เดี๋ยวให้เฟย์เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้น
0: น้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะ
4: น้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มี
3: บริ
4: ม
3: าณ
4: สามารถเติมได้เรื่อย
3: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวแล้วแป้งเติม
4: อันนี้เราใส่
3: ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
4: เพราะว่าสีมันอ่อน
0: ซึ่งแบบว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
6: เป็นไงคะหนักไหม
7: หนักอยู
3: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
6: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
1: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่ะปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
6: ต้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
6: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบางๆ
7: นานๆนิดนี้นะ
3: โอ้โหตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
6: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
3: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องค่อยคลุ้งแป้งตลอด
6: แป้งมันจะได้ใ
3: ช่ใช่ให้แป้งมันนิ่ม
6: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
1: ได้
3: โ
1: อ้
3: เตี้ยๆไม่ต้องกลัวน้ำ
6: ใจเย็นๆเราต้องมันกระเด็น
3: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
6: อยากกินหรือยัง
7: อยากแล้วค่ะ
6: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
1: อ๋อได้เลย
6: ดีไหมคะน้องๆ
1: ดีค่ะดีไหม
6: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
1: มาตักใส่มาเลย
6: คุณลุงบอกว่
3: า
6: ให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
3: โอ้
6: โหได้ตั้งเยอะนะสะเด็ดน้ำก่อน
7: ทำไมต้องสะเด็ด
3: พอท่วม
6: พอแล้ว
3: น้ำกะทิใครนั้นพอแล้วถ้วยนึง
6: ผักอีก
7: นี่ของใครนี่ของใคร
6: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูก
6: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
7: สะเด็ดนะ
3: โรยใหม่ทีหลังก็ได
6: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
5: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึ่งๆขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
6: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
7: ขอใจใจ
6: คุณป้าได้เช่นกัน
3: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
7: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม
6: ้ขายปั้นลูกใหญ่คะเฟเฟ่เปล่าเฟเฟ่อาวุธหนูล่ะคะเป็นยังไงคะคุณลุง
3: ขายได้เลย
8: อร่อยมาก
3: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
7: ่อร่อยจังเลยค่ะ
0: ผมว่ามันเหมือนไส้ๆหยาบๆ
6: แล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
7: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
6: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
7: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
6: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
0: ชอบโคตรกับตอนปั้นผสมกันครับ
6: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
0: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
6: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
6: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
6: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้
9: สวัสดีครับ
6: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะ

Yeah, I'm recording.

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านกัน
0: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไป
3: ถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์

0: ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
1: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สบายกระเป๋าชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒน

บรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาวนา

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางใบไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางใบไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพ่อท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหมครับ
2: สุกกอไก
1: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะว่า
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
0: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางใบไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอสองชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: นี่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะนาว
0: มะนาวหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับ

0: ขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
1: อันนี้ใช้เป็นกลวยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
0: อ๋อไหนๆดูอันที่เสร็จแล้วไหมอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมตั้งโชว์

0: ามาฝั่งนี้ดีกว่าวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับนะคะค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: ก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรค
0: ่
1: ะ
0: เสวียนหม้อมันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้ออ
0: ย่างอ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม
2: ้อ
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก้านจาก
0: ก้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง่าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
2: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากจางนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนฮะอยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
3: เราจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านประหลัดครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
3: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: แล้วที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
3: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
3: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
0: ื่
3: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
3: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกมาดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
3: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
3: ได้เลยจ้ะ

0: ก็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่นี่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใบไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วย

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่ยังไงโอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากถึงแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่ดีครับอยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
3: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
3: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมสงก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่าครับทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
3: นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
3: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นคือมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ยจากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

0: ุกคนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ไปจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริมสองฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามมาเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไผ่ลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยพูดแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลยดิ

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมวังรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมแล้วคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมาก
1: ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟอง
2: วันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชน

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะน้านี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม่กับทั้งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระโอรสราชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่า เราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอดอล
0: เกษตรไทยไอดอลในวันนี้จะพาไปดูควายกันครับเมื่อพูดถึงควายนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับนายบุญเลิศสหายของนายจันหนวดเขี้ยวนี่นายจ๊อแต่วันนี้เราจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งของควายกันครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำฟาร์มควายเพื่อรีดน้ำนมครับอยากรู้ไหมครับว่าควายนมหน้าตาจะเป็นยังไงและน้ำนมควายเอาไปทำอะไรกันได้บ้างถ้าอยากรู้ตามไปดูเลยครับ

0: เดินไปไหนเข้ามานี่ควายซ้ายขวาหน้าหลังควายหมดกี่ตัวฮะ
1: ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ400
0: แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบสนใจควายนมได้ครับผม
1: เหตุผลแรกก็คือว่ามันไม่มีคนทำในเมืองไทยตัวพี่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาชอบทำอะไรแบกๆอยู่แล้ว
0: ครับผมแล้วน้ำนมที่เขาได้อ่ะต่างจากน้ำนมวัวไหม
1: ทางด้านโภชนาเขาดีกว่านมวัวเยอะเลยโปรตีนไขมันแคลเซียมสูงกว่านมวัวไปเท่าตัวแต่คอเลสเตอรอลเขาจะต่ำกว่าในนมวัวเป็นไขมันที่คอเลสเตอรอลต่ำ
0: สายพันธุ์นะครับเห็นเขานี่แบบโอ้มาอย่างนี้เลย
1: มูล่าม
0: ูรา
1: คำว่ามูราเป็นชื่อสายพันธุ์ควายที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียควายบ้านเราเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเราจะเป็นควายอีกพันธุ์นึงที่เรียกว่าควายปลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยควายพวกนี้เนี่ยเขาไว้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขากลางส่วนไอ้เจ้ามูราหรือควายนมสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยธรรมชาติกำหนดเขาเป็นควายให้นมเขาก็เลยจะนมเยอะ
0: สายพันธุ์มูราให้น้ำนมเยอะกว่าควายไทยแต่เรื่องคุณภาพนะครับ
1: เรากลับพบว่าในน้ำนมควายไทยหอมกว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วอาจจะยากเพราะว่าปริมาณน้ำนมควายไทยน้อยกว่ามูราครึ่งๆอะค่ะถ้าหากว่าเราจะทำเราจะดึงเราจะยกอัปเกรดจากควายไทยขึ้นมาเป็นนมเป็นควายนมเราต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ
0: ์ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควาย
1: พัฒนาสายพันธุ
0: ์ครับและเสียงที่เห่าๆนี้ไม่ใช่ควายนะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อันนี้นี่นะ
1: ไม่ใช่
0: เป็นผู้ช่วยเลยนะ
1: มันกำลังโชว์พาวอยู่
0: 400กว่าตัวอาหารเยอะมากเลยค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมาก
1: เยอะเยอะ
0: เราลดยังไงมั้ง
1: เราก็จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเยอะ
0: ครับ
1: ข้าวโพดฝักอ่อนก็คือเราเอาฝักอ่อนขายเราเอาต้นเอาใบมาเป็นอาหารควายเพราะฉะนั้นคนที่ทำปศุสัตว์เนี่ยมันหนีไม่พ้นที่จะต้องมาทำเกษตรด้วย

เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่รันจวนเขาก็เลยปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเอาไว้เป็นอาหารควายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นน้ำนมควายที่ได้รับรองได้เลยครับว่าออแกนิก 100% นี่อย่างต้นนะครับเอาไปเลี้ยงควายส่วนฝักที่ได้ก็เอาไปขายได้อีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าครบวงจรดูเลยข้างหลังโอ้โหกำลังเก็บเลย

0: คือส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้จากการที่เราปอกข้าวโพดแล้วไงครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าไหมข้าวโพดต้องแกะออกแกะออกแกะออกซึ่งมันนิ่มมากมันนิ่มเหมือนกับไหมจริงๆแล้วก็น่าจะเคี้ยวนุ่มอร่อยแต่ว่าผมจะไม่รับประทานเองผมก็จะให้เจ้าควายน้อยๆเหล่านี้ได้รับประทานแต่ก็เล่นตัวไม่ทานไงกลัวกันหมดเลยโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองนะควายยังกลัวเนี่ยฮะกลัวอยู่ดีเอางี้นะวางไว้อย่างนี้ส่วนคอกนี้คือลูกควายอายุเท่าไหร่ครับพี่ประนอม
1: ก็ประมาณแรกเกิดถึง2เดือนค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ
0: คือคอกนี้ทั้งหมดเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ทุกชื่อเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีตั้งแต่กันล่อนอันนี้ไม่ใช่ว่านิสัยผมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของลูกควายนะครับผมแล้วก็มีโป๊เป๊
2: พี่ประนอมแอบบอกกับเรานะครับว่าควายทุกตัวของที่นี่พี่รัญจวนเป็นคนตั้งชื่อเองทั้งหมดเลยล่ะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทำประวัติและบันทึกข้อมูลควายทุกตัวซึ่งก็มีทั้งแต้มแพรวลูกปัดแคนบุษราเกสาโบเบเมกะลอตอกโซล่าโอ้โหมาทั้งไทยจีนฝรั่งแม่สร้างสรรค์จริงๆนะครับเออาหารสำหรับลูกควายแรกเกิดถึง2เดือนก็จะเป็นน้ำนมแม่หรือที่เรียกว่านมน้ำเหลืองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับลูกคนเรานี่แหละครับ
0: ของดีมีจำกัดพี่ปกติพี่ให้เท่าไหร
1: ่ตัวหนึ่งตอนเย็น2โลตอนเช้าก็2โล
0: พ
1: อ2เดือนปุ๊บก็ใส่ข้าวใส่ไข่เป็นอาหารเสริม
2: พอลูกควายอายุ 3-4 เดือนก็จะให้อาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวบดถั่วบดผสม3อย่างนี้ลงไปในน้ำนมด้วยนะครับนอกจากจะเพิ่มดินให้กับลูกควายแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนซึ่งจากเดิมจะให้นมแม่ควายมือละ2ลิตรก็จะเหลือเพียง1ลิตรเท่านั้นล่ะครับลูกควายจะยานมเมื่ออายุ 7-8 เดือนครับ
0: นมควายเนี่ยมีกลิ่นไหม
3: ต้องชิมค่ะคนที่พูดว่าคนนมควายหอมกว่าก็คือคนบริโภคนมเพราะเขาจะจำรสชาติของนมอย่างอื่นที่เขาบริโภคมาแล้วได้
0: ใช่อันนี้ต้องลอง
3: เดี๋ยวลองได้ค่ะรีเซ็ตก็ลองเลย
0: ไม่อยากจะพูดเลย
3: จะดูจากเต้าก็ยังได
0: ้ว้ายมันจะดูโหดร้ายไปนิดนึงไหมครับผม
3: ไม่มันอาจจะชอบก็ได้เพราะมันอาจจะนุ่มกว่าใช้เครื่อง
2: ที่มูราฟาร์มจะรีดนมควายวันละ2ครั้งครับตอน6โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงก่อนอื่นเราก็จะต้องอาบน้ำให้กับบรรดาแม่ควายครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดและก็ช่วยให้แม่ควายอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแก่การรีดน้ำนมล่ะครับ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะรีดน้ำนมรีดน้ำนม
2: ควายสาวอายุ3ปีครึ่งจึงจะพร้อมผสมพันธุ์และก้าวสู่การเป็นแม่ควายให้นมล่ะครับทำความสะอาดเต้านมอีก1ครั้งนะครับโดยเช็ดด้วยคลอรีน1รอบแล้วก็น้ำต้มสะอาดอีก1รอบครับเมื่อเต้าสะอาดเรียบร้อยแล้วบรรดาแม่ควายก็อารมณ์ดีอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรีดน้ำนมกันได้แล้วล่ะครับ
0: ในการรีดน้ำนมควาย1ครั้งนะครับก็กินเวลาประมาณ30นาทีซึ่งก็ไปพาสเจอร์ไรส์กันมาแล้วก็จะได้น้ำนมสดใหม่ที่รสชาติอร่อยอย่างนี้ฮะ

0: อยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองเลยหวานมันน่ะไม่เคยคิดว่ามันจะหวานมันอะไรขนาดนี้เลยนะอุ๊ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวยกไปพาเจอไรเองเนี่ยหมดนี้เลยอร่อยจริง
1: ส่วนแม่ควายมือใหม่ที่เพิ่งตั้งท้องไม่ชินกับการโดนรีดนมก็ต้องมีเชือกรัดขาเอาไว้เป็นตัวช่วยกันสักนิดครับถ้าไม่งั้นแล้วก็ดีดเข้าตาอย่างนี้

0: ควายมูร่า 60-70 ตัวจะรีดน้ำนมได้250ลิตรต่อวันนะครับน้ำนมที่ได้จะนำไปพาสเจอร์ไรซ์และแปรรูปต่อไปครับนอกจากนมควายมูร่าพาสเจอร์ไรซ์ที่มูร่าฟาร์มเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสเนยพุดดิ้งสบู่โลชั่นแล้วก็ลิปบาล์มครับโอ้โหสุดยอดจริง
1: ๆถ้าพูดในแง่ของทัศนคติของผู้บริโภคความรู้สึกที่มีตอนนั้นนมควายแรกๆที่ทำตลาดยากไหมพี
2: ่โอ้โหสุดๆคือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเอาสินค้าเราออกตลาดเราก็มีการออกบูธออกอะไรการออกบูธก็ต้องเอานมใส่ถาดถ้วยเล็กๆชิมค่ะเชิญชิมนมควายเชิญชิมนมควายค่ะ
1: ครับ
2: จะเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาบางทีมือเข้ามาถึงเตรียมจะหยิบนะแต่คำว่าควายเข้ากระทบหูปุ๊บถอยเลยจากประสบการณ์นั้นกลับมานักคิดไงว่าเราจะขายนมควายให้คนไทยกินได้หรอโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะ
1: เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่มาก
2: มากเลยก็เลยต้องหัดทำชีสลูกสาวก็เลยเอาโยนตำราชีสมาม่าม่าก็เลยต้องการตำราชีสซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทำไปกับตำราไปทำอยู่เช่นพร้อมกับดิกชันนารีข้างตัวทำอยู่ครึ่งค่อนปีกว่าจะรู้ว่าทำยังไงมันถึงจะได้ต้องบอกก่อนนะคะเราผลิตชีสที่เรียกว่ามอสซาเรลล่าชีสทานสดคุณสมบัติของชีสตัวนี้ต้องนิ่มต้องนุ่มโดนร้อนแล้วต้องยืดได้เอาในเมื่อทำได้เราต้องขายก็เลยไปเปิดที่รามคำแหง112
1: ครับ
2: เป็นร้านแรกก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคน
1: คือฟังเส้นทางของพี่มานะผมรู้สึกอยู่อย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นเรื่องของพรแสวงจังหวะชีวิตทำให้เราต้องแสวงหามันแล้วเป็นมัน
2: พอเราเจอเพชรมันจะผลักให้คุณต้องสู้กับมัน
1: ล้มลุกคลุกคลานมาเนี่ยเริ่มยืนได้ละ
2: ยืน
1: สำหรับมูร่าฟาร์มสำหรับน้ำนมควาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อนาคตตลาดมองว่าเป็นยังไง
2: ก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักคนก็เริ่มหาเราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ว่าฉันต้องกินนมควายฉันไม่กินไม่ได้ลูกฉันแพ้นมลูกฉันต้องกินนมควายเราได้ตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากก็มาเป็นลูกค้าประจำซึ่งจะต้องซื้อกันเรื่อย
1: ๆปกติเนี่ยเปิดให้คนแบบ walk in เข้ามาดูอะไรยังไงไหมฮะ
2: ไปเปิดที่มินิมูร่าฟาร์มก็คือเป็นการจำลองฟาร์มที่นี่ไปไว้ที่นู่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่เวิร์กช็อปเข้าไปเช่นคุณอยากไปทำพิซซ่าคุณไปหัดทำพิซซ่าได
1: ้
2: คุณอยากไปทำไอศกรีมคุณก็ไปหัดทำได้ควายให้ดูแล้วก็มีสัตว์น่ารักน่ารักอย่างอื่นให้ดู
1: เป็นโมเดลของมูร่าฟาร์มที่ยกไปอยู่ตรงน
2: ั้
1: น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเหมาะสำหรับคนที่จะแวะเวียนเข้าไป
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามูร่าฟาร์มใหญ่อย่างนี้ก็จะมาดูงาน
2: มาศึกษาดูงานซึ่งต้องจองแล้วต้องนัดวันเวลาการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพราะคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยมาศึกษาดูงานด้วยมาทานอาหารในเกรดอิตาลีนี่แหละ
1: อ
2: ิตาลีที่คนไทยทำนี่แหละชีสสดๆอะไรสดๆคุณทานที่นี่เลย
0: ด้วยแนวคิดที่อยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเกษตรของไทยครับลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนในที่สุดผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควายก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้เราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รัญจวนเฮงตระกูลคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้ยดูสิครับผลงานสุดยอดอ่ะรับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำครับนั่นก็คือปลาสลิดนั่นเองครับซึ่งก็เลี้ยงมากว่า20ปีด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านปลาสลิดกันเลยทีเดียวครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณครับทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีแรกในการเลี้ยงนะครับเรียกได้ว่าทุนหายกำไรหดหกล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วครับแม่แต่ว่าเขาทำยังไงครับถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว้าวเกือบตกไปดีกว่าครับ

0: เลี้ยงเลยแล้วไม่เคยเลี้ยงปลาสลิดเกิดเลี้ยงกุ้ง
1: คนนี้ล่ะครับพี่แกละปัญญาโตกทองผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลาสลิดมานานกว่า20ปี
2: ช่วงแรกที่แบบมาเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยเรียกว่าเจอปัญหาอะไรยังไงบ้าง
0: มันก็ไม่ได้อะไรเลย 2-3 ปีแรกเสมอทุน
2: ครับ
0: เสียเวลาฟรีเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ย
1: หลังจากเหนื่อยฟรีอยู่กว่า3ปีในที่สุดพี่แกละก็หาทางออกให้กับตัวเองจนได้ละครับ
0: ตอนหลังเราก็มาสังเกตมาจดบันทึกทำงานวิจัยของสกว.
2: ครับ
0: เรื่องรูปแบบการจัดการน้ำอ่ะ
2: ครับ
0: พอเราไปทำตรงนั้นเราก็เรามาจดบันทึกดูจดไปครับจดบันทึกมันจะเป็นครูเรา
2: ครับ
1: นอกจากจะจดบันทึกขั้นตอนต่างๆตลอดการเลี้ยงแล้วสิ่งสำคัญที่พี่แกละทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก็คือการใส่ใจครับ
0: อย่างเราก็ต้องคุยกับปลาให้รู้เรื่อง
2: แล้วพี่คุยกับปลารู้เรื่องป่ะ
0: คือไม่รู้ผมว่าผมรู้ใจมันนะ
2: อ๋อเหรอ
0: เราต้องรักมันแล้วมันจะรักเรา
2: ระหว่างเมียกับปลาพี่คุยกับใครรู้เรื่องมากกว่ากัน
0: คุยกับปลารู้เรื่องมากกว่า
1: โอ้ยพี่ครับตอบอย่างนี้เย็นนี้จะกลับบ้านได้ไหมครับพี่ก่อนเลี้ยงปลาสลิดก็ต้องเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนนะครับด้วยการตากบ่อให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับประมาณ45วันจากนั้นก็ผันน้ำจืดเข้าบ่อให้มีความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรและเนื่องจากพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีน้ำทะเลหนุนก่อนสูบน้ำเข้าบ่อก็ต้องวัดคุณภาพของน้ำให้ดีซะก่อนนะครับ
2: ที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือน้ำในคลองตรงนี้ก็คือคลองผีหลอก
0: ใช่ด
2: ูเข้ามาตรงนี้คือบ่อปลาสลิดของเรา
0: ใช่ใช่เอาน้ำเข้า
2: ทีนี้เราก็ต้องเช็คสภาพน้ำ
0: ก็ดูน้ำนิดนึง
2: ดูน้ำก่อนด
0: ูชิมน้ำด้วย
2: เฮ้ยพี่ชิมเหรอ
0: ชิม
2: ยังไง
0: เค็มไหม
2: ตลกนะ
0: จริงผมเช็คว่าเค็มแล้วผมรู้ด้วยว่าน้ำเนี่ยกี่ ppt อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็คือถ้าเค็มอย่าเอาเข้า
0: ก็ไม่เอาเข้าแล้วก็ชิมดูเนี่ยเป็นก่อย
2: ๆ
0: ถ้าเค็มกว่านี้ก็ไม่เอาเข้าแล้วจังหวะน้ำดีก็เอาเข้าไว้ก่อนมันจะมีคนพูดกันว่าน้ำเค็มน้ำอะไรเนี่ยน้ำไม่เค็ม
2: น้ำไม่เค็มก็รีบเลย
0: แล้วเราก็ชิมด้วย
2: ครับ
0: ใช่ไหมชิมแต่ถ้าเราสงสัยก็จะชิมถ้าไม่สงสัยก็ไม่ชิมต้องสงสัยไม่แน่ใจจะต้องชิม
2: อ่ะผมสงสัยสงสัยครั้งสุดท้ายนะ
0: ครับ

0: เลี้ยงไปได้สักระยะพี่แกะก็จะตรวจดูขนาดและน้ำหนักของปลาสลิดทุกๆ 15-20 วันครับเพื่อคำนวณน้ำหนักของปลาสลิดทั้งบ่อพี่แกะบอกกับเราว่าวิธีนี้จะได้รู้ว่าอาหารที่ให้ปลาไปแล้วนั้นกลายเป็นน้ำหนักของปลากี่กิโลกรัมนั่นเองล่ะครับ
1: นี่คือไซส์ลูกปลาสลิดเดือนกว่าๆดูนะครับว้าว
2: อันนี้ปลาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ80ตัวโลเนี่ย
0: แค่เห็นตัวปลาก็รู้แล้วเหรอครับว่าใน1กิโลกรัมจะมีปลาสักกี่ตัวซึ่งนี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่เป็นการคาดการจากประสบการณ์และการจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ล้วนๆเลยล่ะครับพี่แกะจดไว้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งอาหารที่ให้ปลาน้ำหนักของปลาในแต่ละเดือนรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยล่ะครับ
1: นี่อย่างที่เห็นนี่คือเขียนว่าบันทึกการเลี้ยงปลาสลิดนั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนพี่ต้องจดไว้
2: ถ้าจดเนี่ยอย่างลงน้ำปุ๋ยจดไว้เห็นลูกปลาครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยจะทำไหมลูกปลาลักษณะแบบนี
1: ้มีมาเรื่อยๆนะ
2: 4เดือนจะได้ขนาดนี
1: ้ครับอันนี้ขนาดจริงเลยปะ
2: จริงนะจริง
1: อันนี้เอามาวางแบบเทียบให้เห็นอย่างนี้เลย
2: ให้อาหารไป
1: 35,000 ลูกได้ 3,500 ลูก
2: ลูก20โล
1: ครับ
2: ใช้อาหารไป 70,000
1: 70,000
2: เป็นเงินค่าอาหาร 800,000
1: โอ้เยอะเหมือนกันนะ
0: การที่บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นอกจากจะรู้ต้นทุนของ

0: อาหารได้เห็นพัฒนาการของปลาที่เลี้ยงยังสามารถคำนวณกำไรจากการขายล่วงหน้าได้ด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี
1: ่แล้วอย่างช่วงเวลานี้ครับอย่างบ่อปลาสลิดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยอย่างนี้ลูกปลาอายุ1เดือนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
2: เดือนหรือปลาเนี่ยก็ต้องหว่านหญ้าให้ปลากิน
1: ไอ้หญ้าที่ให้ปลากินเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าหญ้าริมทางไม่ใช่
2: ไม่ใช่หญ้าในบ่อเลยมีดฝันหญ้าม
1: ีดฝันหญ้าก็แบบประมาณนี
2: ้ยาว
1: ยังไงอ่ะ
2: เป็นแขน
1: ไม่เชื่อขนาดไหนเฮ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่กดเครื่องอะไรกันวะเนี่ย
2: ไม่ได้กดเนี่ยมีดอย่างนี้จริงกับฟันจริง
1: เฮ้ยบ้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหร
2: อ
1: โอ้ตา
2: อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดกันว่า
1: ครับผมเข้าใจว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อย่าเพิ่งง้างได้ไหม
2: ก็นี่ไม่ได้ง้างเขาก็วางบนบ่าอย่างเงี้ยเวลาเดินไปเนี่ยเขาใช้เง
1: ี้ยต้องท่านี้นะ
2: ใช่
1: งั้นเดี๋ยวเราไปฟันยากัน
2: ใช่ไปเพราะท่านี้มันปลอดภัย
1: ครับปลอดภัยสำหรับพี่ครับพี
2: ่
1: แต่ไม่ปลอดภัยสำหรับผมครับพี
2: ่โอ้ยมีใครทำไรแล้ว
0: หญ้าที่จะตัดให้ปลานั้นก็อยู่กลางบ่อนู่นนะครับเห็นทีจะต้องลงเรือกันแล้วล่ะครับงานนี
1: ้เอ้านี่ลงไปเลยเหรอ
2: ลง
1: เฮ้ยนี่ผมเข้าใจว่าอยู่บนเรือเราก็ตัดนะไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ได้มันลึกกันน้อยนะเฮ้ยมีดป่ะ
1: แต่พี่บอกไม่ลึกอะพี่เหวี่ยงเหมือนโกรธกันมา5ชาติดูสิโอ้โหเหวี่ยงสุดแขนซะขนาดนั้นนี่ถ้าไม่ลงเนี่ยนะโดนคอรหาแน่เลยอ่ะมันเอาอะไรมาตื้นวะเนี่ยเหมือนตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54เลยครับผมบอกตรงเดินเงี้ยเข้าบ้านครับแต่ตอนเดินตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถือมีดอย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วแถวบ้านหญ้ามันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้
0: หญ้าที่กำลังฟันอยู่นี้เป็นหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับซึ่งทุกๆ15วันพี่แกละก็จะขนคนงานมาช่วยตัดกันอย่างนี้ล่ะครับจนกว่าปลาสลิดจะมีอายุได้3เดือนจึงจะเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปควบคู่กันไปล่ะครับ
2: มันไม่เป็นมันจะฟันเหนื่อย
1: คนฟันไม่เป็นมันจะฟันแล้วเหนื่อย
2: ไอ้คนฟัน
1: ไม่รู้ว่าว่าใคร
0: ส่วนหญ้าที่ตัดแล้วไม่ได้เป็นอาหารให้กับลูกปลาทันทีนะครับต้องรอ 4-5 วันให้หญ้านั้นเน่าเปื่อยปลาจึงจะมาตอดกินได้ครับนอกจากหญ้าแล้วพวกแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่บนหญ้าก็จะกลายเป็นอาหารของปลาเช่นเดียวกันละครับ
2: ลองชิมดิว่ามัน
1: พี่ให้ผมชิมทุกอันเลยอ่ะ
2: มันจืดกว่านู้นจืดไป
1: แล้วพอพี่ก็ชิมเงี้ยแล้วเราไม่ชิมเงี้ยเดี๋ยวพี่เค้าว่าเราได้อ่ะมึงต้องชิมใช่มั้ยล่ะ
2: จืดปลาไหมจืดปลาเมื่อกี
0: ้พอเข้าเดือนที่6หญ้าในบ่อก็เริ่มหมดครับพี่แกละก็จะเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวโดยให้ในอัตราส่วน 2% ของน้ำหนักตัวปลาซึ่งจะรู้ได้ก็จากการจดบันทึกนั่นล่ะครับเข้าเดือนที่10ปลาสลิดก็โตเต็มที่ครับทีนี้ละก็ได้เวลามาตาขายกันละครับปลาสลิดทั้งบ่อน้ำหนักกว่า40ตันกว่าจะจับเสร็จก็ใช้เวลา2วัน2คืนกันเลยทีเดียวละครับโอ้โหเยอะขนาดนี้จับกันให้เพลินเลยครับ
1: ส่วนมากปัญหาเกษตรกรที่แบบผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างปลาสลิดอย่างเงี้ยส่วนมากเขาเจอปัญหาอะไร
2: เจอปัญหาราคาตกเลยปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะแล้วมันส่วนทางกันราคาอาหารปลามันแพงขึ้นแพงขึ้น
1: คร
2: ับ แต่เราทำยังไงให้ลดอาหารลงมันก็กำลังจะเพิ่มจริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่พอผมมาทำงานใส่งานวิจัยของชาวบ้านเนี่ยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยมันทำให้เรารู้จักการใช้ข้อมูล
1: เลี้ยงมา10เดือนเงี้ยแล้วเวลาขายเนี่ยตลาดพี่เป็นใครปลาสลิด
2: ตลาดเนี่ยคนบางบ่อมาซื้อคนบางบ่อคนคลองด่านคนสมุทรปราการคนสุพรรณที่มาซื้ออยู่แถวนี
1: ้ปลาสลิดนะ
2: ใช่ที่ว่าบางบ่อสลิดบางปลาสลิดบางบ่อเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีพื้นที่การเลี้ยงมาซื้อปลาที่บ้านแพ้วที่แพ็กน้ำแดงสมุทรสงครามนี่ไปสุพรรณก็มาซื้อที่นี
1: ่บ่อน้ำจืดมีปลาสลิดเลี้ยง10เดือนถือว่าเป็นรายได้
2: รายปี

0: ขายทุกวันอะไรรายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนไหน
1: ก็ผมก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปลาหมอเทศที่อยู่ในบ่อกุ้งนี่ผมก็ปลาหมอเทศมาแปรรูปแล้วใครอยากกินก็มาซื้อที่บ้าน
0: ครับอย่างปลาหมอเทศนี่ปกตินี่มันราคามันดีไหมถ้ามันขายเป็นกิโล
1: ราคาอยู่ที่8บาท
0: กิโลละเนี่ยฮะ
1: ใช
0: ่โอ้ไม่ดี
1: แล้วมาตอนนี้ราคาโลละ20 25แปรรูปเราขายอยู่200มาซื้อที่บ้านนะ
0: จาก20กว่าบาทเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เป็นโลละ200เลย
1: ใช่เราไม่ทำเยอะทำเยอะก็เหนื่อยใช้แบบพอเพียงใช่ไหมเท่ากำลังเรามี
0: พูดถึงเลี้ยงมาทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม
1: ใช
0: ่ถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าอาชีพเกษตรกรที่เราทำมาอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ได้จริงไหมในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน
1: อยู่ได้แต่ถ้าจะอยู่ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเกษตรกรต้องหันมาผลิตแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้ารุ่นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะแข่งขันกับ AEC ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องปรับมาเรื่องนี
2: ้การเป็นคนช่างสังเกตใฝ่รู้แล้วก็เอาใจใส่กับงานเลี้ยงสัตว์น้ำที่เขารักทำให้ปัญญาโตกทองสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้ครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้เขาเป็นเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการตายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการก็คือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ย

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกงั้นหมดหวังจริง
1: ๆแล้วช่วงจะขายมะม่วงเออวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาขายเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสู้มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงเลยป้าโอ้สองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่ย40 บาทจ้ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้แงไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้มแกมแกไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกันสองคนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: ถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณูปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพลี้ยเลยตอนนี้เพลี้ยน้ำมันเพื่อแป้งเนี่ยจะไม่มีเลย
0: คุณูปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องเชิงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทํารังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ไข่มดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันน่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปถึงมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นมันก็เริ่มทำรังแล้วเนี่ยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลุมมันจะมารุมมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีเนี้ย
3: ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทําไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูแล้วอ้าวอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเค้าแล้วกลับมาทํา
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องคอยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทําได้หรืออะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทํามันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลําบากก่อนน่ะคนเราอ่ะเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลําบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้ว่าเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกาต์มักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกาต์3รายต่อประชากร 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอบุญยพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคเกาต์กันนะครับโรคเกาต์จริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาต์จริงๆเกิดอยู่จากกรดยูริกเนี่ย มันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
0: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
1: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงน้ำลดคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกไม่ให้ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ยมันจะเย็นกว่าอุณหภูมิตัวอื่นของร่างกาย
0: อ๋อ
1: ครับแล้วพอมันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดมั่งละทำให้กระดูกอ่อนตรงนั้นอ่ะเสียรูปบ้างละนี่คืออาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้น
0: หมายถึงว่าอาการปวดจะเกิดขึ้น
1: จากที่ข้อน่ะเสียรูปแล้วก็การเคลื่อนไหวจะติดขัดนั่นคือโรคเกาต์ที่เกิดจากยูริกเป็นต้นเหตุ
0: แล้วบางคนนะฮะยังไม่มีการขยับข้อเลยแต่รู้สึกปวด
1: ก็ไม่ใช่เกาต้องมาตรวจดูว่าข้อเขาเสื่อมไหมถุงน้ำลดเขาแตกไหมเขาเป็นอะไรมาเขาใช้มันโอเวอร์ยูสไหมคือใช้เกินกว่าเหตุไหมนะครับทางการแพทย์แผนไทยเราเองเราจะต้องท่านผู้ชมครับเราจะต้องเสาะหาให้ได้ว่าเหตุอันนี้คืออะไรที่ทำให้ปวดนะครับถ้าปวดจากโรคเกาต์ก็ต้องดูว่าอาการของเขาเนี่ยเราจะทักว่าปวดอย่างไรจะถึงหน้าหนาวปวดมากขึ้นไห
0: ม
1: นะครับ
0: ถ้าหน้าหนาวปวดมากขึ้น
1: ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกาต์
0: เกาต
1: ์แล้วเราก็จะตรวจดู
0: ว่ามันเย็นมันยิ่ง
1: ครับเราจะตรวจดูว่าเสียรูปไหมบางคนอยู่เสียรูปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงโรคเกาต์หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บแสบหรืออาการบวมตามส่วนต่างๆของร่างกายหลายคนก็มักจะฟันธงกันไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเกาต์แน่ๆซึ่งในความเป็นจริงครับมันอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าจะแยกออกได้อย่างไรล่ะครับคุณหมอว่าอันไหนเนี่ยเป็นโรคเกาต์จริงๆแล้วอันไหนเป็นแค่โรคปวดเมื่อยธรรมดาและความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคเกาต์ล่ะครับ
1: ทั้งประเทศไทยเนี่ย 6-70 ล้านคนเนี่ยผมว่ามากกว่าเศษ 3/4 ของประชากรเข้าใจโรคเกาต์ผิดพอไปตรวจเลือดแล้วพบว่ากรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติเช่นกำหนดให้เป็น 6.5 ถ้าเป็น7เป็น8บางคนเป็น9ไปตรวจโลหิตเพราะการอื่น
0: ตัวสุขภาพประจำปี
1: แล้วมันก็จะมีแจ้งมาว่า8.5 หรือ8อย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเมื่อยูริกสูงตัวเองจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วนั่นเขาเป็นโรคกรดยูริกในเลือดสูง
0: ยังไม่เป็นเกาต
1: ์มีโอกาสบ้างและก็ไม่เป็นบ้างยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเป็นตัวพาหะที่จะสร้างโรคนี้ไหมใช่นะครับแต่มันก็ยัง
0: เป็นไม่ได้มากกว่าปกติว่าน่าจะเป็น
1: ครับ
0: แต่ยังไม่เป็นนะ
1: ยังไม่เป็น
0: ต้องตรวจต่อถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเกา
1: ตรวจไม่ได้อีกก็รอจนกว่ามันปวด
0: มันปวด
1: แล้วคุณก็ไปพบแพทย์แพทย์จะโอเคเอามาประกอบกันกับอายุริกที่สูง แล้วดูว่ามันเริ่มเสียรูปไหมมันปวดยังไงอาการปวดที่มันปวดเนี่ยปวดเหมือนข้อเสื่อมไหมตรวจดูว่ามันเสื่อมไหมออกข้อก็ยังดีทุกอย่างก็ยังดีแล้วเริ่มมีอาการปวดเฮ้ยมันเสียเริ่มเสียรูปไหมนะฮะยูริกมันเกาะในนั้นมากไหมนั่นแหละถึงจะเป็นโรคเกาต
0: ์พอยูริกในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์สูงกว่าคนปกติด้วยตามนั้นตามกันไป
1: ครับ
0: แต่ถ้าสำหรับในรายที่ยังไม่เป็นก็ควรที่ต้องลดกรดยูริกลงมาให้อยู่ในมาตรฐานปกติถูกต้อง
1: ได้แล้วเว้ยที่เขากำหนดเอาไว้ถูกต้อง
0: ซึ่งตรงนั้นเองมีวิธีการเขาใช้วิธีการเลยฮะที่ยศลดยูริก
1: ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคเกาต์ในคนทั้งไม่เป็นคือท่านผู้ชมทุกคนสร้างโรคเกาต์ด้วยตัวท่านเอง
0: อันนี้ไม่มีเชื้อ
1: ไม่มีเชื้อ
0: โรคเกาต์เป็นโรคไม่มีเชื้อ
1: ไม่มีเชื้อ
0: ไม่ใช่ว่าไวรัสจะขอให้เกิดเกาต์ไม่มี
1: ไม่มีไม่มี
0: เกิดจากตัวเรา
1: ตัวเรา
0: ผิดปกติ
1: กินมีนอนก็มาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่าง่วงต้องนอนพักผ่อนให้พอน้ำนี่หนอต้องให้พอไม่ละสองลิตรนะครับไอ้วิตกจริตถ้าไม่ใช่เรื่องของตนให้คนอื่นเขาเครียดเราจะไปเครียดนะครับเคร่งเครียดขื่มข้นเนี่ยเลือดมันจะมีอาการที่จะทำให้ยูริกเนี่ยตกตะกอนเร็วถ้าเป็นยูริกอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำน้อยก็ทำนองเดียวกันพักผ่อนไม่พอก็ทำนองเดียวกันอันกองอทุกชนิดดื่มเข้าไปก็ทำนองเดียวกันจะทำให้คนที่มียูริกสูงอยู่แล้วเนี่ยตกตะกอนเร็วขึ้นนั่นแหละครับช่วยเองทำเองให้ตัวเองปวดเองนะครับ
0: ไม่เคยทราบกันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับว่าต่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกรดยูริกในเลือดสูงแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับเพราะโรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติและมีการสะสมกรดยูริกแบบนี้เป็นระยะที่ยาวนานหลายปีทำให้กรดยูริกเหล่านี้ตกตะกอนเป็นผลึกครับและไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าสะสมมากที่ข้อต่อครับก็จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบและปวดแดงร้อนบริเวณข้อต่อแต่ถ้ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้เกิดปุ่มนูนขึ้นบนผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ

0: พักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพออยากเครียด
1: แล้วออกกำลังกาย
0: อะไรล่ะครับที่เป็นที่มาของยูริกเวลาเรากินเข้าไป
1: ไม่มีพืชใดไม่มีสัตว์ใดที่มียูริกเวลากินแต่มันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนสารพิวรีนเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายมนุษย์จะเซโนถ้าขืนอยู่มันจะเป็นโรคอะไรเรายังไม่รู้เพราะว่าไม่เคยมีใครค้นพบว่าอยู่ไอพิวรีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นอะไรเพราะไม่เอาก็สร้างกระบวนการดีลิชครับกระบวนการขับ
0: ขับแล้วต่อต้านออกมัน
1: ต่อต้านออกทางไหนเรื่องของพิวรีนแต่ร่างกายไม่เอาในกระบวนขับเนี่ยมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างนึงคือยูริก
0: คือยูริกนี่ร่างกายเป็นคนสร้างเอง
1: อะแต่ว่าสร้างขึ้นก็ได้แหละเพราะว่ามันกระบวนการเกิดจากการขับพิวรีนเพราะขับพิวรีนเกิดยูริกร่างกายไม่บอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเพราะฉันก็ไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่พิวรีนเข้ามาบ้านฉันขับออกแต่เขาลืมไปว่าขณะที่ขับออกนั้น

0: ขนาดนั้นนะครับหนังสัตว์ปีกนี่นะไอ้หนังไก่ที่ทอดกรอบกรอบนะสุดยอดเลยครับท่านนะสุดยอดพิวริน
1: ถ้าพืชล่ะฮะถ้าพืช
0: ถ้าพืชเนี่ยพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต
1: พืชทุกพืชทุกตัวต้องเติบโตคร
0: ับ
1: หมอ
0: ก็ในระยะเจริญเติบโตเช่นมันเป็นต้นแล้วเนี่ยมันเติบโตที่ต้นก็จริงแต่ที่มันเจริญเติบโตจริงๆคือที่ยอดหน่อไม้นะครับยิ่งไอ้ชนิดที่ว่าไม่ต้องต้มทิ้งนะเป็นหน่อไม้หวานห
1: ั่
0: นแล้วต้มได้เลยสดน้ำหวานจ่อยนะอันนั้นก็สุดยอด
1: อันนี้ก็สุดยอด
0: ครับอย่าบอกว่าผักยอดเขียวนะ
1: เ
0: ออยอดมะพร้าว
1: อะไรที่แตกยอดแตกหน่อนี
0: ้ไม่ได้มีพิวรินทั้งนั้นครับ
1: กลับมาถึงคนที่เป็นเกาเดินเข้ามาแล้วเป็นเกาจริงส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมันจะมี1 2 3 4 5มั้ยครับว่าไอ้นี่เป็นจริง
0: สิ่งแรกพอบอกว่าปวดเนี่ยเราจะตรวจข้อก่อนว่าข้อเนี่ยยังสมบูรณ
1: ์
0: พร้อมพูนอยู่หรือเปล่าไม่มีการปวดเพราะการเสื่อมไม่มีการปวดเพราะถุงน้ำรถมันแตกไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไปอุบัติเหตุอะไรมานะครับตรวจในทํานองนี้ก่อน
1: เคลียร์พวกที่ไม่เป็นจริง
0: เคลียร์พวกที่มันไม่เป็นจริงก่อนแล้วพอมันเริ่มเหลือของจริงขึ้นมาก็จะถามว่าปวดมากี่วันแล้วอาหารเป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยย้อนไปดูยูริกในเลือดนะครับยูริกเหล่านั้นถ้าจะลดออกจากข้อเนี่ยมีอย่างเดียวเพิ่มความร้อนให้กับบริเวณข้อแต่คุณจะประคบร้อนแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆอะไรเงี้ยนะมันถึงจะออกได้หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังแต่ต้องทนเจ็บ
1: เพราะว่าเมื่อมันเป็นแล้ว
0: มันเจ็บ
1: ทุกข้อเลยที่มันเป็น
0: แล้วแต่ถ้ารอใช้ยาตัวแรกคือลดการอักเสบของข้อก่อนนั่นมันอักเสบแล้วที่มันปวดอ่ะครับลดการอักเสบของข้อนะครับ
1: เพื่อบรรเทาอาการปวด
0: บรรเทา
1: จากอาการอักเสบข้อไม่ใช่ลดเกานะ
0: ไม่ใช่ลดเกา
1: ไม่ใช่ลดเกา
0: ไม่ได้ลดอยู่ดีนะคร
1: ับ
0: บรรเทาอาการปวดและให้ข้ออักเสบเนี่ยมันโอเคก่
1: อ
0: นพอหลังจากนั้นก็คือน้ำเต็มแก้วไม่อยากให้มันล้นทำยังไง
1: ก็ไม่ต้องเติมเข้า
0: ไปก็อย่าเติมเข้าไป
1: ก็ห้ามกินยูริกอะไรที่มันสร้างยูริกเพิ่ม
0: ห้ามยูริกเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปลดยูริกในเลือดด้วย
1: แน่นอนครับว่าโรคเกาต์ไม่ใช่โรคที่จะรักษายากเกินเยียวยาเพียงแต่คุณต้องรักษาโดยมีหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะโรคทุกโรคครับย่อมมีวิธีในการรักษาและวิธีการเยียวยาตามหลักของมันครับเพียงแค่เรานั้นหันกลับมาเริ่มดูแลและใส่ใจในสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของเราเป็นประจำนั่นเองแหละครับ
2: มะเขือเทศหรือที่คนเหนือเรียกว่ามะเขือส้มมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกเป็นพืชล้มลุกรูปร่างของมะเขือเทศนั้นก็มีทั้งกลมแบนหรือกลมหรี่คุณค่าอาหารของมะเขือเทศ100กรัมนั้นให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยแคลเซียมเหล็กเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับ

0: นี่พูดถึงเกาถ้าเป็นแบบคำแบบที่แบบแซวกันว่าเการักตัวเองเกาคิดถึงตัวเองเงี้ยอันนี้น่ารักแต่ถ้าเกาอยู่ตามข้อของเราโอ้โหอันนี้ทรมานนะเจ็บปวดรวดร้าวซ้าวไปถึงสวงเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากการกินพวกอะไรนะไก่อะ
1: ไก่เป็นสัตว์ปีกไก่เป็ดหรืออะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: มันจะทำให้แบบเรียกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะมันรวมถึงยอดผักด้วยนะ
0: ยอดผักไง
1: ยอดผักพวกยอดอ่อนนะคะมันจะทำให้เป็นโรคเกาเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: ข้อปวดกระดูกเหมือนกันใช
0: ่เช่นอะไรที่มันกินยอดอ่อนกัน
1: ก็พวก
0: กระถิน
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพวกยอดหน่อไม้ฝรั่งเนี้ยค่ะสีเขียวๆอย่างนั้นทานมากก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทานมากก็เป็นโรคเกา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกให้กับคนเป็นเกาดีกว่าแน่หาอะไรที่ทานแล้วลดการอักเสบของเกาดีกว่าวันนี้ครับโจทย์ของเราก็คือมะเขือเทศนั่นเองแต่ลดอาการอักเสบจากโรคเกาได
1: ้
0: ครับผมวันนี้ทำอะไรดีครับมะเขือเทศของเรา
1: วันนี้เราจะทำเมนูมะเขือเทศยัดไส้คีนัวค่ะ

0: ส่วนผสมในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวมะเขือเทศซาลามี่คีนัวเนยซอสมะเขือเทศพาเมซานชีสพริกไทยเกลือพาสลีย
1: ์คีนัวอธิบายก่อนว่าเขาคือชนชาติอะไรแล้วมันลักษณะของคีนัวคืออะไร
2: ฝรั่งเศสไตล์อิตาเลียน
1: ตกลงฝรั่งเศสหรืออิตาเลียน
2: ก็อ่านในแถบยุโรปดีกว่า
1: อ่ะเป็นอาหารฝั่งยุโรป
2: ฝั่งยุโรปดีกว่า
1: ธรรมชาติของคีนัวคือ
2: คีนัวคล้ายๆข้าวว่าเราอะค่ะเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
1: จริงๆคือคำว่าคีนัวคือชื่อเรียกธัญพืชสิ่งนี
2: ้
1: มองเผินๆเหมือนข้าวคั่ว
2: คล้ายๆ
1: นะฮะ
2: มองเผินๆนะคะ
1: มองเผินๆ
2: เผ
1: ิน จะยัดไส้คีนัวอย่างไรแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนึกไม่ออกเลยเนี่ยวิธีการเป็นยังไงครับอันนี้
2: วิธีการเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะมาผัดลงในกระทะ
1: ผัดรวมกันเลยเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะผัดรวมกันเลย
1: อ๋อแล้ววันนี้เห็นว่ามีก็ต้องอบเอิบเลยด้วยไหม
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาอบ
1: วอร์มไหมวอร์มรอไหม
2: แล้ววอร์มรอก่อน
1: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผม
2: 170องศาค่ะระหว่างรอเตาอบร้อนนะคะ
1: เรา
2: ก็จะมาผัดไส้กันเลย
1: จัดเลยครับ
2: เปิดไฟก่อน
1: เปิดไฟเลย
2: เริ่มต้นนะคะเราใส่เนยลงไปในกระทะค่ะเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้ค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: อันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เราจะยัดไส้ลงไปในมะเขือได้ง่ายขึ้นพอกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวซาลามี่ลงไปผัดให้มันหอมๆก่อน

คีนัวของเราค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คีนัวของเราดูดน้ำลงไปมันจะได้สุก

0: นตัวเนื้อที่เราควักออกมานะคะเราจะไม่ทิ้งเราจะใส่ลงไปในไส้กลับเข้าไปเหมือนเดิมมันจะได้มีรสชาติจริงๆแล้วมะเขือเทศจะมีกลูตาเมตเยอะกลูตาเมตจากธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยคีนัวของเราก็เริ่มแบบขอบๆก็เริ่มใส่แล้วเราใส่ตัวนี้กันต่อดีกว่าค่ะตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลย
1: ใจเย็นนิดนึงครับผัดไปเติมน้ำไปผัดไปเติมน้ำไปให้ตัวคีนัวเขาสุกใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ให้มันเข้ากันเป็นเหมือนคล้ายๆซอสนะคะ
1: อ๋อตอนนี้เป็นไงครับเชฟครับ
0: ก็ส่วนผสมตอนนี้ในกระทะนะคะก็เริ่มงวดแล้วก็คือคีนัวนะคะใกล้จะสุกแล้ว
1: นัวแล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้นัวแล้ว
1: เราต้อง
0: น
1: ั
0: วแล้วเราก็ปรุงรสค่ะ
1: ปรุงรสเลย
0: พริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตัวซาลามี่จะเค็มค่ะใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะพอคีนัวสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็นำมาใส่ในผลมะเขือเทศกันค่ะ
1: อ๋อแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค

0: ตอนนี้เอาไส้ใส่ลงไปในมะเขือเทศเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อครับ
1: ค่ะเราก็จะมาโรยพาร์เมซานชีสค่ะ
0: หลังจากนั้นครับเราเอาเข้าเตาอบเลยตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมนี่ก็จะมีความละลายไปอยู่ในนี้เบาๆหลังจากนั้น
1: เราจะเบิร์นหน้าชีสให้มีความหอมแล้วก็ไม่ไหม้เล็กน้อยส
0: ี
1: จะได้สวยๆค่ะ

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยในวันนี้ครับหน้าตาน มากๆเลยทีเดียวเชียวแหละครับผมนะฮะเมนูของเราก็คือมะเขือเทศยัดไส้คีนัวผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: อย่าเปลี่ยนช่องครับเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำมะเขือเทศยัดไส้คีนัวขั้นแรกให้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายใส่ซาลามี่หั่นเต๋าลงไปผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมตามด้วยคีนัวและน้ำเล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆจนตัวคีนัวจะเริ่มใสขึ้นต่อมาให้นำตัวมะเขือเทศมาคว้านไส้เพื่อเตรียมนำไปผัดส่วนของผลด้านนอกเราพักเอาไว้ก่อนครับจากนั้นให้นำเนื้อมะเขือเทศที่เราคว้านออกใส่ลงไปผัดรวมกับคีนัวจนเนื้อเข้ากันดีปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและซอสมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายครับให้ตักคีนัวที่เราผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในผลมะเขือเทศโรยหน้าด้วยพาร์เมซานชีสแล้วก็นำเข้าเตาอบประมาณ 4-7 นาทีเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับมะเขือเทศที่คุ้นเคยกันอยู่เคยรู้บ้างไหมว่าเขาสามารถจะลดอาการอักเสบของโรคเกาต์ได้เห็นไหมฮะถ้ารู้จักสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราทานเข้าไปทุกวันครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอย่างไรคุณก็ทานเข้าไปอย่างสุขกายแล้วก็สบายตัวด้วยนะครับผมติดตามได้ใหม่ครับคราวหน้าเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรข้าวเส้นของเราจะพาไปดูสมุนไพรไหนจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของอะไรติดตามได้ทางช่องทรูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเนี่ยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึงตีสี่คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มาล้างเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องแมงขม
1: พี่กินเหล้ากินเบ
3: ีย
1: ร
3: ์
1: ไม่เห็นขมเลย
3: ไอ้แม่มันเป็นคนเนี่ยปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอ่ะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้ 4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทักษิณนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอ้พี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราต้องให้อะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนในชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนนึงซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

นี่แหละมิชชั่นคอมพลีทแล้วที่แพทตามหาร็อกฟอร์เมชั่นรูปร่างประหลาดคือถ้ามองตรงนี้มองใกล้ๆอ่ะมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าต้องถอยห่างออกไปเห็นภาพรวมภาพกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นมันว่าเนี่ยกะโหลกจริงคือเหมือนมากอ่ะเออเขาก็ช่างกัดเนาะกัดเสมือนเลยเป็นกะโหลกยักษ์เออเพราะว่าต้องประมาณตรงนี้ถึงจะเห็นตาโบ๋เลยแล้วก็มีวอลจมูกตรงนี้ด้วยเป็นสเกลร็อกนี่แหละมีแค่นี้เดินเข้ามาจากที่จอดรถใกล้นิดเดียวเขาก็จอดกันข้างทางแหละแล้วก็เดินเข้ามาเลยเป็นหินที่มีความสร้างสรรค์ในการกัดเซาะมากนะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเชียวสเกลร็อกไป

0: Mayo. No.
1: ไปรูทมา Route 66เรามาอยู่ในดินแดนที่ต้นโจชัวกลายร่างไปหมดแล้วนะจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้กลายร่างเร็วขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีแต่ว่าภูมิประเทศเนี่ยเปลี่ยนไป
2: ความแตกต่างนี้เกิดจากการที่อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตั้งอยู่ในจุดที่ทะเลทราย2แห่งมาบรรจบกันครึ่งล่างคือทะเลทรายโคโลราโดหรือที่หลายคนเรียกว่าโลเดสเซอร์ส่วนครึ่งบนคือทะเลทรายโมฮาวีซึ่งตั้งตามชื่อของชนเผ่าโมฮาวีเรียกอีกอย่างว่าไฮเดสเซอร์เขตรอยต่อของ2ทะเลทรายสังเกตง่ายๆจากต้นโจชัวถ้าเห็นต้นโจชัวเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังอยู่ในทะเลทรายโมฮาวี
1: ตอนที่เราอยู่ตรงโซนโจชัวทรีนะข้างๆก็จะเป็น rock formation ใช่ไหมแล้วก็มีภูเขาเตี้ยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะเปลี่ยนไปเลยและที่สำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์จากโจชัวทรีก็กลายเป็นลานของแคคตัสเป็นต้นไม้กลายร่างอยู่ๆก็เปลี่ยนอะ
2: เมื่อผ่านเขตไฮเดสเซิร์ตเข้าสู่โลเดสเซิร์ตพืชที่พบเยอะมากในแถบนี้ก็คือกระบองเพชรสายพันธุ์เท็ดดี้แบร์ชอยย่าภายนอกอาจจะดูเหมือนคนนุ่มๆของหมีเท็ดดี้แต่ที่จริงมันคือกระจุกของหนามแหลมที่แข็งและคมมากไม่เหมือนกับชื่อที่น่ารักของมันเลยส่วนเจ้าต้นหนวดปลาหมึกที่เราเคยเรียกความจริงมันมีชื่อว่าโอโคติโลถึงจะไม่ใช่สายพันธุ์กระบองเพชรโดยตรงแต่บางคนก็เรียกมันว่าโอโคติโลแคคตัสเพราะมันสามารถเติบโตได้ในทะเลทรายเหมือนกับกระบองเพชรทะเลทราย

างตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและเป็นต้นกำเนิดของพืชเฉพาะถิ่นหลายสายพันธุ์ไม่น่าเชื่อเลยว่าภายใต้ผืนทรายนี้จะมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิด

0: ไปรูทนะรูท66โหบิวมากเลย นี่เดี๋ยวแพทจะพาไปรูท66แต่ว่าไม่ใช่ที่ RCA นะจะพาไปรูท66ที่เป็นแบบออริจินัลจริงๆอยู่ที่ไหนจริงๆรูท66เนี่ยเป็นถนนสายสำคัญของอเมริกาเส้นหนึ่งแล้วก็พาดผ่านยาวมากข้ามหลายรัฐตั้งแต่ชิคาโกไปถึง LA หรือว่าจาก LA ไปชิคาโกก็แล้วแต่ว่าใครจะเริ่มขึ้นฝั่งไหนส่วนเราเนี่ยมาจากฝั่ง LA ก็คือเดี๋ยวเราจะขับไปแต่ไม่ถึงชิคาโกแน่ๆมันยาวเหลือเกินเราก็จะไปแค่ช่วงนึงเท่านั้นนี่ก็อยู่บนเส้นทางและกำลังจะเข้าไปสู่เส้นทางของรูท66ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลทรายและแดดอันร้อนระอุนะโอ้ตัวจะเกรียมคือแดดไทยว่าแรงแล้วอะแต่ว่าพอมาเจอแดดอเมริกาในช่วงซัมเมอร์อะคือมันเป็นร้อนคนละแบบนะแล้วเวลาที่เราอยู่เนี้ยขับรถถนนยาวๆอะแล้วฝั่งไหนที่โดนแดดเนี่ยจะเป็นความซวยมากๆอย่างแพทเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยจะให้ดูเนี่ยก็จะส่องอย่างเงี้ยทั้งวันแพทก็เลยประดิษฐ์ผ้าม่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะแพทเตรียมมาเป็นม่านบังแดดแบบที่เป็นม่านจริงจังแต่ว่ามันโปร่งเห็นไหมเอาไม่อยู่ค่ะเอาแดดอเมริกาไม่อยู่ต้องแบบนี้เลยเป็นที่บังแดด DIY มันง่ายมากก็คือเอาโบชัวจาก National Park ต่างๆมาประยุกต์นะเอากระจกหนีบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ความหนาเขาช่วยบังแดดได้ดีก็เป็นเคล็ดลับนะคะใครสนใจเอาไปทำได
1: ้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีเราขับขึ้นไปจดกับถนนรูท66ในเมืองที่มีชื่อว่า Needles ก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติในการแบ่งเขตรัฐ
0: นู่นสะพานพอข้ามลงไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนเขตแดนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่แพทบอกตะกี้ว่าแม่น้ำเนี่ยคือตัวแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างอาริโซนากับแคลิฟอร์เนียจากฝั่งนู้นแคลิฟอร์เนียเราเข้ามาสู่เขตรัฐอาริโซนาทำไมต้องมันแบบดาวแฉกกระจายขนาดนี้สวยดีเนอะ The Grand Canyon State welcomes you โอเคนะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันที่รัฐอาริโซนาบนรูท66นะคะไปตรงนี้เลย

0: ้ยคือทำไมเราได้เจอเยอะขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเขตเมืองโอ๊ตแมนเลยนะแต่ก็ได้เจอแล้วแล้วก็รถทุกคันก็ดูเหมือนจะให้อาหารทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขกับลาน้อยเดินริมถนนขอลงไปทักทายหน่อยได้ปะนี่สภาพของคนที่ให้อาหารนะคือลาเนี่ยมีความแบบไวมากอ่ะนั่นไงมาแล้วไงเห็นคนปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บอะและยิ่งเฉพาะนะถ้าเห็นเหมือนแบบเฮ้ยลาดราวดูมีอะไรในมืออะไรเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาหูดูสายตาอะไรอวบรถคันนั้นมากเลยคือรถคันนั้นจอดปุ๊บแล้วยื่นเปิดกระจกยื่นบางอย่างออกมาโอ้โหลุ่มกันเป็นแบบเป็น10ตัวนั่นนั่นดูสายตาเขานะคะอ่ะนี่คันนี้ค่ะส่องไม่เจอละสินี่อ่ะรถเราเองอ่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะไปดูที่กระจกว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีของกินหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไปกันหมดแล้วไปรอเหยื่อข้างหน้าสนุกจังเลย
1: ลาพวกนี้มีชื่อว่าเบอร์โรในภาษาสเปนแปลว่าลาดังนั้นเบอร์โรก็คือลาเหมือนกับดองกี้นี่แหละแต่อาจจะมีขั้นกว่าพวกมันเป็นเบอร์โรป่าแต่ที่จริงสืบเชื้อ

0: สายมาจากเบอร์โรเลี้ยง
1: Because a long time ago they worked in the mines and then they shut the mines down so they just let the donkeys go
0: พอเหมืองปิดตัวผู้คนอพยพออกจากเมืองเหลือทิ้งไว้แค่ฝูงเบอร์โรที่ยังเดินหากินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
2: ส้มไหม
3: ส้ม
2: อุ๊ยถ้าทำมันอยากกินด้วยส้มด้วยลากินส้ม
3: ไปแล้วนะ
2: บ๊ายบาย
3: มาถึงตัวเมืองโอ๊ตแมนแล้วนะคะก็มาถึงพร้อมลาพอดีหันไปดูนี่หมู่คณะลาแต่จริงเขาอาจจะอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ได้นะนิสัยเดิมเลยนะตอมรถนี่เดินแล้วก็ต้องระวังบอมข้างล่างด้วยนะเต็มพื้นไปหมดเลยหนาวยิ่งฝนตกนะอากาศก็ยิ่งหนาวลงอุณหภูมิลดฮวบเลยจากเมื่อเช้าแพทก็เลยงัดเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่เพิ่ม
0: ฝนตกไปปรอยยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆโอ๊ตแมนเป็นเมืองเหมืองเก่าอีกแห่งหนึ่งในแอริโซนาย้อนไปในปี1863หลังจากมีการขุดพบทองที่นี่เมืองโอ๊ตแมนก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างทางรถไฟรางแคบสายโมฮาวีแอนด์มิลทาวน์เพื่อใช้ในการขนส่งแร่จากเมืองทองในเมืองโอ๊ตแมนไปยังเมืองมิลทาวน์ทางรถไฟยาว27กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มที่แม่น้ำโคโลราโดใกล้กับเมืองนิดเดิลส์ที่เราเพิ่งผ่านมาตรงชายแดนนั่นเองแต่แล้วจุดจบของโอ๊ตแมนก็เดินทางมาถึงราวปี1941สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ทางการสั่งให้คนงานเมืองโอ๊ตแมนหยุดการขุดหาทองและเปลี่ยนมาขุดแร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการสงครามแทนจนโอ๊ตแมนกลายเป็นโกสต์ทาวน์ในที่สุด
3: ก่อนหน้านี้พอพูดถึงรูท66แพทก็จะนึกว่าแบบมันเป็นถนนใช่ไหมก็จะมีแบบที่แวะข้างทางอะไรบ้างแบบเป็นกิฟต์ช็อปหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจริงๆรูท66เต็มไปด้วยเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างๆแล้วเขาก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่ในนั้นน่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นเมืองเนี้ยคือแน่นอนเลยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าลาเนี่ยที่เดินไปเดินมาว่อนอยู่ในเมืองนอกจากน้องลาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าโมฮาวีด้วย
1: Oatman well actually it's named after this lady right here Olive Oatman her and her family were traveling from Illinois to here everybody was murdered except for her and her brother and her sisters but she lived a normal lifeAfter that, after being captured, that's what this is the tattoo. The Indians tattooed her.
0: โอลิฟ โอ๊ตแมนกับครอบครัวเดินทางมายังฝั่งตะวันตกพร้อมคณะชาวมอร์มอนในปี1850แต่ระหว่างทางโอ๊ตแมนถูกชนเผ่าเยาวภัยจับตัวไปและภายหลังถูกขายต่อให้ชาวโมฮาวีช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าเธอถูกสักที่คางและแขนบางคนเชื่อว่านั่นคือเครื่องหมายแสดงความเป็นทาสแต่ตามธรรมเนียมของเผ่าโมฮาวีรอยสักแบบนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเผ่าเท่านั้นเพื่อให้บรรพบุรุษยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของชาวโมฮาวี
3: เรากำลังจะออกจากเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลาน้อยเดินเพ่นพ่านทั้งเมืองจริงๆแต่ว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคืออาจจะเป็นเพราะด้วยลาด้วยแหละมันทำให้เมืองมีชีวิตอะเราไปไหนแล้วก็เห็นลาแล้วก็จะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาบอกว่านี่เป็น lively ghost town คือจริงๆตรงเนี้ยเป็นเมืองผีเมืองร้างที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่นำทุกอย่างกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและด้วยลานี่ด้วยอ่ะที่ทำให้แบบทุกอย่างมันยิ่งดูแบบ fresh สดชื่นดูมีชีวิตขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็จะต้องบายบายเขตเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วเมืองต่อไปเราจะไปกันที่เมืองคิงแมนก็เป็นเมืองในรูท66เหมือนกัน
0: โอ๊ตแมนขับไปตามถนนรูท66มาจนถึงย่านดาวทาวของเมืองคิงแมนเราแวะกินมื้อเที่ยงในร้านอาหารแบบดั้งเดิมของชาวอเมริกันที่เรียกว่าไดเนอร์ปกติร้านอาหารทั่วไปจะใช้คำว่าเรสตอรองแต่ไดเนอร์เป็นร้านอาหารประเภทพิเศษที่เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและมีการตกแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่นการใช้ป้ายชื่อที่เป็นไฟนีออนสีสดใช้วัสดุหลักเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กไร้สนิมมีเคาน์เตอร์ยาวให้ลูกค้านั่งเรียงกันจากการเรียนแบบรูปทรงของตู้รถไฟ

าบนถนนรูท66นะคะแล้วก็มาแวะสถานที่ที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Hackberry General Store ก็อารมณ์เหมือนร้านขายของชำแบบโบราณเก่าๆย้อนวัยไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟิลแบบว่า Retro Vintage คือเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยอะทั้งบริเวณที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้เนี่ยคือชื่อของ Hackberry General Store เนี่ยมาจากชื่อของเหมืองชื่อว่าเหมือง Hackberry เหมือง Hackberry ก็มาจากชื่อของต้นไม้อีกทีนึงชื่อว่าต้น Hackberry เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นเหมืองพอมีเหมืองปุ๊บก็จะมีชุมชนใช่ไหมมีร้านค้าต่างๆมาตั้งอยู่แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตรงนี้กลายเป็น Ghost Town แบบสมบูรณ์แบบก็คือการที่มี Interstate เส้น40โผล่เข้ามาทำให้คนที่สัญจรผ่านด้วย Route 66ในสมัยเดิมเนี่ยเขาไม่มากันแล้วเพราะว่าเขาก็ไปวิ่งเส้น40กันตรงนี้เลยหมดกันไม่มีใครผ่านเลยกลายเป็นเมืองผีโดยสมบูรณ์จนกระทั่งในปี1992ตรงนี้ก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิด General Store ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นที่ระลึกเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนวันเวลากลับไปว่าในยุคนึงเนี่ยนี่คือสถานที่นี่คือของใช้นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จริงๆเนี่ยก็เลยมีคนมาแวะเวียนตรงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งบน Route 66เส้นทางสายประวัติศาสตร์กับสถานที่ที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้น

0: รูท66จะกลายเป็นเมืองผีมันเคยเป็นถนนที่เฟื่องฟูที่สุดในอเมริกาแต่เกิดอะไรขึ้นกับถนนเส้นนี้เรายังคงเดินทางหาคำตอบกันต่อไปจากแฮกเบอรี่เจเนอเรลสโตร์เราขับไปยังโรงแรมถ้ำ Grand Canyon Caverns Inn และได้คุยกับคุณจอนเจ้าของที่นี่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาเงียบเหงาของรูท66มาและคุณจอนก็เริ่มพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
1: Route 66 was a solution to a problem of how to get from Chicago, which was the main part of the country for industrial purposes, and how to get the goods and services and people to the West Coast. There really wasn't any way. There was a gravel road that went through here from about 1914, and that became so popular that in 1928 they decided to put in a paved road. So the road became the main way that people moved, the big migration west in the United States.
0: Route 66 ตั้งต้นมาจากฝั่งตะวันออกที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ผ่านรัฐมิสซูรีแคนซัสโอคลาโฮมาเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาและมาจบที่เมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมระยะทาง 3,940 กิโลเมตรโดยมีฉายาว่า The Main Street of America และ The Mother Road
1: Well, the Mother Road simply was an indicator that many, many people used this road to escape the Great Depression in the 1930s from Oklahoma and Nebraska and Kansas and Arkansas and northern Texas, where there was a tremendous drought for years and years and years, and people were forced off their land. And many of them headed to Arizona and especially to California, seeking a better life. And so this became the mother road, nurturing them to get them from that devastating area into what they hoped would be the land of plenty, a mother of goodness, if you will, in California.
0: ชุมชนริมถนนรูท 66 เคยเจริญสูงสุดในยุคหนึ่งแต่การสร้างอินเตอร์สเตททำให้ถนนนี้ตกลงมายังจุดต่ำสุดเราเข้าใจดีว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนใจเพราะตอนที่ขับออกมาจากเมืองโอ๊ตแมนเราได้เห็นสภาพของรูท 66ในช่วงนั้นซึ่งเป็นถนนเล็กๆเต็มไปด้วยทางขึ้นลงภูเขาคดเคี้ยวในขณะที่ I-40 เป็นถนนตรงๆขับง่ายทำให้ถึงจุดหมายได้เร็วกว่า
1: So from 1978 on, it was virtually no traffic on this road, and things were left really to die. So it was very, very sad. And this wonderful place that had been the number one tourist attraction in the state of Arizona was left to die. And they lost 95% of their business in one day, and it never came back.
0: ต้นเหตุของปัญหานี้อาจจะมาจากวิถีที่เร่งรีบผู้คนให้ความสำคัญกับความเร็วในการไปยังจุดหมายมากกว่าที่จะซึมซับเรื่องราวระหว่างทางแล้วรูท 66ผ่านเวลาช่วงนั้นไปได้ยังไงคุณจอนแนะนำให้เราเดินทางต่อไปยังร้าน Angel Barbers ในเมืองซิลิกแมนที่นั่นเราอาจได้พบกับคุณ Angel Delgadillo ชายผู้กอบกู้วิกฤตของถนนเส้นนี้จนมีผู้ยกย่องให้เขาเป็น The Father of the Mother Road
2: Hello, welcome to Seligman, Arizona, birthplace of historic Route 66. My name is Mirna Delgadillo, and today you are in Angel's Barbershop, world famous.
0: Mirna เป็นลูกสาวของคุณ Angel, ซึ่งเกิดและโตในเมือง Seligman. เธอเล่าว่าตอนที่มีถนน I-40 เข้ามาจากเดิมที่หน้าร้านเคยมีรถผ่านถึงราว 9,000 คันกลายเป็นแทบไม่มีเลยจนหลายคนต้องปิดกิจการและย้ายไปอยู่เมืองอื่นคุณแองเจิลจึงคิดหาทางแก้โดยจะทำให้รูท 66กลายเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แต่เขาพยายามอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งได้ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่บนรูท 66ปรากฏว่ามีผู้สนใจคุณแองเจิลจึงจัดประชุมครั้งสำคัญในปี1987
2: People showed up to that meeting, and at that meeting, they formed the Historic Route 66 Association of Arizona. And today, there are associations in all the other seven states along Route 66. And one thing that my Father has taught me is, yes, one person can make a difference. And if you hold on to your dream and you don't let other people tell you that it's not possible, dreams can come true.
0: ถ้าเรากล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะทำและพยายามทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้เสมอความฝันของคุณแองเจลยังได้รับการต่อยอดขึ้นไปอีกด้วยฝีมือของคุณจอห์นเลสซิเตอร์ผู้กำกับหนังแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Toy Story และ Cars คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่อง Cars ภาคแรกที่ฉายในปี2006มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Route 66คึกคักขึ้นกว่าเดิม
1: Cars is a compilation of Peach Springs, Truxton to the west of hereSeligman to the east. The gas station just to our left here is where the tow truck in the movie lives. If you look at that and stop the scene, you'll see it's our exact gas station.
3: Cars, that kind of helped bring stuff back too.
4: I'm a big fan of Cars.
3: Yeah.

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
1: วุ้นมะพร้าว

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: มะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านนึงเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามถูกร้านก็จะเป็นถูกอดีตที่จะมีการแบบว่าทานผลขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่า
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: ผมเน
0: ี่ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มนี้นะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างรายได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกลบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว้
0: เดี๋ยวดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเดี๋ยว
1: เย็น
0: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาเอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเชเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเชเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเชเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือ น
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
1: จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลบางส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับ ส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
3: โอเคละ
2: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับ

0: กระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับ
1: บ๊ายบายครับ
2: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลย

0: เลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
1: oh, no.
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from plastic.
0: Oh, ครับ
3: That's all made from bottle caps.
0: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine.
3: Yeah.
0: Oh, exactly. ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลย yeah. นะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
3: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดมาเอามาฝากด้วย
3: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah.
0: เป็น
3: exactly.
0: product ได้
3: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
3: yeah.
0: sure
3: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm.So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm. So it's not good to work with.
0: All right.
3: Also, when this melts in like to a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
0: yeah.
3: which isn't very attractive.
0: Cut.
3: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
0: okay.
3: slug. Mm-hmm. so we don't like to use it. But HDPE,
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
3: ับ is a much nicer plastic.
0: Cut.
3: It also comes in all these lovely colors as well.
0: Mm, yeah.
3: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
0: Yeah, and it's strong.
3: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
3: What we do, turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
3: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
3: If you have a look in the top here,
0: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
3: yeah.
0: นะครับ
3: There we go.
0: And then it gets all...
3: Then you'll see, mm-hmm. this is what we get.
0: Mm.
3: So that's all the bottle

0: caps. Mm-hmm. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ๆ
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: yeah.
1: ออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
0: Yeah so then once we've got our flakes
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
0: yeah.
1: ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลต
0: ์ yeah.
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
0: Like I myself am not an artistic person, yeah. but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
0: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah
1: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กดปุ่ม

0: beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชาม
2: thank you because of you ไอ้เจ้าผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: look so that's the one that we just made
2: okay
0: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
2: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Jhapriyar then ending up in the ocean
2: และสุดท้ายสุดแล้วสมมติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
2: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
2: Okay.
0: So this one is probably Hokmoon.
2: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
2: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่อง

0: ไกลตัวฟิชเชอร์พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟิชเชอร์พลาสติก BKK เ
1: ยอ
0: ะ on Facebook นะครับ Green Diary featuringRichard Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Richard Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมพุทธทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
2: เดี๋ยวค่ะพี่เล่นเกมก่อน
1: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อีกนี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะจับไม้ค่ะน้อง
3: เจ็บค่ะ
1: ฉันไปห้องพยาบาลได้ค่ะถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มีสองมือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือ นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้นะจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยปะอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒนาพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนา
0: ะ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: ใช่ใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน
2: ่
0: น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายได้
2: ไหมก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: จะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาเอง

0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำ
1: มันจะได้ร้อนมันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยังนะ
2: ยังเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
2: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
0: ๋อ
2: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูใช
2: ่
0: ไหมพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันจะเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาบึ้งว่าเบ้ออย่างนี้เลยเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง8
1: ละ
2: คงที
1: ่ก็เริ่มละ
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์บึ๊บ
1: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช่ใช
0: ่ผมอบกันไม่ได้อบกัน
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเน่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
1: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
1: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเนยไม
1: ้เฮ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกันท็อปมาถึงก็สับวาง

0: PM ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ตัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที
3: ่
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งละกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดื่มกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม้นะและอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม้ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
0: ครับอัน
3: นี้ก็ใช้เรื่องอินฟลาเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: โอเค
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับ
0: เชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับคุณพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ไอฮีเตอร์
0: คือเรารับเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนต
0: ั
3: วก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: อ๋อโอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ก็แห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปี
0: อ๋อ
3: พอตัด15ปีพวกพอตัดพวก
1: ต
3: ลาดอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เร
3: ามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นนี่คือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: อินฟราเรดตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ

0: ของฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
1: ฮะคงที่แล้วก็
2: เสีย
1: มต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
0: ะ
1: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
0: ้
1: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คร
1: ับ ไว้อีก2วันก็มา
0: ปรับขึ้นเป็น
1: 60 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
2: มาจากที่คุยนะก็คือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
1: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเนาะ
2: ใช่ๆตกใจ
1: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
2: ไม้อเจ้ย
1: ไม่ได้
2: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละ
1: คร
2: ับ พ่อเดี๋ยวไปทางไหน
1: ทีนี้นะครับ
2: โอเคได้
1: เชิญเลยครับ
0: ขอบคุณมากนะคะ
2: ปุ๊บปุ๊บนี่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
0: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
2: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
2: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
2: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
0: ใช่
2: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
2: เ
3: ขาเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
2: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอัน
2: นี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
2: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
2: ครับผม
3: คว้านได้เลย
2: อ๋อแล้วก็คว้าน
0: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ยขาที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแหย่ง
2: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
2: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
2: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กินเป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
3: มัน
2: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
3: ๆ
2: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
2: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่ไงบิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
2: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
0: นี่เห็นอะไรด้วย
2: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแหย่งต่างๆ
0: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
0: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
2: วาด
0: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
2: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตามลวดลายได้เลย
2: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
2: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
2: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
3: ค
2: ่อยเอามา
0: ตัดมาแต่ง
2: เจียน
3: ใช่ไ
2: หมฮะต่อไปเจียนให้มัน
0: เรียกต่อไป
3: ได้สวยงาม
0: มันมีความแฮนด์เมดอยู
2: ่ใช่ใช่ใช่
0: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความยาว
2: คราฟอ่ะ
0: ม
2: ันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
0: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
0: ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
2: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
2: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
2: ครับผม
0: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกเนี่ยค่ะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
2: ์
3: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
2: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะมันแห้ง
3: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย

0: ันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่ที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกะพีสีขาวตัวขาวแบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปวกน่ากินอะไรอย่าง
2: นี้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกะพี
0: ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช
2: ่ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่อย่างที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วพวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมาก
1: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี่
1: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: แล้ว
3: ก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทําไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีน้ําเข้าเน
1: ี่
3: ยก็จะ
1: ลอยน้ําเลย
3: ลอยน้ําใช่นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้อมรินทร์ทีวี

0: จากมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดินุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-Score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรณ์มาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรณ์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรณ์มีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

เส้นทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรกันเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: จะทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วาง
1: ยา
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยาลงไปแล้ววะเฮ้ยท่าน
3: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นข้าไม่อยากตาย
3: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหร
3: อ
1: คือข้าไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
3: ยาเมามันมีไม่มียาแก้เมานะครับ
1: ยาแก้เมาน
3: ี่เลย
1: ไหน
3: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
1: ฮ
3: ะใช่ครับงงงง
1: ดอกสลิด
4: ว้าว
3: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: ดอกขจร
3: ครับ
0: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
3: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
3: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ

0: เฮ้ยว่าหายหนีแล้วว่าหายหนีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกิน
1: เฮ้ย
0: มังคือหลอกขาจร
1: ครับหลอกขาจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือหมายมังเป็นไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
1: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขาจรหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช่
1: แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: คลินิก
1: ใช่
0: เฮ้ยเป็นอะไรอะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่เหรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้

0: ้ยังมีย
1: ังมีอยู่แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
0: ใช่
1: ทำไมล่ะอยู่ในคลิลิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
0: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
1: า
0: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
1: า
0: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงก็ปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก็
1: คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
1: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
0: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
1: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วย
0: ใช่
1: มังไม่ใช่แค่นั้นนะสิว่ามันต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกคาจองมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกคาจอง
0: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
1: รายได้มังลี
0: ครับ
1: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
0: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
1: 1ไร่ไร่50โล
0: ครับ
1: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
0: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
1: แล้วขายโลเท่าไหร
0: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
1: มันมีช่วงราคาลีนะ
0: มีครับ
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร
0: ่เป็น100
1: เฮ้ย
0: เป็น100ครับ
1: 1ไร่ไร่50โล
0: ครับ
1: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5พัง
0: ครับ
1: 5พัง3วังเก็บที
0: ครับ
1: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ 5,000
0: คร
1: ับไล่ 50,000
0: ครับ
1: ไล่ละ 50,000 โอ้แล้ว
0: โดยประมาณใช่ครับ
1: โอ้นี่ไล่เลี้ยวแล้วเรามีกี่ไล
0: ่มีตอนนี้อยู่8ไล
1: ่8ไล่8 5 4 10
0: ครับ
1: 4 100,000 บาท
2: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามสวนทำอะไรต่ออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เดียวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบบเนี้ยอ้วนมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วนแน่นอนเลยอ่ะ
3: 10
2: ลี่แหละที่อ้วนใฝ่ฝังเอาล่ะวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
3: ได้ครับ
2: ขอเรียนรู้หน่อย
3: ได้ครับผม
2: พาอ้วนไปรู้หน่อย
3: โอเค
2: เ
3: ชิญเลยครับ
2: อุ้ยเป็นเศรษฐีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำ

0: ้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆโอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ยังไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้อย่างมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เบบีเบบีโอโอเหล็กๆพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
2: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
1: ยังไม่ถึงเดือนเลย
2: ครับ
1: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
1: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
2: ใช่ต้นแม่มันนะครับ
1: ต้นแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้นแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้นพังไร
2: ่2ปีครับ
1: ปลูกอาแม่เขา2ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
2: ่ครับผม
1: เบบีเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมังเป็นแค่นี้เองวิธีการเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
1: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
1: แกบดำ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแกบดำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถมาลงครับ สั่งรถมาลงครับ
1: สั่งรถมาลงสิ จากไร่แกบดำก็สั่งรถมาลง
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าไอ้แกบลังนี่มาจากไหน มันเป็นแกบของอะไร
2: แกบแกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
1: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
1: ต้องเอาไปเผา
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
2: หลุมถุงเนื้อก็ปัก2ต้น
1: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
1: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
1: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
1: มันง่ายไปครับเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
2: ใช่ครับ
1: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
2: ครับ
1: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
2: ครับ
1: เอาให้ได้ขนาดประมังเท่านี้
2: ใช่
1: ประมังเท่านี้คือประมัง10เซน
2: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
1: ตักให้มีข้อ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
1: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
2: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
1: เดี๋ยวแต่
2: แต่คร
1: ับ มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
2: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
1: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
2: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
1: ต้องมาเลิงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
2: ใช่
1: แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
2: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
1: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
2: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
1: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
2: ใช่ครับ
1: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
2: ใช่มีน้ำเลี้ยง
1: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะชำกลางไร่ละคงนึงเนี่ยได้สักกี่ต้น
2: โอ้คนนึงก็ถ้าทําเต็มวันก็ได้เยอะนะครับเป็นพันก็มี
1: เป็นพันต้นก็มี
2: ใช
1: ่โอ้เก่งมากเอาลองปักกองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับ
3: จากที่เราไปปักบังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
3: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร่
2: ตัวนี้2เดือน

0: 2เรื่อง
1: ครับพร้อมปลูก
0: นี่มันโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มันครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
1: ครับ
0: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามันแข็งแรงมันหน้าตามันเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นกล้าพวกนี้ครับ
1: มีรากโผล่
0: รากต้นยาวแทงออกมาร
1: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
0: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอ่ะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอ่ะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมันเยอะจัง
1: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
0: เราขายต้นพังด้วย
1: ขายต้นพันธุ์ด้วยครับ
0: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรืองถึงเริ่มขายไร
1: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
0: เอาส่งไปอย่างงี้มันมีราคาค่าตัวเท่าไหร
1: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
0: ฮะไอ้ปักแค่เนี้ยนะ2เรืองผ่านไปมันมีค่า20บาท
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกังไร่เป็น100ต้น20บาทคง100ต้นโอ้หวังเลียวเราทำเงินรอไว้อะไรวันละ2,000 เราไว้อาราคกได้
1: ใช
0: ่โหต่อคงเอง
1: ใช่ต่อคน
0: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
1: ครับ
0: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
1: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
0: ไม่เลือกดิน
1: ครับ
0: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกมังในดินไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
0: อืม
1: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไหม
0: อืม
1: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
0: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
1: ใช
0: ่ก็ไม่ต้องลด
1: ครับ
0: เพราะมันเปียกอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
1: ครับ
0: ว่ามังแห้งไหม
1: ครับ
0: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
1: ก็3วันครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
0: 3วันครั้งหนึ่งเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าลดเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
0: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
1: ครับ
0: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วลดน้ำยังไง
1: ก็ช่วงแรกก็ลดทุกวันช่วงแรกครับ
0: ลดทุกวัน
1: ครับ
0: แ
1: ต่เขาติดก็วันเว้นวันลดช่วงเย็น
0: ถ้าติดแล้ววางเว้งวางติดดึงดูยังไงติด
1: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนหนึ่ง
0: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
1: ครับ
0: ลดน้ำวันเว้นวันได้
1: ใช่ได
0: ้ลดน้ำวางเว้งวางได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกดอก
1: 3-4 เดือน
0: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
1: ครับ
0: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
1: ได้เลยครับ
0: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกดอกอ่ะ
1: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
0: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
1: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
0: หน้าร้อนออกเยอะสุด
1: หน้าร้อนออกเยอะสุด
0: ชอบอากาศร้อนมากเลย
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งร้อนยิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามันก็จะถูกหน่อย
1: ใช่ถูกหน่อยครับ
0: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงล่ะ
1: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
0: โอ้
1: โลร้อยสูงสุดละ100ครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
0: ช่วงดอกไม่มี
1: ใช
0: ่ปลูกดีกว่า
1: ครับ
0: หลังจากได้2เรืองแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
1: ครับ
0: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกลือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
1: ใช่
0: เอาลิง
1: คัตเตอร์กรีด
0: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
1: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
0: อ่ะเวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
1: คืบนึงก็ได
0: ้1คืบ
1: ครับ
0: ปึ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
1: ก็กบดินแค่นั้น
0: กบธรรมดา
1: ใช่แค่นี้ครับง่าย
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกบดำแล้ว
1: ครับ
0: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
1: ครับ
0: กบเสร็จปั๊กแล้วทำยังไงรดน้ำ
1: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
0: รดน้ำหลังจากนั้นปล่อยให้เขา

0: แล้วก็ตั้งร้าน
1: ตั้งร้าน
0: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
1: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
0: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
1: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
0: ครับ
1: แล้วเอาตาข่ายนี้ขึ้น
0: ขึงยาว
1: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ย่างนี้เลย
1: หลังจากนั้นยังไงต่อ
0: ก็ยอดมันจะเลื้อย
1: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
0: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตาข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
1: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
0: ครับ
1: เราต้องช่วยจับหน่อย
0: ใช่
1: แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
0: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: เขาไปเองได
0: ้ไปเองได้ครับ
1: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
0: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
1: ใส่ปุ๋ย
0: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
1: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
0: ก็เดือนละครั้ง
1: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
0: ครับ
1: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
0: ครับ
1: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
0: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
1: โอ้โห
0: 3 4เดือน
1: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิธีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนนี่เขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
2: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ดอกขจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกขจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกขจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มเมามากเลยอ่ะมังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารุ้งมากเลยโอ้โอ้โอ้โอ้ยปูเหลียวนะนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณเมตร80
3: สูงประมาณเมตร80
2: เพราะตะไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณเมตร70เมตร80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร่
2: ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรหนึ่งห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอังเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่2ต้นนั่นแหละ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรือง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังจะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: 6-7เดือน
3: ประมาณ7เรือง
2: ครับประมาณ7
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง 4-5 เดือนถึง6เดือนนี้ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี 8 ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ช่วยเขาพ
3: ัน
2: อ
3: ย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อย
2: ๆ
3: ครับอ๋อถ้าเขาแบบอิเล็กเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็ล้วยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: ใส่ข้างโคนครับ
2: ใช่ครับต้องควรดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่อ๋อ
2: ควรดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พวงไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้อ๋อพวงดิ่งแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่
3: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
2: ใช่
3: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
3: เดือนนึงมาพวงแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
3: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
3: ่โอ้แล้วร่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าร่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ
3: โอ้
2: เรือวิ่ง
3: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
3: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
3: เอาตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
3: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือไงเหรอ
2: ปลาช่อนอเมซอน
3: ปลาไม่ใช่ว้ายว้ายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
3: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
3: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
2: คร
3: ับไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ วิธีการดูว่ามังพ้องเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างเงี้ยครับผม
3: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
3: อันนี้คือกลับเก็บไปขายไล่เลยครับ
2: ใช
3: ่โอ้
2: ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
3: ้บางเก็บได้ไหม
2: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
3: บานไม่เอา
2: ครับก็ขายราคานึง
3: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
2: ใช่เป็นพ
3: ุ่
2: ง
3: ๆพุ่งๆไว้แล้วมั่งเก็บไปก็ขายรี
2: ครับขายดี
3: อังนี้สวยกว่า
2: ใช่ครับ
3: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
2: ใช้กรรไกรครับตัด
3: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
2: ตัดตรงนี้เลย
3: ง่ายเลย
2: ครับ
3: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
2: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
3: อืม
2: กินสดๆก็ยังได้ครับ
3: ไหน
2: ดอกบาน
3: ไม่ลองไม่รู้
2: ไม่ลองไม่รู
3: ้อืม
2: หวาน
3: กรุบกรอบอืมมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
2: ใช
3: ่แต่ว่ามันกว่าม
2: ันกว่าม
3: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
2: ่นี่ประมาณ7ไร่กว่า
3: ประมาณ7ไร
2: ่ครับ
3: ปลูกเต็มพื้นที่ไร่เลย
2: ครับ
3: เจ็กไล่นี่อ่ะเทียบต่อไล่เลยว่ะต่อไล่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
2: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
3: เป็นครอบครัว
2: 4คน
3: ต้องทำอะไรบ้าง4โครงนี้ทำอะไรบ้าง
2: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนะครับ
3: 4โครงตัดดอกหมดเลย4โครงช่วยกัน
2: ใช่ช่วยกัน
3: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
2: ก็ตั้งแต่เช้า 5:00 เริ่มเก็บได้แล้ว
3: 5:00 มาเริ่มเก็บเลย
2: ครับ
3: ถึงกี่โมง
2: ถึง 4:00 น
3: ถึง 4:00 นเย็น
2: ครับ
3: เหนื่อยตายแล้วเหนื่อยตายแล้ว
2: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับผม
3: ตักทั้งวันเลย
2: ครับตักทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
3: แล้ว4โครงนี้ทางอะไรต่อ
2: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
3: ไปนั่งคัดดอก
2: ใช่คัดดอก
3: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
2: ครับ
3: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกี่โลหรือเป
2: ็นช่างโลเป็นถุง
3: ช่างโลเป็นถุง
2: ใส่ถุง2โล
3: ถุงนึง2โล
2: ครับ
3: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
2: ก็เอาไปส่ง
3: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
2: ครับ
3: อีก3คงทำอะไร
2: ดูแลอยู่ที่บ้าน
3: เลี้ยงลูก
2: เลี้ยงลูก
3: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวกันแล้วรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
2: ตัด3วันเว้นวัน
3: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันเขามาตักอีกรอบนึง

0: และอีก2วังทางอะไรอ่ะ
1: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
0: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
1: ใช่คร
0: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยใช้คง4คงเก็บไปทั้งวังวังหนึ่งแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ได้ผลผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดกลางตรงปักชำแทน
1: ใช
0: ่แล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกขาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
1: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
0: มีเพี้ยไฟ
1: ครับเพี้ยไฟ
0: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
1: มายังไงใช่ไหมครับมันก็มาตามลมตามอะไรนี่ครับ
0: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
1: ใช
0: ่มีปีไหนมาเยอะ
1: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
0: ที่เคยผ่านประสบมา
1: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
1: มาก็ 3-4 รอบ
0: โอ้โห
1: ก็เกือบเอาไม่อยู่
0: นะไม่อยู่นะเออก็สู้เต็มที
1: ่ใช่
0: พืชอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
1: ชอบ
0: ชอบชอบเพราะอะไร
1: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
0: ้
1: ว
0: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
1: ใช่ครับ
2: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยใช่ย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: เป็นคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร้
1: ในพื้นที่เรือกลาง
2: ใช
1: ่ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
2: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เห็นบอกว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มารับถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียกกันมั้ย
2: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
2: ใช
1: ่ถ้ามาลักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
2: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
2: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
2: หาลูกค้า
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมาลักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
2: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มาอย่างนี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
2: ใช่ถางตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: ลือรับมาจาก

0: ว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
1: ใช่ครับ
0: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วพวกล้างพวกนี้ถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
1: ก็ตอนแรกนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
0: ใครรับหลอกกระจอก
1: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
0: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วยไหม
1: ใช่ครับ
0: หลอกกระจอกนี่เขากินยังไงบ้าง
1: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
0: า
1: ะ
0: อย่างเช่น
1: ลวกกินกับน้ำพริก
0: ลวกจิ้มน้ำพริกได
1: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
0: หลอกขจองผักน้ำมันหอยก็ได
1: ้ใช่ครับไปยำ
0: ยำหลอกขจองก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วไง
1: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
0: ต้มจืดหลอกขจองยังไม่เคยกิน
1: ใส่หมูสับ
0: เพราะเหรอ
1: ใช
0: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
1: ก่อนทำต้องลวกก่อน
0: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มหลาที่เรากินไปอ่ะ
1: ครับ
2: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะมาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายหลอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
1: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
0: ่
1: ตอนนี้ก็70
0: 70 80
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้อ่ะ
1: ครับ
0: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
1: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับ
0: เ
1: ขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
0: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
1: ใช่ส่งออกด้วยครับ
0: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
1: ใช่ครับ
0: ส่งเป็นต้นพัน
1: ธุ์ต้นพันธ
0: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
1: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
0: ส่งมังกลางราคาเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
1: ก็ขายราคานี้มาตลอด
0: แล้วอ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้องพังเราคือที่ไหน
1: ก็จีน
0: จีนเหรอ
1: ครับ
0: ปีนึงขายแรงเท่าไหร
1: ่ก็สั่งเป็นรอบรอบไปนะครับก็เยอะอยู่ครับ
0: ล็อกนึงถึงหมื่นไหม
1: ก็ถึง
0: โหแล้วเราทำทังเหรอ
1: ก็ทันครับผม
0: สบายสบาย
1: สบาย
0: จีนใหญ่สุด
1: ใช่ครับ
0: ตลาดลองมาจากจีน
1: จากจีนครับ
0: ลองลงมา
1: ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
0: ใกล้ๆบ้านเรา
1: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
0: ก็กินหลอกขจองเหมือนก
1: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
0: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
1: ดอกพร้อมกิ่ง
0: ทำไมไม่ส่ง
1: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
0: อ๋อหลอกมันได้เหี่ยวก
1: ่อนใช่ครับ
0: ไปถึงมันก็กิ่งไม่ได้
1: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
0: ับส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
1: ใช่ปลูกไปดีกว่า
3: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกกระจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกกระจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
0: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขาจองมามีวิกฤตการอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
1: เกือบมี
0: เกือบ
1: เกือบครับ
0: เป็นยังไง
1: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
0: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
1: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
0: เอาก็เรามียาไงยาพ่งนะ
1: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
0: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ใช่
0: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
0: เกือบไม่รอด
1: ครับ
0: แล้วรอดมาได้ยังไง
1: ก็โชคดีป่ะเป็นดวงของเราเปล่า
0: สู้เต็มที่
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยล็อกมาไล
1: ่ครับ
2: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะ

0: ริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจรนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับผม
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพันธุ์จากเราไม่ขายขยายไปทั่วประเทศ
2: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
2: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วอ่ะ
2: อยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
2: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
2: อยู่บน
1: อุบล
2: ครับ
1: ไปอีก
2: ไปอีก
1: ประมาณกี่ไร
2: ่อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
2: ครับ
1: แม่ไปเป็นเฟงชายเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชายอันนี้แฟมิลี่ชายมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
2: ูกใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
2: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้นี่ถ้ามีเกษตรตากองรุ่งใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
2: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
1: อ๋อติดที่เบอร์โทร
2: ครับ
1: นะ
2: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกัน
2: ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
2: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
2: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
2: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
2: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
2: ใช่ครับ
1: เขาปลูกไร่เขาได้เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
2: ่
1: ไม่ต้องไปให้เงินเขา
2: ใช่ใช
1: ่ให้อาวุธให้เขาไปหาเงิน
2: ให้อาชีพเขาไป
1: หาเงินรีว่า
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาอยู่ไร่นา
2: ใช่
1: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
2: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมกด้วย
2: เราหมดด้วย
1: เอาแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยดูนี่คงใจบุ้งมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจรเยอะ
2: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองอัวขอบคุณมากมากปูเหลียวอัวจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
2: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
2: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
2: ดีครับผม
1: ไว้เหลียวไว้เจอกัน
2: โอเคครับ
1: วันนี้อัวขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
2: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
2: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
2: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: ง้างลื้อลำทางอ้วไปเลย
2: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื้อนำไปเลย
2: ไปเลยครับตามผมมาเลย
3: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: โคก
1: น้ำจะอาบอาบ
0: สกปรก
2: ได้ยังมาเนี่ยเอ้ย4บาท4บาทเอาไป4บาท
1: ก็ได้หน่อยแท
2: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่สิเอาบ่เอาอยู่นี่
3: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
4: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรมั้ยคะ
5: ไม่มี
4: ค่ะถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทําการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

0: ไม่มีใครบอกว่ายังมีงูอยู่นะคะเดี๋ยวคุณจะรู้เองนะคุณเป็นแม่ของคุณเองไม่ร้องนะคะ
1: ขึ้นกับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาล

พราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

0: อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือ

0: ็จิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
1: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
2: อุดรมัสเทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
3: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
4: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ถูกใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
2: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
1: โอเค
2: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
0: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
3: ถ้าจะไปดูข้อกรรมวิธีคือข้อทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
0: ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
3: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
0: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
3: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
0: ับ แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
3: ถูกต้องครับ
2: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
0: การวางระบบของพลยังคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
3: เริ่มต้นเดิมทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนาเลย
3: ต้องครับ
0: แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
3: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยังคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยังคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
4: กลุ่มนี้เราจะแบ่งมันแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
0: ขุน15เดือนนี่หมายความว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
4: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี้
0: มาบิ้งขึ้นไหม
4: มาบิ้งขึ้นไหม
0: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
3: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
2: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
3: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
0: 645
3: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวนี้
0: ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
3: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟันสี่ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
0: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่
3: ออกตั้งแต่ขุนที่แรกเลยครับ
0: ออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
3: ครับ
0: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
3: ครับผมแล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลงประวัติด้านหลังหมดเลยครับ

0: ถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
1: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็คงสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
0: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
2: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้หรืออย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
0: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลังงานเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตอนนี
2: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
3: 34 ปี
2: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
3: ไม่ก็คิดขัดยอกนิดหน่อย
2: คิดขัดยอกนิดหน่อย
4: คุณพี่บอกว่าพาร์ทนี้มันแตกหมดแล้วนะคะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
5: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
2: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age
3: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
3: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
2: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
3: 700โล
2: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
3: ใช่100 700โลครับ
2: โอ้ใหญ่มากอ่ะเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนอ่ะคะ
3: ก็ดูที่ไขมันแทรก
2: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
3: ซีกซ้ายของตัว
2: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้ถาม
3: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
2: อ๋อ
3: ใช่ครับ
2: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
3: ครับ
2: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม
3: ครับ

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอก
1: ครับ
0: ตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตังค์เรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ก็คิดกัดย่องนิดหน่อย
0: คิดกัดย่องนิดหน่อย
1: เดี๋ยวเราแกะออกเป็น
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็ไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
1: ก็มันก็เป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิ่งในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเธอบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอ คือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาค

0: สารรวมถึงกรุงเทพมหานคร
1: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
2: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
1: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางตรวจสอบย้อนกลับ
2: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาวัว

0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
1: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี้
0: แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
1: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
1: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
1: ้น้ำดี
0: น้ำดีอันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
1: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มขุ่มขุ่มนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
1: ครับผม
2: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังทำก็จะมีคุณภาพมันจะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: เข้ามาในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
3: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
3: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็
3: เอาพับ
0: ก
3: ัน พ
0: ับจีบก่อนเอาจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
3: จะได้รู้กัน
0: อุ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
3: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
3: ใหม่
0: หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่เนี่ยมันเริ่มแล้วก็ม้วนกลับอย่างนี้นี่ข้างบนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
3: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากโอ้ยยากแบบสูงมากอะ
2: ปัดช่องหนึ่งครับผม
0: นี่ยังโตไม่เต็มที่เลยสำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสายฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์ผลยังทำของเรา
4: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือหัวกกอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอุ้ยจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
5: น่าจักระจันค่ะน่าจะโอดใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
5: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่ไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
6: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
6: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
6: เอาไปชั่ว
0: ชั่วยำ
6: ชั่วยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดก มันกินง่ายอยู่ไร
0: หอมดีอ่ะเอาหนึ่งพวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัสมิกวินิก้าของอิตาลี
6: นี่ปวดสารปวดสารจ้ะ
4: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
0: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่

0: อุปโภคเกษตรกร
1: หรือยากแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแรงก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดได้หลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อน

0: ก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
1: แล้วปกตินี่คุณลุงไม่เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
0: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
1: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
0: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างมันคล้ายๆเป็นผมนะครับผม
1: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
0: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
1: แล้ว
0: คอ
1: กน
0: ี้
1: น
0: ี่
1: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะค
0: ุ
1: ณล
0: ุ
1: ง
0: คอกนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
1: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
0: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
1: โอ้โห
0: ครับในกลุ่มของผมนะปัจจุบันนี่นะมีสมาชิกอยู่255รายครับผมปีที่แล้วนี่ส่งโคเข้าสหกรณ์เนี่ย460กว่าตัวครับกับการทำเป็นกลุ่มนะดูแลง่ายครับผมคือหนึ่งมีระเบียบข้อบังคับทางสหกรณ์ต้องทำตามสหกรณ์อย่างเคร่งครัดสารเร่งฮอร์โมนเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะสหกรณ์เขาเน้นเรื่องผู้บริโภคครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์พลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อทริปลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมา infuse หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ดีด้วย
2: ครับก็น่าจะเอามาปรุงไอ้ทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนไอ้น้ำมันพืชน้ำมันโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัด
1: ๆเกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริง
2: ๆชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: ขยับนั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ
6: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
7: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณะของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสาม

0: ถี่ของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
1: เราทำความดี
2: เราทำความดี
1: เพื่อชาติ
2: เพื่อชาติ
1: ศาสนา
2: ศาสนา
1: และพระมหากษัตริย
2: ์และพระมหากษัตริย์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ขนมเต็มไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะน่ากินไหมขนมฟักทอง
0: ทางนู้นมีผลไม้ด้วยนะคะ
1: โ
2: อ้สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
1: วันนี้นะคะเราก็มากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาพร้อมกับพี่ๆกลุ่มลูกว่าแล้วก็พี่น้อยค่ะ
3: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ต่าย
4: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
5: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
6: ของขายเยอะ
7: ของขายเยอะๆเก่งๆก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเอา
8: น้องน้อยน้องตาย

0: ะมาทำอะไรเองคะ
1: วันนี้ลูกสวัสดีค่ะวันนี้พาน้องๆเข้ามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
0: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
1: เดี๋ยวค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
0: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
1: ว่าจะไปทำขนมกันเน
0: า
1: ะ
0: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหน
2: ไม่ทานเลย
0: ค่ะได้เลยเอาชิมเลยลูก
2: อ่ะชอบกินลูกชุบหรอ
0: ชิมเลยอ่ะอร่อยไหมคะ
2: ไม่กินอะไรไม่เผ็ดหรอกินพริก
0: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
1: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
0: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
3: เป็นพระนครเลย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วมาอีกนะคะ
1: แค่คนเพชรใจดี
3: คุย
1: วันนี้กินขนมจีด้วย
3: อิ่มแน่
1: ไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
5: ไม่เหมือนค่ะ
6: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องไฟเฟ
7: ่ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
8: ่
7: ะ
8: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งมันโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
9: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
10: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
11: บรรยากาศไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
12: ก็อาจจะก
10: ินแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
13: ใช่ค่ะ
14: ข้าวแช่กัน
15: นะคะไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
16: ขนมเยอะไป
17: ของกินก็เยอะด้วยโอ้ยคุณตาคุณยายคุณป้าที่นี่ใจดีจังเลยนะคะดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
18: ้
17: ว
18: อุ้ยนี่มีแฟนมาอีกถุงนึง
19: เยอะไม่เลยเยอะเลย
1: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาค่ะ
17: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยขอแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
9: ทำไมตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยคะ
10: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
12: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
10: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
3: ดีค่ะ
6: เนี่ยหนูขอเอาทั้งสี่
3: ชั้นค่ะ
6: หนูขอเอาทุกชั้นเลย
9: โอ้พวงมาโหดเต็มเลยนี่ว่าพี่ทำเองเลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมาโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
3: สวย
1: สวยค่ะอยากทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำกันข้างในนะ
3: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
10: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
2: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมาโหดกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
2: ได้ค่ะ
10: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมาโหดกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
9: พี่ครับพวงมาโหดคืออะไรเหรอคะ
10: พวงมาโหดเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงราวลาย12นักสัตว์เวลามีงานบุญงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
8: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกๆวันเลยใช่ไหมคะ
1: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟ่พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหสถต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
9: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอคะ
1: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังใหญ่ป้ายลายวัวขนวัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูหวก

0: ตรกรรมปั้นวัสดุแล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบานที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
1: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
2: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
0: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
3: พี่ต่ายทำอะไรกันเด็ก
2: ๆสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีคร
0: ับน้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
2: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้เลยค
4: ่
2: ะ
4: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
2: กระต่ายหูขาด
4: น
2: ะคะ
4: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยเอาให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
2: ค่ะ
5: ได้ค่ะ
4: เป็นไงเด็กๆโปรโมทเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
2: ยากค่ะ
4: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
5: ชอบสีชมพูค่ะ
4: ชอบสีชมพู
5: ชอบทุกสี
4: ชอบทุกสีเลย
5: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
4: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
1: นี่วัดถูกต้องเอามาวัดกัน
4: อันนี้น้องตาลูเบอร์เลยเนี่ย
1: อันน
4: ี้ยาวยกสูงลูกยกสูง
1: 3อันใส่เลยใส่มือหมดเปล่า3อัน
4: แทนกลางให้หมดก่อนลูก
5: ใส่ที่สุด
1: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
4: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพเพจะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วเอาไปไหนลูก
5: เอาไว้ในบ้าน
4: เอาไว้ในบ้าน
5: แต่งในบ้าน
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมาโหดใช่ไหมน้องเพเพทำกับน้องแทนทำพี่เฟกับพี่ปันเนี่ยต่อ12นักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
5: แต่หนูอยากทำด้วยผิวตัว
2: เองได้
4: ด้วยตัวเองก็ได
2: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่าค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
5: ้ใช่แล้วแบบนี้
6: นี่ครับ
2: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
7: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค
5: ่
2: ะ
5: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
1: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
5: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
7: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟยต้องรีบเคลียร์ของ
5: ช่วยกัน
2: อันนี้เก็บไหน
8: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโคกับลุงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
8: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
2: ้
8: ส
2: ่
8: วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
2: ส่วนน้ำกะทิ
8: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
2: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
8: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
2: ทำส่วนไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
8: ตัวผสมของไส้ก็มีมะพร้าว
2: มะพร้าว
8: มะพร้าวเทิร์นทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
2: น้ำตาลตะโนด
8: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
2: ส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่า
8: น้ำเปล่ามา
2: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึนๆที่คุณตาได้บอกไปเม
5: ื่อ
2: ก
5: ี้หนูถึง
8: มาเอาใส่เลยใส่
2: ไว้ไหม
8: ค่อยๆเทเทกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
2: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
8: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
2: ละ
8: ลายก่อน
2: อยากให้น้องทำได้ไหมคะ
8: ได้อ่ะลูกคน
2: แทนลองดูไหม
8: คนอย่าแม่กันไหมอย่างนั้น
2: คนด้วย
8: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
5: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
8: ถ้าทำมาแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหมอ่ะลูก
2: กินหอมไหมกินหอมไหม
5: หอมค่ะ
8: มะพร้าวใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี่ยวค่อยเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่า

0: เอามาเคี้ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
1: อันนี้ต้องค่อยๆหน่อยนะคะกล
0: ั
1: วกระเด
0: ็
1: นใส่หน
0: ู
2: ร้อน
1: พร้อมเลยค่ะ
0: หมดไหม
1: คนได้ไหมครับ
0: คนได้เลย
1: เอาให้โดนตรงกลางด้วยเดี๋ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
2: ต้องใช้เวลาคนนานเท่าไหร่หรอคะ
0: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
1: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่นั่นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
3: ไม่เคยเลยครับ
1: ไม่เคยเลยครับ
2: หนูไม่เคยแบบเสกว่าสั่งอะไรจะซื้อแต่สำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็วางแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: อร่อยแล้ว
1: อร่อย
0: อร่อยแล้ว
2: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝากครั้งแรก
1: ไม่
2: เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
0: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มโค
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่เคยวันนี้ได้กินแน่กินไหม
2: กินต้องกลับไป
1: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ปะจะอร่อยกว่าลูกชุบอีกเพราะเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชุบ
0: อันนี้นะ
1: ชอบลูกชุบอ
0: ันนี้หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเอง
1: ไม่ต้องตวงเหรอ
0: ไม่ต้องตวง
1: หรอ
0: ทำประจำ
1: อุ้ยมันผุด
0: โอ้ยเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
1: อันนี้เท่าไหร่คะ
0: นี่ก็เหมือนกัน
2: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
1: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
2: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
1: เก่งมากค่ะ
0: ไม่ต้องรุ้นให้เลยน่าแหละรุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟาด
2: แต่ไปฟังเงินดีกว่าไหมน่าจะไม่
0: โอ้ยไม่เกินสิบกระทะแล้วเก่งเลยแล้ว
1: สิบกระทะเลย
2: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
1: ใช่ไหม
2: ใช่
4: ลองชิมดิอร่อยไหม
0: เดี๋ยวดูสิ
1: เดี๋ยวเป่าก่อนนะ
0: หวานไปเป่าก่อน
1: เป่าไว้หายร้อน
2: อย่าเพิ่งกินนะ
1: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟย
2: ์หวานหวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
1: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
4: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
0: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
1: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
2: ดีค่ะ
5: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มแล้วครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
1: หางกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
0: มีประมาณโลครึ่งลูกหางกะทินะดูนะ
2: กิโลคร
1: ึ่
2: ง
1: ว้า
2: วโดนหนูไม่กินเลย
0: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
2: ้หวานน่าจ
0: ะเกลือประมาณ2ช้อนชา
1: ประมาณ
0: 2
1: ช้อน
0: ช
1: า
0: 2ช้อนชาม
1: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
0: ประมาณแค่นี้ไม่เค็มใส่
1: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
0: คน
2: คน
0: เบา
2: ๆปิ้งปีปิ้ง
1: อันนี้คนให้น้ำตาลละลาย
0: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุก
2: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำๆยังไง
1: หนูก็ว่าง
2: ั้นค่ะ
0: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับหางกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
2: ้มันมีฟองฟองขึ้นมา
1: ใช่เหมือน
0: น้ำตาลขึ้นมาเอาไอ้ตัวหัวกะทิมาด
2: ู
0: นะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
1: ๆมันเป็นฟอง
0: คนไปเรื่อย
1: ๆพอเราปิดไฟปุ๊บฟองจะ
0: แล้วก็คนไป
2: เรื่อยๆมันเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
1: ได
2: ้
1: แล
2: ้
1: วหรือยังคะ
0: จนจะพุ่งแล้วลูก
1: จนจะพุ่ง
0: มันจะเดือดจะเดือดภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบหัวมันจะลอยใช่ไหม
1: อ๋อไม่มีฟอง
0: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
1: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อนะคะ
0: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอให้หลานปั้นหน่อย
1: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
4: ไม่ต้องใหญ่มากปั้นนะ
1: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้ม
4: ใช่ขนมต้มมาดิ
2: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็รสชาติ
4: ไข่หนูปั้นได้ป่ะลูกโหลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
2: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อะคะ
4: ลูกใหญ่คือมันคับปากอะต้องปั้นลูกพอดีอะลูก
1: จะได้พอดีคำใช่ไหม
4: จะได้พอดีคำ
1: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยเนี้ยอีกเนี้ย
2: เอ้ยแต่เก่งก็ไม่เก่งจริงลูกแง
4: ่นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกตัวนี
1: ้ผมแค่ชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
2: พี่พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
1: ทำยังไงคะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักไหนน้องบ้านเราทำสิคะ
2: ไม่ดีค่ะ
0: เด็กๆพอแล้วมั้งเนี่ยนะเรามานวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันอ่ะ
2: เย
1: ้ได
2: ้แล้ว
0: ได้แล้ว
2: ชั้นที่เรา
0: ค่ะเดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
1: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
0: แค่เอากระทะมาตั้ง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยผม
0: น้องปั้นไปมาที่มาให้ลุงมาม
1: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให
2: ้นี่ค่ะ
0: เทใส่เลยเทใส่เลย
1: มัน
0: ยืนตรงนี้แป้งนี่คุณลุงจะยืดไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
2: คุณป้าขานวดแป้งยังไงหรอคะ
6: แป้งใส่น้ำล
0: ู
6: ก
0: ค่อยๆนะเพียนะขอก่อน
2: เ
0: ดี๋ยวสีใส
2: ่ระวังเดี๋ยวแขนดีนะคะ
1: ใส่หมดแก้วเลย
0: ประมาณ
4: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
0: ใส่ไปเรื่อยๆ
2: เด
0: ี๋
2: ยวขอขยำด้วย
1: นวดค่ะใครนว
0: ดได้ไหม
1: เดี๋ยวให้เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้น
2: น้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะ
1: น้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริ
0: มาณ
1: สามารถเติมได้เรื่อย
0: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราแป้งเติม
1: อันนี้เราใส่
0: ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
1: เพราะว่าสีมันอ่อนๆ
2: ซึ่งแบบว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
1: เป็นไงคะหนักไหม
2: หนักอยู
0: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
1: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
2: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่
1: ะ
2: ปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
1: ต้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบางๆ
2: นานๆ
1: อ
2: ย่างนี้นะ
1: โอ้โหนะ
0: ตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
1: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
0: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องค่อยคลุ้มแป้งตลอด
1: แป้งมันจะได
0: ้
1: ใช่
0: ใช่ให้แป้งมันนิ่ม
1: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
4: ได้
0: ไปเตี้ยๆไม่ต้องกลัวน้ำ
1: ใจเย็นๆเราต้องมันกระเด็น
0: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
1: อยากกินหรือยัง
2: อยากแล้วค่ะ
1: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
2: อ๋อได้เลย
1: ดีไหมคะน้อง
2: ดีค่ะดีไหม
1: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
2: มาตักใส่มาเลย
1: คุณลุงบอกว่าให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะโอ้โหได้ตั้งเยอะนะสะเด็ดน้ำก่อน
2: ทำไมต้องสะเด็ด
0: พอท่วม
1: พอแล้ว
0: น้ำกะทิใครนั้นร้อยแล้วถ้วยนึง
1: ผักอีก
2: นี่ของใครนี่ของใคร
1: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูก
1: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
2: สะเด็ดนะ
0: ร้อยใหม่ทีหลังก็ได
2: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดี
5: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึกๆขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
1: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
2: ขอใจเ
1: ย็นๆคุณป้าได้เช่นกัน
0: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
2: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม
1: ้ใครปั้นลูกใหญ่คะเฟ่ๆเปล่าเฟ่
2: ๆอาวุธหนูล่ะคะ
1: เป็นยังไงคะคุณลุง
0: ขายได้เลย
4: อร่อยมาก
0: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
2: ่อร่อยจังเลยค่ะ
3: ผมว่ามันเหมือนไซส์ๆหยาบๆ
1: แล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
2: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
1: เพ ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
2: ทุกกิ

0: จกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
2: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นประสบการณ์ครับ
1: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
2: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้
5: สวัสดีครับ
1: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก
6: เดี๋ยวเราขอ

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอ
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนมๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่า

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางไม้ไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางไม้ไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางไม้ไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพระท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหมครับ
2: สุกกอไก
1: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะว่า
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
0: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางไม้ไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอ2 ชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: นี่โอ้ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยคุณแม
2: ่ทำม้าน้ำ
0: ม้าน้ำหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับ

0: ขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
1: อันนี้ใช้เป็นกลวยค่ะสำหรับใส่ดอกไม้จัดงาน
0: อ๋อไหนๆดูอันที่เสร็จแล้วไหมอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่วงนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: มาฝั่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับลูกค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไร
0: ต่างๆเสวียนหม
1: ้อ
0: มันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้ออ
0: ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับพ่อก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
2: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก
0: ้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง่าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
2: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากจางนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
3: เราจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านปลัดครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
3: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: แล้วที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
3: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
3: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
0: ื่
3: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
3: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกไปดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
3: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
3: ได้เลยจ้ะ

0: ก็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใบไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดครับนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วย

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะหรือวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้เสื้อ

0: ลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับจุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับอยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
1: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
1: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมประสงค
0: ์
1: ก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีเนี่ยคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่า
0: ครับ
1: ทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
1: ก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นคือมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ยจากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

0: ุกคนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ไปจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริมสองฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามไปเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไมลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยพูดแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเล

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมแล้วคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมาก
1: ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟอง
2: โอ้โหวันนี้หิ่งห้อยสวยงาม

มากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่าง

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชน

0: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
1: ้โอ้ยากนะนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
2: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง
1: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดอัตลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี้มีความห่มเย็นบ่อหญ้าบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงเข้าเอาไปเอ็ดนาเซาะปูเซาะปลากลับมาเมื่อแลงขี่ควายเข้าเคาะหอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหงถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
3: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำเป็นผ่านพื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึง

0: มหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทําแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
1: ในปี41-42ถ้าเราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทําเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดเอามาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปผลิตภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเก่าไผ่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริง
2: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
3: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความร่วมมืออย่างดีครับ
1: 25-26ปีที่เราขับเคลื่อนมาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวปวนจีนในอำเภอปากพีของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆลักษณะนี้นั่นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอะ
2: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันท่านนั้นปัจจุบันนี้มันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
0: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน
1: หัวใจในการที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ่งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติที่จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริงๆ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่ะแต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: ออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบนี้
2: สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: ค่ะอ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล
2: ้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะ

0: ข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำคัญ
0: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
0: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
0: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
0: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
0: ต้องเอาเม็ดมาค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
0: แม่เนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
0: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
0: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
0: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
0: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
0: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: ข้าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้มั้ยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค่ะ
1: ควนด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แต่แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: 对呀，两万两万。来，来อย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณกับ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี
1: ้
0: ค่ะอ๋อมันนิ่มขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: จากตอนรีดแล้วอ่ะ
1: ค่ะก็ทำให้มันนิ่มอ่ะแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบน
1: ๆ
0: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเมาที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเมาที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก

0: ้วยน้ำหวาและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได
1: ้ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆน
2: ะ
1: ครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อยก
1: ็
2: ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าวขูด
2: ตามด้วยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อค่ะฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ค่ะห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับพอเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผู้ชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาคุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุททั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: จะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอจานกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพูดแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเนา
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่า

0: ลาเรามาคลุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
1: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่อันเนี้ยพูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
3: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร

และสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลในวันนี้จะพาไปดูควายกันครับเมื่อพูดถึงควายนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับนายบุญเลิศสหายของนายจันหนวดเขี้ยวนี่มันจ้องแต่วันนี้เราจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งของควายกันครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำฟาร์มควายเพื่อรีดน้ำนมครับอยากรู้ไหมครับว่าควายนมหน้าตาจะเป็นยังไงและน้ำนมควายเอาไปทำอะไรกันได้บ้างถ้าอยากรู้ตามไปดูนะครับ

0: ดินไปไหนเข้ามานี่ควายซ้ายขวาหน้าหลังควายหมดกี่ตัวฮะ
1: ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ400
0: แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบสนใจควายนมได้ครับผม
1: เหตุผลแรกก็คือว่ามันไม่มีคนทำในเมืองไทยตัวพี่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนคนชาวบ้านเขาชอบทำอะไรแหวกๆอยู่แล้ว
0: ครับแล้วน้ำนมที่เขาได้อะต่างจากน้ำนมวัวไหม
1: ทางด้านโภชนาเขาดีกว่านมวัวเยอะเลยโปรตีนไขมันแคลเซียมสูงกว่านมวัวไปเท่าตัวแต่คอเลสเตอรอลเขาจะต่ำกว่าในนมวัวเป็นไขมันที่คอเลสเตอรอลต่ำ
0: สายพันธุ์อะไรครับ

0: เห็นเขานี่แบบโอ้มาอย่างนี้เลย
1: มูล่าม
0: ูล่า
1: คำว่ามูล่าเป็นชื่อสายพันธุ์ควายที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียควายบ้านเราเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเราจะเป็นควายอีกพันธุ์นึงที่เรียกว่าควายปลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยควายพวกนี้เนี่ยเขาไว้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขากลางส่วนไอ้เจ้ามูล่าหรือควายนมสายพันธุ์อื่นเนี่ยธรรมชาติกำหนดเขาเป็นควายให้นมเขาก็เลยจะนมเยอะ
0: สายพันธุ์มูล่าให้น้ำนมเยอะกว่าควายไทยแต่เรื่องคุณภาพนะครับ
1: เรากลับพบว่าในน้ำนมควายไทยหอมกว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วอาจจะยากเพราะว่าปริมาณน้ำนมควายไทยน้อยกว่ามูล่าครึ่งๆอะค่ะถ้าหากว่าเราจะทำเราจะดึงเราจะยกอัปเกรดจากควายไทยขึ้นมาเป็นนมเป็นควายนมเราต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ
0: ์ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควาย
1: พัฒนาสายพันธุ
0: ์ครับและเสียงที่เห่าๆนี่ไม่ใช่ควายนะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อันนี้นี่นะ
1: ไม่ใช่
0: เป็นผู้ช่วยนะ
1: มันกำลังโชว์พาวอยู
0: ่400กว่าตัวอาหารเยอะมากเลยค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมาก
1: เยอะเยอะ
0: เราลดยังไงมั้ง
1: เราก็จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเยอะ
0: ครับ
1: ข้าวโพดฝักอ่อนก็คือเราเอาฝักอ่อนขายเราเอาต้นเอาใบมาเป็นอาหารควายเพราะฉะนั้นที่ทำปศุสัตว์เนี่ยมันหนีไม่พ้นที่จะต้องมาทำเกษตรด้วย

เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่รันจวนเขาก็เลยปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเอาไว้เป็นอาหารควายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นน้ำนมควายที่ได้รับรองได้เลยครับว่าออแกนิก 100% นี่อย่างต้นนะครับเอาไปเลี้ยงควายส่วนฝักที่ได้ก็เอาไปขายได้อีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าครบวงจรดูเลยข้างหลังโอ้โหกำลังเก็บเลย

0: คือส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้จากการที่เราปอกข้าวโพดแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าไหมข้าวโพดต้องแกะออกแกะออกแกะออกซึ่งมันนิ่มมากมันนิ่มเหมือนกับไหมจริงๆแล้วก็น่าจะเคี้ยวนุ่มอร่อยแต่ว่าผมจะไม่รับประทานเองผมก็จะให้เจ้าควายน้อยๆเหล่านี้ได้รับประทานแต่ก็เล่นตัวไม่ทานไงกลัวกันหมดเลยโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองนะควายยังกลัวเนี่ยฮะกลัวอยู่ดีเอางี้นะวางไว้ส่วนคอกนี้คือลูกควายอายุเท่าไหร่ครับพี่ประนอม
1: ก็ประมาณแรกเกิดถึง2เดือนค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ
0: คือคอกนี้ทั้งหมดเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ทุกชื่อเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีตั้งแต่กันล่อนอันนี้ไม่ใช่ว่านิสัยผมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของลูกควายนะครับผมแล้วก็มีโป๊เป๊
2: พี่ประนอมแอบบอกกับเรานะครับว่าควายทุกตัวของที่นี่พี่รัญจวนเป็นคนตั้งชื่อเองทั้งหมดเลยล่ะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทำประวัติและบันทึกข้อมูลควายทุกตัวซึ่งก็มีทั้งแต้มแพรวลูกปัดแคนบุษราเกษาโบเบเมกะลอตอกโซล่าโอ้โหมาทั้งไทยจีนฝรั่งแม่สร้างสรรค์จริงๆนะครับเออาหารสำหรับลูกควายแรกเกิดถึง2เดือนก็จะเป็นน้ำนมแม่หรือที่เรียกว่านมน้ำเหลืองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับลูกคนเรานี่แหละครับ
0: ของนี้มีจำกัดพี่ปกติพี่ให้เท่าไหร
1: ่ตัวหนึ่งตอนเย็น2โลตอนเช้าก็2โล
0: พ
1: อ2เดือนปุ๊บก็ใส่ข้าวใส่ไข่เป็นอาหารเสริม
2: พอลูกควายอายุ 3-4 เดือนก็จะให้อาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวบดถั่วบดผสม3อย่างนี้ลงไปในน้ำนมด้วยนะครับนอกจากจะเพิ่มโปรตีนให้กับลูกควายแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนซึ่งจากเดิมจะให้นมแม่ควายมือละ2ลิตรก็จะเหลือเพียง1ลิตรเท่านั้นล่ะครับลูกควายจะยานมเมื่ออายุ 7-8 เดือนครับ
0: นมควายเนี่ยมีกลิ่นไหม
3: ต้องชิมค่ะคนที่พูดว่าคนนมควายหอมกว่าก็คือคนบริโภคนมเพราะเขาจะจำรสชาติของนมอย่างอื่นที่เขาบริโภคมาแล้วได้
0: ใช่อันนี้ต้องลอง
3: เดี๋ยวลองได้ค่ะรีเสร็จก็ลองเลย

0: พูดแล้ว
1: จะดูจากเต้าก็ยังได
0: ้ว้ายมันจะดูโหดร้ายไปนิดนึงไหมครับผม
1: ไม่มันอาจจะชอบก็ได้เพราะมันอาจจะนุ่มกว่าใช้เครื่อง
2: ที่มูราฟาร์มจะรีดนมควายวันละ2ครั้งครับตอน6โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงก่อนเราก็จะต้องอาบน้ำให้กับบรรดาแม่ควายครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดและก็ช่วยให้แม่ควายอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแก่การรีดน้ำนมละครับ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วละครับที่เราจะรีดน้ำนมรีดน้ำนม
2: ควายสาวอายุ3ปีครึ่งจึงจะพร้อมผสมพันธุ์และก้าวสู่การเป็นแม่ควายให้นมละครับทำความสะอาดเต้านมอีก1ครั้งนะครับโดยเช็ดด้วยคลอรีน1รอบแล้วก็น้ำต้มสะอาดอีก1รอบครับเมื่อเต้าสะอาดเรียบร้อยแล้วบรรดาแม่ควายก็อารมณ์ดีอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรีดน้ำนมกันได้แล้วล่ะครับ
0: ในการรีดน้ำนมควาย1ครั้งนะครับก็กินเวลาประมาณ30นาทีซึ่งก็ไปพาสเจอร์ไรส์กันมาแล้วก็จะได้น้ำนมสดใหม่ที่รสชาติอร่อยอย่างนี้ฮะนี่อยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองเลยหวานมันน่ะไม่เคยคิดว่ามันจะหวานมันอะไรขนาดนี้เลยนะอุ๊ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวยกไปพาสเจอร์ไรส์เองเนี่ยหมดนี้เลยอร่อยจริง
2: ส่วนแม่ควายมือใหม่ที่พึ่งตั้งท้องไม่ชินกับการโดนรีดนมก็ต้องมีเชือกรัดขาเอาไว้เป็นตัวช่วยกันสักนิดครับถ้าไม่งั้นแล้วก็ดีดเข้าตาอย่างนี้ควายมูรา 60-70 ตัวจะรีดน้ำนมได้250ลิตรต่อวันนะครับน้ำนมที่ได้จะนำไปพาสเจอร์ไรส์และแปรรูปต่อไปครับนอกจากนมควายมูราพาสเจอร์ไรส์ที่มูราฟาร์มเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสเนยพุดดิ้งสบู่โลชั่นแล้วก็ลิปบาล์มครับโอ้โหสุดยอดจริง
0: ๆถ้าพูดในแง่ของทัศนคติของผู้บริโภคความรู้สึกที่มีต่อ นมควายแรกๆที่ทำตลาดยากไหมพี
1: ่โอ้โหสุดสุดคือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเอาสินค้าเราออกตลาดแล้วก็มีการออกบูธออกอะไรการออกบูธก็ต้องเอานมใส่ถาดถ้วยเล็กๆชิมค่ะเชิญชิมนมควายเชิญชิมนมควายค่ะ
0: ครับ
1: จะเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาบางทีมือเข้ามาถึงเตรียมจะหยิบนะแต่คำว่าควายเข้ากระทบหูปุ๊บถอยเลยจากประสบการณ์นั้นกลับมานักคิดไงว่าเราจะขายนมควายให้คนไทยกินได้หรอโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะ
0: เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่มาก
1: มากเลยก็เลยต้องหัดทำชีสลูกสาวก็เลยเอาโยนตำราชีสมาหมาม่าก็เลยต้องกางตำราชีสซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทำไปกับตำราไปทำอยู่เช่นไหนพร้อมกับดิกชันนารีข้างตัวทำอยู่ครึ่งค่อนปีกว่าจะรู้ว่าทำยังไงมันถึงจะได้ต้องบอกก่อนนะคะเราผลิตชีสประเภทที่เรียกว่ามอสซาเรลล่าชีสทานสดคุณสมบัติของชีสตัวนี้ต้องนิ่มต้องนุ่มโดนร้อนแล้วต้องยืดได้เอาในเมื่อทำได้เราต้องขายก็เลยไปเปิดที่รามคำแหง112
0: ครับ
1: เป็นร้านแรกก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคน
0: คือฟังเส้นทางของพี่มานะผมรู้สึกอยู่อย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นเรื่องของพรแสวงจังหวะชีวิตทำให้เราต้องแสวงหามันแล้วเป็นมัน
1: พอเราเจอเพชชื่อมันจะผลักให้คุณต้องสู้กับมัน
0: ล้มลุกคุกคานมาเนี่ยเริ่มยืนได้ละ
1: ยืน
0: สำหรับมูราฟาร์มสำหรับน้ำนมควาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อนาคตตลาดมองว่าเป็นยังไง
1: ก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักคนก็เริ่มหาเราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ว่าฉันต้องกินนมควายฉันไม่กินไม่ได้ลูกฉันแพ้นมอ่ะลูกฉันต้องกินนมควายเราได้ตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากก็มาเป็นลูกค้าประจำซึ่งจะต้องซื้อกันเรื่อย
0: ๆปกติเนี่ยเปิดให้คนแบบป๊อกอินเข้ามาดูอะไรยังไงไหมฮะ
1: ไปเปิดที่มินิมูราฟาร์มก็คือเป็นการจำลองฟาร์มที่นี่ไปไว้ที่นู่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่เวิร์กช็อปเข้าไปเช่นคุณอยากไปทำพิซซ่าคุณไปหัดทำพิซซ่าได
0: ้
1: คุณอยากไปทำไอศกรีมคุณก็ไปหัดทำได้ควายให้ดูแล้วก็มีสัตว์น่ารักน่ารักอย่างอื่นให้ดู
0: เป็นโมเดลของมูราฟาร์มที่ยกไปอยู่ตรงน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเหมาะสำหรับคนที่จะแวะเวียนเข้าไปเที
1: ่
0: ยว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามูราฟาร์มใหญ่อย่างนี้ก็จะมาดูงาน
1: มาศึกษาดูงานซึ่งต้องจองแล้วต้องนัดวันเวลาการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพราะคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยมาศึกษาดูงานด้วยมาทานอาหารในเกรดอิตาลีนี่แหละอิตาลีที่คนไทยทำนี่แหละชีสสดๆอะไรสดๆคุณทานที่นี่เลย

ด้วยแนวคิดที่อยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเกษตรของไทยครับลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนในที่สุดผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควายก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้เราจะมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รันจวนเฮงตระกูลคือเกษตร

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำครับนั่นก็คือปลาสลิดนั่นเองครับซึ่งก็เลี้ยงมากว่า20ปีด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านปลาสลิดกันเลยทีเดียวครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณครับทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีแรกในการเลี้ยงนะครับเรียกได้ว่าทุนหายกำไรหดหกล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วครับแหมแต่ว่าเขาทำยังไงครับถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว้าวเกือบตกไปดีกว่าครับ

0: เราไม่เคยเลี้ยงแรกเลยเราไม่เคยเลี้ยงปลาสลิดเคยเลี้ยงกุ้ง
1: คนนี้ล่ะครับพี่แกละปัญญาโตกทองผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลาสลิดมานานกว่า20ปี
2: ช่วงแรกที่แบบมาเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยเรียกว่าเจอปัญหาอะไรยังไงบ้าง
0: มันก็ไม่ได้อะไรเลย 2-3 ปีแรกเสมอทุน
2: ครับ
0: เสียเวลาฟรีเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ย
1: หลังจากเหนื่อยฟรีอยู่กว่า3ปีในที่สุดพี่แกละก็หาทางออกให้กับตัวเองจนได้ละครับ
0: ตอนหลังเราก็มาสังเกตมาจดบันทึกจากการทำงานวิจัยของสกว.
2: ครับ
0: เรื่องรูปแบบการจัดการน้ำอ่ะ
2: ครับ
0: พอเรามาทำตรงนั้นอ่ะเราก็เรามาลงมาจดบันทึกดูจดไว้ครับจดบันทึกมันจะเป็นครูเรา
2: ครับ
1: นอกจากจะจดบันทึกขั้นตอนต่างๆตลอดการเลี้ยงแล้วสิ่งสำคัญที่พี่แกละทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก็คือการใส่ใจครับ
0: อย่างเราก็ต้องคุยกับปลาให้รู้เรื่อง
2: แล้วพี่คุยกับปลารู้เรื่องมั้ย
0: คือไม่รู้ผมว่าผมรู้ใจมันนะ
2: อ๋อเหรอ
0: เราต้องรักมันแล้วมันจะรักเรา
2: ระหว่างเมียกับปลาพี่คุยกับใครรู้เรื่องมากกว่ากัน
0: คุยกับปลารู้เรื่องมากกว่า
1: โอ้ยพี่ครับตอบอย่างนี้เย็นนี้จะกลับบ้านได้มั้ยครับพี่ก่อนเลี้ยงปลาสลิดก็ต้องเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนนะครับด้วยการตากบ่อให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับประมาณ45วันจากนั้นก็ผันน้ำจืดเข้าบ่อให้มีความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรและเนื่องจากพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีน้ำทะเลหนุนก่อนสูบน้ำเข้าบ่อ ก็ต้องวัดคุณภาพของน้ำให้ดีซะก่อนนะครับ
2: ที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือน้ำในคลองตรงนี้ก็คือคลองผีหลอก
0: ใช่
2: ดูเข้ามาตรงนี้คือบ่อปลาสลิดของเรา
0: ใช่ใช่เอาน้ำเข้า
2: ทีนี้เราก็ต้องเช็คสภาพน้ำ
0: ก็ดูน้ำนิดนึง
2: ดูน้ำก่อน
0: ดูชิมน้ำด้วย
2: เฮ้ยพี่ชิมเหรอ
0: ชิม
2: ยังไง
0: เค็มไหม
2: ตลกนะ
0: จริงผมเช็คว่าเค็มแล้วผมรู้ด้วยว่าน้ำเนี่ยกี่ ppt อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็คือถ้าเค็มอย่าเอาเข้า
0: ก็ไม่เอาเข้าแล้วก็ชิมดูเนี่ยมันก่อย
2: ๆ
0: ถ้าเค็มกว่านี้ก็ไม่เอาเข้าแล้วจังหวะน้ำดีก็เอาเข้าไว้ก่อนมันจะมีคนพูดกันว่าน้ำเค็มน้ำอะไรเนี่ยน้ำไม่เค็ม
2: น้ำไม่เค็มก็รีบเลย
0: แล้วเราก็ชิมด้วย
2: ครับ
0: ใช่ป่ะชิมแต่ถ้าเราสงสัยก็จะชิมถ้าไม่สงสัยก็ไม่ชิมต้องสงสัยไม่แน่ใจจะต้องชิม
2: อ่ะผมสงสัยสงสัยครั้งสุดท้ายนะ
0: ครับ

0: เลี้ยงไปได้สักระยะพี่แกะก็จะตรวจดูขนาดและน้ำหนักของปลาสลิดทุกๆ 15-20 วันครับเพื่อคำนวณน้ำหนักของปลาสลิดทั้งบ่อพี่แกะบอกกับเราว่าวิธีนี้จะได้รู้ว่าอาหารที่ให้ปลาไปแล้วนั้นกลายเป็นน้ำหนักของปลากี่กิโลกรัมนั่นเองล่ะครับ
1: นี่คือไซส์ลูกปลาสลิดเดือนกว่าๆดูนะครับ
2: ว้าวอันนี้ปลาอยู่น่า

0: ประมาณ80 กิโลเนี่ย
1: แค่เห็นตัวปลาก็รู้แล้วเหรอครับว่าใน1 กิโลกรัมจะมีปลาสักกี่ตัวซึ่งนี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่เป็นการคาดการจากประสบการณ์และการจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ล้วนๆเลยล่ะครับพี่แกะจดไว้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งอาหารที่ให้ปลาน้ำหนักของปลาในแต่ละเดือนรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยล่ะครับ
2: นี่อย่างที่เห็นนี่คือเขียนว่าบันทึกการเลี้ยงปลาสลิดนั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนพี่ต้องจดไว้
0: ถ้าจดเนี่ยอย่างลงน้ำปุ๋ยจดไว้เห็นลูกปลาครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยจะทำไหมลูกปลาแบบนี
2: ้ก็มีมาเรื่อยๆนะ
0: 4 เดือนจะได้ขนาดนี
2: ้ครับอันนี้ขนาดจริงเลยปะ
0: จริงนะจริง
2: อันนี้เอามาวางแบบเทียบให้เห็นอย่างนี้เลย
0: ให้อาหารปลา
2: 35,000 ลูกได้ 3,500 ลูก
0: ลูก20โล
2: ครับ
0: ใช้อาหารไป 70,000
2: 70,000
0: เป็นเงินค่าอาหาร 800,000
2: โอ้เยอะกันนะ
1: การที่บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นอกจากจะรู้ต้นทุนของอาหารได้เห็นพัฒนาการของปลาที่เลี้ยงยังสามารถคำนวณกำไรจากการขายล่วงหน้าได้ด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี
2: ่แล้วอย่างช่วงเวลานี้ครับอย่างบ่อปลาสลิดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยอย่างนี้ลูกปลาอายุ1 เดือนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
0: เดือนลูกปลาเนี่ยก็ต้องหว่านหญ้าให้ปลากิน
2: ไอ้หญ้าที่ให้ปลากินเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าหญ้าริมทางไม่ใช่
0: หญ้าในบ่อเลยมีดหว่านหญ้าม
2: ีดหว่านหญ้าก็แบบประมาณนี
0: ้ยาว
2: ยังไงอ่ะ
0: เป็นแขน
2: ไม่เชื่อขนาดไหนเฮ้ยพี่ใจเย็นนี่กดเครื่องอะไรกันวะเนี่ย
0: ไม่ได้โกรธเนี่ยมีอย่างนี้จริงๆกับปันจริง
2: ๆเฮ้ยบ้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
0: เออ
2: โอ้ตาย
0: อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดกันว่า
2: ครับผมเข้าใจว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อย่าเพิ่งง้างได้ไหม
0: ก็นี่ไม่ได้ง้างเขาก็วางบนบ่าอย่างเงี้ยเวลาเดินไปเนี่ยเขาใช้อย่าง
2: เงี้ยต้องท่านี้นะ
0: ใช่
2: งั้นเดี๋ยวเราไปฟันยากัน
0: ใช่ไปพอท่านี้มันปลอดภัย
2: ครับปลอดภัยสำหรับพี่ครับพี่แต่ไม่ปลอดภัยสำหรับผมครับพี
0: ่โอ้ยมีใครทำไรแล้ว
1: หญ้าที่จะตัดให้ปลานั้นก็อยู่กลางบ่อนู่นนะครับเห็นทีจะต้องลงเรือกันแล้วล่ะครับงานนี
2: ้เอ้านี่ลงไปเลยเหรอ
0: ลง
2: เฮ้ยนี่ผมเข้าใจว่าอยู่บนเรือแล้วก็ตัดนะไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ได้ลึกกันน้อยนะเฮ้ยมีดป่ะ
2: ไหนพี่บอกไม่ลึกอะพี่เหวี่ยงเหมือนโกรธกันมา5 ชาติดูสิโอ้โหเหวี่ยงสุดแขนซะขนาดนั้นนี่ถ้าไม่ลงเนี่ยนะโดนคอรหาแน่เลยอ่ะต้องเอาอะไรมาตื้นวะเนี่ย
1: เหมือนตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54เลยครับผมบอกตรงเดินเงี้ยเข้าบ้านครับแต่ตอนเดินตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถือมีดอย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วแถวบ้านหญ้ามันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้
3: หญ้าที่กำลังฟันอยู่นี้เป็นหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับซึ่งทุกๆ15 วันพี่แกะก็จะขนคนงานมาช่วยตัดกันอย่างนี้ล่ะครับจนกว่าปลาสลิดจะมีอายุได้3 เดือนจึงจะเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปควบคู่กันไปล่ะครับ
0: มันไม่เป็นมันจะฟันเหนื่อย
1: คนฟันไม่เป็นมันจะฟันแล้วเหนื่อย
0: ไอ้คนฟัน
1: ไม่รู้ว่าใคร
3: ส่วนหญ้าที่ตัดแล้วไม่ได้เป็นอาหารให้กับลูกปลาทันทีนะครับต้องรอ 4-5 วันให้หญ้านั้นเน่าเปื่อยปลาจึงจะมาตอดกินได้ครับนอกจากหญ้าแล้วพวกแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่บนหญ้าก็จะกลายเป็นอาหารของปลาเช่นเดียวกันละครับ
0: ลองชิมดิว่ามัน
2: พี่ให้ผมชิมทุกอันเลยอ่ะ
0: เขาจืดมาลุ้นจืดมา
2: แล้วพอพี่ก็ชิมเงี้ยแล้วเราไม่ชิมเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาว่าเราได้ฮะมึงต้องชิมใช่ไหมล่ะ
0: จืดปลาไหมจืดปลาเมื่อกี
3: ้พอเข้าเดือนที่6หญ้าในบ่อก็เริ่มหมดครับพี่แกะก็จะเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวโดยให้ในอัตราส่วน 2% ของน้ำหนักตัวปลาซึ่งจะรู้ได้ก็จากการจดบันทึกนั่นล่ะครับเข้าเดือนที่10ปลาสลิดก็โตเต็มที่ครับทีนี้แล้วก็ได้เวลามาจับปลาขายกันแล้วครับปลาสลิดทั้งบ่อน้ำหนักกว่า40 ตันกว่าจะจับเสร็จ

0: ็ใช้เวลา2วัน2คืนกันเลยทีเดียวล่ะครับโอ้โหเยอะขนาดนี้จับกันให้เพลินเลยครับ
1: ส่วนมากปัญหาเกษตรกรที่แบบผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างปลาสลิดอย่างเงี้ยส่วนมากก็เจอปัญหาอะไร
2: เจอปัญหาราคาตกเลยปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะแล้วมันส่วนทางกันราคาอาหารปลามันแพงขึ้นแพงขึ้นแต่เราทำยังไงให้ลดอาหารลงมันก็กำลังจะเพิ่มจริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่พอผมมาทำงานใส่งานวิจัยของชาวบ้านเนี่ยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยมันทำให้เรารู้จักการใช้ข้อมูล
1: เลี้ยงมา10เดือนเงี้ยแล้วเวลาขายเนี่ยตลาดพี่เป็นใครปลาสลิด
2: ตลาดเนี่ยคนบางบ่อมาซื้อคนบางบ่อคนคลองด่านคนสมุทรปราการคนสุพรรณที่มาซื้ออยู่แถวนี
1: ้ปลาสลิด
2: ใช่ที่ว่าบางบ่อสลิดบางปลาสลิดบางบ่อเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีพื้นที่การเลี้ยงมาซื้อปลาที่บ้านแพ้วที่แพ็กน้ำแดงสมุทรสงครามนี่ไปสุพรรณก็มาซื้อที่นี
1: ่บ่อน้ำจืดมีปลาสลิดเลี้ยง10เดือ นถือว่าเป็นรายได
2: ้รายปี
1: ที่ได้ขายทุกวันอะไรรายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนไหน
2: ก็ผมก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปลามอเทศที่อยู่ในบ่อกุ้งนี่ผมก็ปลามอเทศมาแปรรูปแล้วใครอยากกินก็มาซื้อที่บ้าน
1: ครับอย่างปลาหมอเทศนี่ปกตินี่มันราคามันดีไหมถ้ามันขายไปกิโล
2: ราคาอยู่ที่8บาท
1: กิโลละเนี่ยฮะ
2: ใช
1: ่โอ้ไม่ดี
2: แล้วมาตอนนี้ราคาโลละ20 25แปรรูปเราขายอยู่200มาซื้อที่บ้านนะ
1: จาก20กว่าบาทเนี่ยนะ
2: ใช่
1: เป็นโลละ200เลย
2: ใช่เราไม่ทำเยอะทำเยอะก็เหนื่อยใช้แบบพอเพียงใช่ไหมเท่ากำลังเรามี
1: พูดถึงเลี้ยงมาทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม
2: ใช่
1: ถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าอาชีพเกษตรกรที่เราทำมาอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ได้จริงไหมในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน
2: อยู่ได้แต่ถ้าจะอยู่ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเกษตรกรต้องหันมาผลิตแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้ารุ่นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะแข่งขันกับ AEC ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องปรับมาเรื่องนี้
3: การเป็นคนช่างสังเกตใฝ่รู้แล้วก็เอาใจใส่กับงานเลี้ยงสัตว์น้ำที่เขารักทำให้ปัญญาโตกทองสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้ครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้เขาเป็นเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: อยโอ้โหพี
1: ่เย้
2: ไอ้ขอมาเอาสิลูก
3: ปันข้าวมานี่แล้ว
2: เล่นกันดีๆนะลูก
4: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
5: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
4: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
5: ่
4: ะ
5: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
4: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ
1: ่อปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: รดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเข้ามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเข้ามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีนี้การทำนาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกงั้นหมดหวังจริง
1: ๆตาชูจะขายมะม่วงเหรอ
2: เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยมีกระดูกโอ้มันจะขายได้หรือไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสูบมะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงเลยป้าโอ้สองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
4: 40 บาท
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื
4: ้อ
0: พี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้านั่นแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีว่าอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกันสองคนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณูปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กลิ่นปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2 ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่า

ให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้สี่ห้าต้นให้จุดนี่โดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะกับต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไว้นี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าต้นนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หามาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายๆแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายๆแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

ารใส่ไข่มดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังแล้วเนี่ยผมว่านึงก็ใช้ได้แล้วนี
0: ่ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทํามะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเค้าเลยเค้าก็บอกว่าร่างกายเค้าไม่ไหวแล้วเค้าเจอเคมีไม่ได้แล้วตอนนี้เลยเขาหันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีเนี้ย
3: ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูเราอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่ามันก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเนี่ยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: ีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝัง

0: จากเขาเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
1: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
2: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
3: เราทำความดี
4: เราทำความดี
3: เพื่อชาติ
4: เพื่อชาติ
3: ศาสนา
4: ศาสนา
3: และพระมหากษัตริย
4: ์และพระมหากษัตริย์ดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรทุกวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับโรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่รู้จักกันมานานแสนนานครับถือได้ว่าเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดโรคหนึ่งในประวัติศาสตร์และก็ยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จะเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคเกาต์มักจะปรากฏอาการหลังจากที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วซึ่งจากผลการสำรวจทั่วโลกเฉลี่ยพบผู้ป่วยโรคเกาต์3รายต่อประชากร 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับโดยลักษณะของโรคเกาต์เนี่ยจะเป็นการอักเสบของข้อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันทีทันใดอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วันแล้วก็จะหายไปครับผู้ป่วยบางรายอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดการอักเสบของข้อเป็นหายและอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอบุญยพรยี่มีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคเกาต์กันนะครับโรคเกาต์จริงๆมันมีที่มาที่ไปเกิดจากอะไร
1: โรคเกาต์จริงๆเกิดอยู่จากกรดยูริกเนี่ย มันตกผลึกแล้วเก็บอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่ค่อนข้างจะมีความเย็น
0: ข้อมันเย็นยังไงฮะ
1: ที่ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเย็นเพราะว่าช่วงข้อมันจะมีถุงน้ำลดถุงน้ำลดคือเป็นคอยซัพพอร์ตกระดูกแม่ชนกันนะครับในช่วงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความหล่อลื่นอยู่แล้วพูดให้ว่าอุณหภูมิในช่วงข้อเนี่ยมันจะเย็นกว่าอุณหภูมิตัวอื่นของร่างกายอ๋อเหร
0: อ
1: ครับแล้วพอมันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยเกิดติดขัดขึ้นมาบ้างล่ะทำใ